0: วและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟรมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39เมตรประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค
1: ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัย

0: ที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสอบสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสอบสวนของดีไซน์นะที่เริ่มทำคำนวณตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กลับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองแขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอ

0: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอัลมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดีอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
2: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
0: นางทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตูรียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ

0: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028นั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing โดยทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองณโมงหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนคร

0: นายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.27 เซนติเมตรและเวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 22 เซนติเมตรเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกศทองใหญ่พระลองเงินและพระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกศทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกศทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่า

0: พร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลอดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทำให้ทุกภาคเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่ฝนตกสะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: ค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยค่ะในช่วงที่ร่องมรสุมพาดผ่านตรงนี้สทนช.ประเมินภาพรวมของสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงไว้ในหลายพื้นที่เลยตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
5: ครับก็ประเมินไว้แทบทุกภาคเลยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของมรสุมพาดผ่านตอนภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีส่วนของภาคตะวันออกด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มีกำลังแรงนะครับเพราะอิทธิพลแบบนี้มันจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับผมซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นฝนตรงนี้ก็จะได้เติมในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้มีฝนนะครับผมเช่นแถวจังหวัดนครราชสีมาหรือแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอ่ะครับผมหรือในส่วนภาคกลางบางพื้นที่นะครับเขื่อนบางเขื่อนก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับหรือเขื่อนแกลนวัดบุงแดนหรือเขื่อนภูพลเกษตรกิจเขื่อนพวกนี้ก็ยังรอน้ำอยู่ครับผม
4: อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นการกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเลยใช่ไหมคะการฝนตกครั้งนี้ค่ะ
5: ครับก็กระจายทั่วทุกภูมิภาคครับผมก็ในส่วนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานเองเราได้เห็นว่าอุทัยธานีเนี่ยซึ่งแล้งมาหลายพื้นที่นะครับข้าวโพดจะตายฝนตกน้ำท่วมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าข้าวโพดจะกลับฟื้นคืนได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าวโพดเนี่ยแย่แล้วนะครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีน้ำไปเติมตอนนี้เองแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับที่ M7 ที่บนราชธานีเนี่ยก็ประมาณ1,000กว่าลูกบาศก์เมตรวิธีนะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่วิกฤตนะครับวิกฤตนี้กรมชลประทานเองเสริมไว้ที่ประมาณสัก 3,200 ลูกบาศก์เมตรวิธีดูแล้วแนวโน้มน่าจะถึงสัก 1,800 นะครับผมหรือตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับผมที่ทางกรมชลประทานประเมินน้ำที่นครสวรรค์เนี่ยน่าจะพันนิดนิดนึงนะครับผมในวันที่23กันยายนนะครับแต่ตอนนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณ300กว่าลูกบาศก์เมตรวิธีนะครับผมก็ยังไม่ได้มากแล้วก็มีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจนะครับเพื่อเราจะเก็บน้ำที่มีไว้ในเขื่อนให้มากที่สุดแล้วก็ใช้น้ำฝนที่ตกเนี่ยครับกระจายเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานครับผม
4: ในพื้นที่ของเขื่อนต่างๆแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่ท่านบอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วน้ำเนี่ยมีปริมาณที่มากๆแล้วหรือยังอะคะ
5: ครับในตัวเขื่อนต่างๆเนี่ยครับมีทั้งภาพรวมแล้วกันนะครับว่าภาพรวมเนี่ยเรามีน้ํา 70% นะครับผมแต่ภาพที่น้ําค่อนข้างน้อยนะครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีน้ําประมาณ 55% นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,500 60ล้านนะครับผมหรือภาคตะวันออกเนี่ยก็มีน้อยกว่า140ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็กำลังเร่งบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเพราะมีพื้นที่อุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันตกเนี่ยน้ำเราค่อนข้างดีภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิบลเขื่อนศิริกิติ์นะครับผมหรือเขื่อนแควน้อยเนี่ยเรามีน้ำเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับผมประมาณ 4,000 กว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เองที่เรียนนะครับว่าเรายังมีน้ำที่จะช่วงที่เราคาดว่าเป็นเอลนิโญน่าจะแรงมากๆนะครับในช่วงของตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมซึ่งถ้าเราได้น้ำชุดนี้มาเนี่ยจะทำให้เราช่วยยืดระยะเวลาที่เราจะประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งไปได้มากครับผม
4: ค่ะฝนจะตกไปจนตลอดสัปดาห์นี้เลยไหมคะที่คาดว่าจะหนักอะครับ
5: จากข้อมูลของกรมอุตุนะครับฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องความกดอากาศที่แค่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยแล้วก็มรสุมกำลังแรงเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้ทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมแต่ในภาคอีสานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แบนก็ไม่ค่อยมีแฟลตฟัดหรือน้ำป่าไหลหลากสักเท่าไหร่ครับผมก็ในส่วนภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกครับก็ให้ระวังหรือภาคตะวันออกในโซนของจังหวัดจันทบุรีตราดก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มนะครับผม
4: คือต้องประสานกับหน่วยงานในการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไงบ้างนะคะ
5: ครับตรงนี้เองเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปทุกจังหวัดต่างๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่เสี่ยงนะครับทั้ง76จังหวัดเนี่ยดำเนินการเฝ้าระวังนะครับผมว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยในระดับพื้นที่นะครับผมซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะครับผมในการเตรียมในระดับพื้นที่นี้ทางจังหวัดก็จะมีการเตรียมแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับผม
4: ค่ะในส่วนของฝนที่ตกหนักนะตอนนี้เนี่ยผลกระทบมันจะอยู่ในช่วงของลุ่มน้ำเจ้าพระยามันจะมีผลกระทบไหมคะมันก็ถึงน่าจะเกือบถึงช่วงฤดูน้ำหลากเนาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตรงนี้ค่ะท่าน
5: ก็ที่เรียนครับว่าจากดูตัวเลขแล้วเนี่ยครับที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์นะครับผมซึ่ง 1,045 เนี่ยนะครับถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450นะครับผมเราก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับก็ยังต่ำกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ระบายไป690ซึ่งน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนก็คาดว่านะครับจากที่ร่องความกดอากาศเนี่ยกระเถิบมาตอนล่างแล้วหย่อมความกดอากาศสูงเนี่ยที่ดันเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ภาคเหนือเนี่ยเปลี่ยนผ่านฤดูเป็นฤดูหนาวนะครับผมในส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะต้อยขยับถอยร่นลงไปนะครับก็ไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้ายาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแล้งครับ
4: เห็นว่าล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติโครงการที่ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างตรงนี้เนี่ยจะมีผลดีต่อการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งตรงนี้มากเพียงใดคะท่าน
5: ครับแล้วตรงนี้ก็จะเนื่องจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นจุดที่ระบายน้ำอยู่เดิมเราเคยได้ยินชื่อหนองงูเห่าใช่ไหมครับน้ำก็จะระบายไปทางนั้นหรือแม้ทั้งคลองรังสิตคลองสายต่างๆนะครับที่ไปตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันแคบแล้วก็ยังไม่มีประสิทธิภาพในการระบายเท่าที่ควรนะครับก็มีการปรับปรุงคลองเพิ่มขนาดของปั๊มเครื่องสูบน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยลงไประบายตอนล่างได้เร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นนะครับในการบริหารจัดน้ำในส่วนของที่เป็นปีที่น้ำมากนะครับผมก็จะทำให้ในภาคตะวันออกเนี่ยระบายน้ำได้ดีขึ้นครับผม
4: แล้วก็คือว่าณตอนนี้นะในส่วนของบางทีคนที่อยู่ที่ใกล้กรุงเทพใกล้ปริมณฑลตรงนี้น่าห่วงไหมคะกับสถานการณ์น้ำที่จะมาก็หรือว่าไม่ต้องห่วงแล้วปีนี
5: ้ถ้าเรียนเลยครับว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับปีนี้ครับผมเพราะเนื่องจากสถานการณ์ปีนี้เดือนตุลาเดือนกันยาเนี่ยก็เป็นช่วงเอลนิโญแรงๆนะครับฝนเนี่ยตกแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็ตกแล้วก็หยุดนะครับไม่ได้มากนะครับเดือนกันยาเป็นช่วงที่ฝนตกแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูการประเมินแล้วเนี่ยไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมก็ยังมีพายุเข้ามานะครับเดือนพฤศจิกายนก็จะมีคันมีกีเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ไม่มีสัญญาณพายุที่จะเข้าไทยเลยนะครับผมก็ในลุ่มน้ำเจ้ายาไม่ต้องเป็นห่วงครับผมในส่วนของปีนี้นะครับ
4: ท้ายสุดอยากให้ท่านรองเลยค่ะฝากถึงประชาชนที่ณตอนนี้เองก็ยังเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่อะค่ะให้ระวังการเสี่ยงภัยต่างๆนะคะ
5: ครับก็ ในฝนตกครั้งนี้น่าจะเป็นฝนชุดเกือบท้ายๆแล้วนะครับโค้งสุดท้ายก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่มีสระน้ำมีที่เก็บน้ำเนี่ยเก็บสำรองน้ำไว้ในที่นาที่แหล่งต่างหรือสระให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะมาเจอในเรื่องของสถานการณ์แล้งซึ่งต้องเรียนนะครับ

0: ว่าเราจะเห็นแล้งในทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในกรณีที่เราไม่มีน้ำเพียงพอเนี่ยก็อย่าทำกิจกรรมใดที่ทำให้เราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมในเรื่องของกิจกรรมของตัวเองให้ดีนะครับส่วนรัฐเองเนี่ยดูปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยที่เรียนนะครับว่ามีถึง 70% เนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้และมีการทำนาปรังได้บางส่วนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลองครับผมแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน่าจะได้น้อยลงครับอาจจะทำได้เฉพาะบางพื้นที่ครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเผชิญภัยแล้งครับ
1: ย้ำเตือนอีกทีว่าเราเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มตัวแล้วไหมคะท่านณตอนนี
0: ้ใช่ใช่ครับก็จากที่โนอาหรือทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเราเข้าสู่เอลนีโญเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับแต่เดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นซูเปอร์เอลนีโญแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่หนักๆนะครับผมแล้วก็จะไปกระทบจริงๆเนี่ยก็คือหลังปีใหม่เพราะว่าตอนช่วงที่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเรายังมีความชื้นในดินเรายังมีน้ำอยู่ในดินนะครับผมพอหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเหือดแห้งไปนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของใบผลเนี่ยต้องดูแลอย่างดีนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมนะครับน้ำหรือเตรียมที่จะจัดการกับต้นไม้ต่างๆให้ดีนะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อุณหภูมิสูงมากนะครับผมแล้วก็ขาดแคลนน้ำได้ครับ
1: โดยเฉพาะในเขตนอกชนประทานนี่ต้องย้ำเตือนยังไงบ้างคะท่าน
0: ในนอกเขตชุมทานเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชนะครับหรือประจวบคีรีขันธ์เนี่ยพออยู่นอกเขตแล้วเนี่ยใช้น้ำที่เป็นน้ำไหลจากลำน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งใช้ไม่กี่เดือนเนี่ยผมว่าน้ำก็แห้งแล้วเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงนะครับผมแล้วก็ไม่มีเขื่อนอ่างที่อยู่ตอนบนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของไม้ผลเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับอาจจะต้องลดจำนวนผลผลิตลงแล้วก็ต้องดูแลทรงพุ่มให้ดีลดการคายน้ำให้ได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยคนทำสวนจะเก่งครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะผลไม้ตายแล้วมันจะเสียหายสูงนะครับผมหรือในส่วนของภาคตะวันออกหรือในส่วนของภาคเหนือก็จะมีพวกสวนมะม่วงสวนลำไยสวนลิ้นจี่นะครับผมแถวๆจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผม
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทช.นะคะในการที่จะให้คำแนะนำในการรับมือกับอุทกภัยแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เพื่อจะรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญซึ่งในเขตชลประทานยังคงมีน้ำเพียงพอส่วนนอกเขตชลประทานอาจเสี่ยงแล้งยาวถึงปีหน้ากรมชลประทานจึงได้ปรับแผนกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญ
4: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์นครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรและเพชรบูรณ์เริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกชุกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกแบบกระจุกตัวเฉพาะจุดเดิมๆตามแนวชายขอบของประเทศในขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังคงแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลจากข้อมูลของนายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานพิษณุโลกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าในขณะนี้กรมชลประทานต้องเร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้ง2ด้านคือต้องพร้อมรับมือฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันต้องไม่ปล่อยโอกาสการกักเก็บน้ำให้สูญเปล่าเพราะน้ำที่เก็บไว้ได้ในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับช่วงฤดูแล้งเมื่อเจาะลึกไปถึงน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักที่ดูแลแม่น้ำสายสำคัญทั้ง5สายในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแม่น้ำปิงดูแลโดยเขื่อนภูมิพลแม่น้ำน่านดูแลโดยเขื่อนสิริกิติ์แม่น้ำป่าสักดูแลโดยเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์แม่น้ำสะแกกรังดูแลโดยเขื่อนทับเสลาส่วนแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนหลักต้องอาศัยการบริหารจัดการผ่านประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆพร้อมใช้การผันน้ำผ่านลุ่มน้ำยมน่านแม้ในปีนี้ปริมาณน้ำต

0: ต้นทุนในเขื่อนจะลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่โชคดีที่ปีก่อนหน้าเรามีน้ำสำรองจากปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ในเขตชลประทานยังมีน้ำเพียงพอในฤดูแล้งนี
1: ้ที่เรากักเก็บไว้ได้มากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วยทำให้ในปีนี้มีน้ำใช้เพียงพอถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีเขตชลประทานที่มีระบบน้ำสนับสนุนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะว่าน้ำในเขื่อนหลักยังมีเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นอยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับจะเป็นฤดูแล้งยาวนานแล้วสภาพอากาศก็จะร้อนแรงมากขึ้นครับ
0: ปัญหาคือพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งที่ยาวนานตั้งแต่ต้นปีหน้า
1: เน้นว่าเหลือเวลาประมาณสักหนึ่งเดือนที่ฝนจะหมดเนี่ยก็ขอให้นอกเขตชลประทานเนี่ยเร่งพิจารณากักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับการวางแผนการใช้น้ำก็ต้องวางแผนให้ดีเฉพาะปลูกอะไรหรือจะดำเนินกิจกรรมอะไรก็ให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปริมาณน้ำ
0: ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าน้ำเพียงพอทางกรมชลประทานก็มีการวางแผนกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสัญญาณเอลนิโญที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพื้นที่บางระกำโมเดลแก้มลิงขนาดยักษ์ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปกติในช่วงเวลานี้จะต้องผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำแล้วแต่ปีนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมกลับมีน้อยกว่าปกติจนยังไม่มีการผันน้ำเข้าทุ่งแต่อย่างใดขณะนี้ฤดูฝนยังไม่สิ้นสุดลงปริมาณน้ำยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งวางแนวทางรับมือกรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนในการดูแลประชาชนในเขตชลประทานและขอความร่วมมือให้ร่วมกันใช้น้ำตามกติกาและแผนจัดสรรน้ำแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดและสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้น้ำอย่างประหยัดกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตเอลนิโยในครั้งนี้ไปด้วยกันภาวันสุดเกตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยนำยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดธุรกิจได้รับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: เดือนสุดท้ายในการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักเกิดเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเตรียมพลัสไปอีกขั้นสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ฟีเจอร์ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวิเคราะห์พฤติกรรมการขายแบบเรียลไทม์เช่นรายงานสินค้าขายดีประจำร้านและการเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบในตลาดเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถวางแผนการผลิตเตรียมสต็อกสินค้าได้พอดีและตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า AI นกกระซิบไม่เพียงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายดีแต่จะช่วยให้ขายเป็นและเก่งขึ้นทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ AI นกกระซิบที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยและลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงโดยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจะใช้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
4: ใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นางลัดดาผ่องสารแม่ค้าผลไม้ตลาดนัดกระทรวงการคลังมองว่าการมี AI นกกระซิบเข้ามาจะช่วยให้ทราบยอดขายของร้านในแต่ละวันได้โดยไม่ต้องรวบรวมยอดขายด้วยตนเองและทำให้ทราบว่าผลไม้ชนิดไหนขายดีเพื่อเตรียมมาให้ตรงกับความต้องการอย่างไรก็ตามมองว่าหากมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยให้เห็นการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นไปอีก
5: พอเรารู้ว่าตรวจสอบยอดเงินได้ใช่ไหมคะจากว่าของทีเวเลตเข้าเท่าไหร่ของไทยพัฒน์เท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้รู้ว่าวันนี้เรามียอดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะสมมติวันนี้เราตั้งเป้าไว้สูงแล้ววันนี้เราทำไมเราถึงขายของไม่ดีเป็นเพราะอะไรเนี่ยเราก็จะเช็คได้ว่าวันนี้เขาขายกันเท่าไหร่มันก็จะบอกว่าเขาก็ซิปก็จะบอกเราว่าวันนี้ยอดเงินตามตลาดเนี่ยเข ขาขายกันเท่าไหร่เขาจะบอกแบบนั้น

0: ัวไหนในตลาดอันนี้ที่จะขายดีทำให้ลูกค้าเข้าร้านก็โอเคเราก็จะเปลี่ยนตัวสินค้าตัวนั้นมันก็เพิ่มนะแต่ถ้าต่อยอดโครงการคนละครึ่งต่อไปใช่ไหมคะมันถึงจะมีโอกาส
1: แม้รัฐบาลจะส่งสัญญาณเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกระยะเพื่อประคองกำลังซื้อและพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่โจทย์สำคัญคือการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาวซึ่งหากการขับเคลื่อน AI นกกระซิบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นอีกกลไกที่ช่วยยกระดับศักยภาพพ่อค้าแม่ค้าไทยให้สามารถขายดีขายเป็นและเติบโตได้อย่างมั่นคงนันทิกากิปาโลรายงาน
2: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพหลังอัตราเกิดลดลงและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นรัฐสภาจึงเชิญรัฐมนตรี4กระทรวงและภาคเอกชนเข้ามาร่วมเสวนาระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
3: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราการเกิดยังลดต่ำลงและเด็กจำนวนไม่น้อยยังเกิดมาอย่างไม่มีคุณภาพซึ่งไม่ได้กระทบแค่โครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่เชื่อมโยงไปถึงกำลังแรงงานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตรัฐสภาจึงได้จัดเวทีเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพพร้อมเชิญรัฐมนตรีจาก4กระทรวงและภาคเอกชนร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศในมิติของการสร้างประชากรคุณภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอให้ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขชูแนวคิดการให้ความสำคัญกับช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตเพราะการลงทุนในพัฒนาการเด็กตั้งแต่ต้นทางย่อมช่วยลดต้นทุนทางสังคมและสร้างโอกาสให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ
4: เรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์มารดาแล้วก็ทารกในครรภ์แทนที่จะเรียนเฉพาะหมอสูนะครับก็เรียนเฉพาะทางลงมาเราก็พยายามที่จะทำหลักสูตรในเรื่องนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาน
5: โยบายที่กระทรวงสาธารณสุขทำมานานก็คือพยายามฝักครรภ์ให้ได้ครบ 100% มีบุ๊คเลตต่างๆเพื่อจะให้ความรู้คุณแม่ไปพร้อมๆกันรวมไปจนถึงการนำคุณพ่อนะครับเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพจิต
3: ขณะเดียวกันนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มองว่าครอบครัวคือฐานสำคัญของการรับมือวิกฤตประชากรจึงมุ่งผลักดันสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีสำหรับครอบครัวรายได้น้อยพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำส่วนนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการผลิตเมื่อแรงงานวัยทำงานลดลงซึ่งเสนอให้ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทเช่นการจัดศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับพนักงานเพื่อช่วยให้คนทำงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการทำงานได้มากขึ้น
6: กระทรวงพม.มีสวัสดิการที่ครบทุกช่วงวัยโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของโครงการเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ6ขวบสำหรับครอบครัวที่มีรายได้รวมกันต่อปีไม่เกิน 100,000
7: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปทำงานที่โรงงานเนี่ยวันนี้กฎหมายเนี่ยเอื้อให้ลาคลอดได้120วันคำถามคือว่าพอพ้น120วันไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาลูกไปไว้ไหนถ้าหากว่าสถานประกอบการเนี่ยมีเดย์แคร์อยู่ฉันพาลูกฉันไปได้ด้วยดีไม่ดีถ้าหากว่ามีเดย์แคร์แบบนี้สถานประกอบการเนี่ยหรือว่าโรงงานต่างๆอาจจะได้ productivity เพิ่มขึ้นก็ได้
3: ส่วนตัวแทนจากภาคเอกชนนายสุปชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์สะท้อนว่าต้องสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีครอบครัวและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวกระจายบริการสาธารณสุขและการศึกษาให้ทั่วถึงและใช้เทคโนโลยีรองรับสังคมสูงวัยจะเห็นได้ว่าทางออกของวิกฤตดังกล่าวไม่ใช่เพียงการทำให้มีเด็กมากขึ้นแต่คือการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้คนตัดสินใจมีครอบครัวได้อย่างมั่นคงเด็กได้รับการดูแลตั้งแต่แรกคลอดและประชากรทุกช่วงวัยสามารถดำรงชีวิตและสร้างคุณค่าให้ประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพชวิสาประทุมมารายงาน
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
4: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนความรู้นี้หมายถึงทางวัตถุเพราะว่าคนเราก็ต้องการที่จะมีวิชาความรู้เพื่อที่จะทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองเป็นสำคัญในเวลาเดียวกันความรู้ทางวัตถุนั้นก็จะต้องประสานด้วยความรู้ทางจิตใจหมายถึงวิธีที่จะคุ้มกันป้องกันร่างกายของตัวคือวัตถุต่อสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุต่อนามธรรมที่เป็นจิตใจคือความโลภความโกรธความหลงความกระหายอำนาจก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุมเราจะต้องสอนทั้งสองอย่างสอนวิทยาการเพื่อให้ทำมาหาเลี้ยงชีพนี่หมายความว่าที่อาชีพมีความรู้ทางวัตถุและต้องรู้จักควบคุมจิตใจควบคุมสติของตัวให้สามารถใช้ความรู้ทางวัตถุนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองประโยชน์ของตัวเองนี้ก็อยู่ที่ประโยชน์ของสังคมด้วยถ้าไม่รู้จักควบคุมความรู้ที่มีในทางวัตถุก็อาจเกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นในที่สุดก็เป็นความเดือดร้อนต่อตนเองพระบรมราโชวาทในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าถวายสิ่งของเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพุธที่4ธันวาคม2511

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันที่16กันยายนค่ะอยู่ด้วยกันกับประวินัยบ่ายคล้อยนะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ช่วงแรกอัปเดตข่าวกันและช่วงที่2นะคะวันนี้คลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวิทยากรวันนี้อาจารย์ดร.วรมาศลินทีระนะคะกับเรื่องของปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก้าวกระโดดสำคัญสู่ประเทศรายได้สูงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันกับอาจารย์ในคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ค่ะส่วนวันนี้เราตามกันต่อนะคะจากที่มีคำวินิจฉัยมติของกกต.ออกมาแล้วสำหรับเรื่องมติสั่งฟ้องคดีหัวสว.นะคะซึ่งกกต.มีมติสั่งฟ้องสว.26คนในคดีหัวเลือกตั้งสว.แต่ว่ากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดไม่มีใครที่ถูกสั่งฟ้องนะคะซึ่งการดำเนินคดีนี้เนี่ยก็เลยถูกมองว่าเป็นการสองเบยสว.เพื่อจะลดแรงเสียดทานของสังคมหรือเปล่าแล้วช่วยให้พรรคภูมิใจไทยพ้นจากความเสี่ยงจากการยุบพรรคหรือเปล่านะคะมีบทความจากทางกรุงเทพธุรกิจค่ะก็พูดถึงมติกกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้งหมด77คนแต่ไม่มีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำถามนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยการเมืองจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณณรงค์กลั่นวารินและรองเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาภรณ์ค่ะก็เป็นผู้ที่มาแถลงมติด้วยตัวเองนะคะสรุปแล้วก็คือกกต.มีมติสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง77รายเป็นสว.26รายผู้มีสิทธิ์เลือกสว.36รายและบุคคลอื่นอีก15รายนะคะก็ต้องย้ำว่าไม่ได้มีส.ส.กรรมการบริหารพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยส่วนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดที่กกต.พิจารณาในครั้งนี้นะคะมี427รายไม่ใช่229รายตามที่คณะกรรมการสืบสวนชุดที่26สั่งฟ้องนะคะซึ่งมีทั้งสว.มีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอยู่ในนั้นด้วยและจากมติของกกต.ในครั้งนี้ค่ะก็เลยมองกันว่าไม่ต่างอะไรกับการปล่อยผีให้นักการเมืองในค่ายภูมิใจไทยเป็นอิสระจากคดีนี้โดยเฉพาะกรรมการบริหารพรรคที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีชื่อไล่มาตั้งแต่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมในฐานะรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยมีชื่อคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทยคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองประธานวิปรัฐบาลคุณชลัดรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็คุณบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะคะเช่นเดียวกับคีย์แมนคนอื่นๆของพรรคอย่างคุณพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะก็มีการวิเคราะห์ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเหมือนถูกตัดตอนไปในชั้นกกต.ก็คือไม่ต้องไปดิ้นรนต่อสู้ในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเหมือนกับ77รายที่มีมติให้สั่งฟ้องนะคะซึ่งบทความของกรุงเทพธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังก็วิเคราะห์ต่อบอกว่าการที่กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดหมดเนี่ยก็เลยทำให้ค่ายสีน้ำเงินรอดจากการถูกร้องยุบพรรคเพราะว่าถ้ามีกรรมการบริหารพรรคสักคนหนึ่งถูกกกต.สั่ง

ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเลือกตั้งย่อมต้องนำเรื่องไปต่อยอดยุบพรรคภูมิใจไทยแน่นอนนะคะแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่ได้หนีไปจากความคาดหมายของสังคมเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการคาดการว่ากกต.จะลดแรงเสียดทานจากสังคมด้วยการเชือดปลาซิวปลาส้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ถึงปลาใหญ่หรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ากกต.ยึดตามมติของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ที่เคยมีมติยกคำร้องทั้งหมดซึ่งส่วนทางกับคณะกรรมการชุดที่26โดยสิ้นเชิงเนี่ยอาจจะสร้างความไม่พอใจให้สังคมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยยังมีการปล่อยหลักฐานมีทั้งคลิปเสียงคลิปวิดีโอมีหลักฐานเป็นใบเสร็จต่างๆออกมามากมายถ้าปล่อยทั้งหมดเนี่ยอันนี้ค้านสายตาของสังคมแน่นอนแล้วก็อาจทำให้เกิดความวุ่นวายได้นะคะก็เลยวิเคราะห์กันว่าการสั่งฟ้อง77รายเนี่ยเหมือนกับเป็นทางออกที่แสดงให้เห็นว่ากกต.มีมติสั่งฟ้องไม่ได้แค่ปลาซิวปลาส้อยอย่างเดียวแต่มีสว.ชุดปัจจุบันถึง26คนด้วยนะคะถือว่าอาจจะเป็นทางออกที่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมมากนะคะเพราะว่าแม้ว่าสว.จะโดนสั่งฟ้องไป26คนแต่ว่าตัวเลขนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเสียงข้างมากในสภาสูงเรียกว่าก็ยังคุมได้เบ็ดเสร็จอยู่ต่อให้ในอนาคตเนี่ยจะมีเรื่องของการเลื่อนสว.สำรองซึ่งไม่ใช่กลุ่มก้อนเดียวกันขึ้นมาก็ตามนะคะส่วน26รายที่โดนสั่งฟ้องในรอบนี้เนี่ยก็สอดรับกับกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าจะมีการบูชายัญสว.ประมาณ20คนเพื่อลดกระแสสังคมให้กกต.ยังทำงานได้อยู่ค่ะดังนั้นการปล่อยผีแบบไม่มีนักการเมืองในค่ายสีน้ำเงินที่ถูกสั่งฟ้องแม้แต่คนเดียวเนี่ยตรงตามที่มีการคาดการณ์กันไว้ก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของระบบสีน้ำเงินซึ่งกกต.ก็เป็นภาพสะท้อนเรื่องของการควบคุมองค์กรอิสระว่าระบบนี้เนี่ยกุมสภาพได้อย่างเบ็ดเสร็จไม่มีปัญหาเรื่องของการคุมเสียงเลยนี่นะคะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากทางกองบรรณาธิการของกรุงเทพธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นมติครั้งนี้เนี่ยทางบรรณาธิการของกรุงเทพธุรกิจบอกว่าถูกมองได้2ชั้นด้านหนึ่งก็คือ26สว.ให้เห็นว่าคดีหัวสว.เนี่ยเดินหน้านะไม่ได้ปล่อยผีทั้งหมดแต่ว่าอีกด้านกลายเป็นการป้องไข่แดงด้วยการกันนักการเมืองแล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยออกจากคดีค่ะส่งผลให้โครงสร้างอำนาจของค่ายสีน้ำเงินเนี่ยยังไม่สะเทือนแล้วก็ที่สำคัญเสียงข้างมากในสภาสูงก็ยังอยู่ในมือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยจึงไม่ใช่แค่รอดไม่รอดในคดีหัวสว.แต่ว่ามันคือการประคองอำนาจของค่ายสีน้ำเงินไปพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองในสภาสูงไปด้วยนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงยังมีเรื่องของวิกฤตศรัทธาของสังคมต่อกกต.ต่อองค์กรอิสระเนี่ยก็อาจจะขยายตัวกลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองหรือไม่นี่ต้องติดตามกันต่อนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะจากทางกกต.ที่เป็นเสียงข้างน้อยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีทางคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษเป็น1ใน2กกต.เสียงข้างน้อยในคดีนี้นะคะออกมาแถลงถึงเรื่องของการพิจารณาแล้วก็ลงมติคดีนี้นะคะบอกว่าที่มาแถลงเนี่ยเพราะว่าดูที่ท่านประธานกกต.แถลงแล้วอาจจะลืมไปว่าก่อนแถลงข่าวเนี่ยในวงกกต.7คนคุยกันแล้วว่า1ในการชี้แจงแถลงข่าวจะต้องพูดเป็นทีละข้อหาว่าข้อกล่าวหานี้กกต.มีมติเสียงข้างมากเท่าไหร่ข้างน้อยเท่าไหร่แล้วก็บอกให้ชัดไปพูดถึงขนาดว่ามติของศาลรัฐธรรมนูญทุกครั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเพรสข่าวหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับมติเนี่ยศาลจะบอกว่าคำร้องนี้ผลเป็นอย่างไรมติเสียงข้างมากใครบ้างข้างน้อยใครบ้างท่านก็จะพูดชัดเจนนะคะก็บอกว่ามีการหารือกันว่าไม่ถึงต้องบอกชื่อแต่ว่าขอให้ชัดในแต่ละข้อกล่าวหากกต.ได้ลงมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรก็เคารพเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยกี่เสียงซึ่งท่านแถลงเหตุผลของท่าน

ตามที่ลงในซีกข้างมากไม่ว่ากันแต่ว่าขอได้ชี้แจงประชาชนให้ทราบด้วยว่าในทุกมติเนี่ยไม่ได้เป็นเอกฉันท์มีเอกฉันท์อยู่ในเรื่องของบางคนที่ยกมีเอกฉันท์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้มีบทบาทในการ

เห็นที่ปรากฏเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อได้ว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นหมายความว่าต้องมองบริบทว่าในการกระทำคราวนี้เนี่ยไม่ได้ทำที่จุดเดียวแต่กระจายทั้งประเทศแล้วก็ที่จับได้ไล่ทันเนี่ยมีบางจุดเช่นนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำภูอุทัยธานีนครสวรรค์สุโขทัยมาประชุมกันในแต่ละโรงแรมเพื่อทำโพยพอจับได้โพยมีอยู่12โพยหัวมีหมายเลขที่เขียนไว้คนที่ได้อันดับ1ถึง7จะอยู่ใน12โพยนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากกลุ่มที่ทำโพยกันแล้วก็ถูกลงโทษด้วยกลุ่มนี้เนี่ยแสดงว่าที่ลงโทษไปถือว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตต่อการเลือกสว.อาจจะไปถึงอาญาด้วยนะคะถ้าฟังได้ว่าไปเข้ามาตรา77วงเล็บ1พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ซึ่งถ้ามองอย่างนี้เนี่ยทุกพื้นที่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นมาแทรกเลยทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับพรรคในกลุ่มนี้พอทำโพยเสร็จก็ไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การเขาให้การในครั้งแรกว่ามีการกระทำมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือว่าบุคลากรของพรรคเป็นคนดำเนินการแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณสิทธิโชติบอกว่าไม่ได้เชื่อว่าคนนี้เนี่ยพูดน่าเชื่อถือหรือไม่แต่คำพูดของเขาเนี่ยได้รับการปฏิบัติแล้วก็เกิดขึ้นจริงตามที่พูดหรือไม่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดมันก็น่าเชื่อว่ามันพิสูจน์ได้จากโพยในแต่ละจังหวัดค่ะนอกจากนี้คุณสิทธิโชติก็ยังพูดถึงเบอร์โทรกับเส้นทางการเงินโดยเบอร์โทรพยานปากนี้เนี่ยให้การว่าติดต่อใครในพรรคการเมืองนี้ไม่ว่าเพียงแค่สมาชิกพรรคหรือกรรมการบริหารหรือเป็นส.ส.มีการยึดโยงกันอยู่ในนั้นพอตรวจแล้วเจอจริงโยงกันจริงนอกจากนี้หลังจากกกต.ประกาศผลสว.แล้วมีการนัดประชุมสว.ที่โรงแรมหนึ่งในกรุงเทพวันที่21กรกฎาคมปี67คนในพรรคก็มาร่วมประชุมด้วยพยานที่เคยเป็นหน้าห้องรัฐมนตรีเคยเป็นเลขาส.ส.ในพรรคเป็นพยานให้ว่า21กรกฎาคมมีการนัดประชุมสว.ที่ประกาศใหม่เพื่อมากำหนดตัวคนเป็นประธานวุฒิสภารองประธานแล้วก็มีการเก็บโทรศัพท์และพบคนสำคัญของพรรคเดินออกมาอาจพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่ว่าหัวหน้าพรรคอยู่คนละห้องนะคะมีที่คุณสิทธิโชติให้ข้อมูลนะคะแล้วก็บอกว่ายังมีอีกคนนึงค่ะระบุชื่อเลยก็คือคุณดิเรกพรศรีมาเป็นอดีตผู้สมัครสบกลุ่ม3จังหวัดมหาสารคามก็ให้การสอดคล้องกับพยานที่เคยเป็นหน้าห้องรัฐมนตรีนี่แหละคุณดิเรกบอกชื่อคนคนหนึ่งเคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆแล้วเล่าให้ฟังว่าพฤติการเป็นยังไงข้อเท็จจริงที่เล่าให้ฟังก็ตรงกับพยานรหัสที่16/26ซึ่งกันไม่เป็นพยานด้วยส่วนการกลับคำให้การที่เห็นว่าไม่น่าจะกลับคำด้วยว่าถูกคำขู่เนี่ยอยากให้มองว่าเวลามาให้การเขาเป็นใครใครจะมาข่มขู่เขาได้เขาเป็นผู้มีบารมีเป็นส.ส.พรรคนั้นณเวลานั้นมาให้การตอนเป็นส.ส.อยู่ใครข่มขู่เขาส่วนพยานอีกคนที่กลับคำให้การและมาให้การก็เป็นพ่อตาหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญใครจะกล้าไปข่มขู่นะคะซึ่งการที่เขามายื่นหนังสือกลับคำให้การณเวลาที่มีอนุกรรมการชุดที่36แล้วเนี่ยน่าจะเป็นวันที่30ตุลาคมปี68ห่างจากที่เขาให้การนานมากดังนั้นข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงพอฟังแล้วมองช้างมองทั้งตัวแล้วช้างตัวจริงเนี่ยอยู่ตรงนี้ที่เหลือคือปลีกย่อยก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวเนี่ยอยู่ตรงนี้พอประกอบร่างแล้วต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยคือเห็นว่าผิดตามข้อกล่าวหาที่12เพียงแต่ท่านประธานกกต.เนี่ยอาจจะไม่มีตัวเลขในมือในเวลานั้นแต่ท่านบอกในที่ประชุมในวันนี้ว่าได้บอกในการแถลงข่าวว่าเป็นความเห็นของเสียงข้างมากขออนุญาตเรียนด้วยว่าไม่มีมติเอกฉันท์ในกลุ่มคนสำคัญมีแต่5-2นะคะแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงกรณีที่ภาคประชาชนกับฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะไปยื่นฟ้องกกต.ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คุณสิทธิโชติก็บอกว่าถ้ามีการฟ้องเนี่ยตัวเองก็มีหลักฐานนะคะว่าลงมติอย่างไรมีเหตุผลยึดโยงทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรเหตุผลเนี่ยเขียนทำนองคำวินิจฉัยสั้นๆผูกโยงเหมือนกับที่ศาลเขียนเราเห็นอย่างไรเห็นภาพอย่างไรมีพยานอ้าง

อิงได้จับต้องได้อย่างไรพอถามถึงมติกกต.ที่ออกมาเนี่ยสะท้อนว่ามีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของกกต.หรือไม่คุณสิทธิโชติก็บอกว่าไม่ใช่คิดว่ากรรมการทุกท่านเนี่ยแยกแยะได้เฉพาะเรื่องนี้เห็นไม่ตรงกันเรื่องอื่นไม่ใช่ว่าไม่ตรงกันก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะคะเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แบ่งฝักฝ่ายเพียงแต่ความเห็นไม่ตรงกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีเหตุผลแต่ว่าเหตุผลที่พูดเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ร้อยเรียงกันหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทําของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์รวมกันทําให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีเบื้องหลังที่มายังไงคล้ายๆกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยหยิบเล็กหยิบน้อยแล้ววินิจฉัยว่าการกระทำบางพักเซาะกร่อนบ่อนทำลายก็เหมือนกันก็หยิบเล็กหยิบน้อยให้เห็นว่าช้างทั้งตัวเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่จับงวงแล้วบอกไม่ใช่ช้างเมื่อไหร่เราจับผสมได้หมดนั่นแหละคือช้างก็จะเห็นว่าการกระทำทั้งหมดเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือที่คุณสิทธิโชติแถลงถามย้ำถึงมติของกกต.ในข้อกล่าวหาต่างๆคุณสิทธิโชติก็บอกว่ามีมติเอกฉันท์บางกลุ่มโดยในส่วนของข้อกล่าวหากับสว.ตัวจริงเนี่ยเท่าที่ดูไม่เชิงเอกฉันท์แต่ว่าบางส่วนมติ4ต่อ3เห็นควรสั่งฟ้องส่วนที่เอกฉันท์คือไม่ใช่สว.เป็นโวเตอร์ที่อันเนี้ยเส้นทางการเงินชัดเจนหนีไม่ออกอันเนี้ยเอกฉันท์เพราะว่าอย่างน้อยเสียงข้างน้อยยืนอยู่แล้ว2เสียงเพราะชัดเจนขนาดนั้นกกต.ทุกท่านเห็นด้วยว่าต้องลงแต่พอเป็นสว.ตัวจริงไม่เป็นเอกฉันท์แต่เสียงข้างน้อยยืนอยู่2ท่านมาอีก2ก็เป็น4พอถามถึงการตรวจสอบเส้นเงินคุณสิทธิโชติบอกว่านักการเมืองจริงๆเหมือนที่เราสงสัยกันไม่ได้มีเส้นเงินออกจากตัวเองแต่ออกจากคนรอบข้างคนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไม่ได้มีออกจากตัวเองหรือออกจากคนสำคัญสำคัญของประเทศแต่ปรากฏจากพยานว่าใช้เงินสดไปรับเงินสดชั้นที่4ของที่ทำการพักทว่าเป็นคำกล่าวอ้างไม่ได้มีพยานเห็นแต่มีถ้อยคำกล่าวอ้างนะคะส่วนเส้นเงินเนี่ยมีปัญหานิดหนึ่งเนื่องจากว่าบางคนได้เคยพูดในที่ประชุมเรียนท่านประธานกกต.แล้วว่าสว.ตัวจริงบางคนที่ถูกสั่งฟ้องในคราวนี้ด้วยเช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เส้นเงินที่รับโอนมาเนี่ยปล่อยไปถึงไหนถามคณะที่26หรือคนที่โอนมาเราก็เจอมือจ่ายโอนไปทางใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอนไปเป็นแสนๆบาทรับมาจากใครอยากรู้คนที่โอนให้เป็นใครเพื่อได้ไปต่อแต่ว่าได้รับแจ้งว่าเนื่องจากกกต.มีมติ4ต่อ3ก่อนหน้าไม่รับรองเส้นเงินนี้จึงไปไม่ได้ก็เลยได้แค่นี้นะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ยังเห็นว่าผิดเพราะว่ายังไงก็ต้องโอนเงินไปยังแหล่งที่มาเราก็เดากันเองให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนเพื่อไปต่อก็จะได้ข้อจำกัดนะคะพอถามถึงการพิจารณาต่อไปของกกต.คุณสิทธิโชติบอกว่าสำนวนนี้จบไปแล้วเพียงแต่ว่าจะส่งศาลฎีกาเมื่อไหร่จบแล้วด้วยพยานหลักฐานที่มีเท่านี้พยานหลักฐานนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในสำนวนไม่ได้ควานหาอีกแล้วเพราะว่าหมดเวลาในการทำงานแล้วนะคะส่วนสำนวนที่ DSI ดำเนินการตรวจสอบเรื่องอ้างยี่และการฟอกเงินจากการโกงสว.เนี่ยเรื่องนี้บอกว่า DSI ก็ทำเรื่องฟอกเงินอยู่แล้วแต่ความผิดเนื่องจากกฎหมายเขียนว่าความผิดการเลือกสว.ให้ถือเป็นความผิดมูลฐานการฟอกเงินด้วยเขาต้องการความผิดมูลฐานไปดำเนินการฟอกเงินด้วยนะคะก็บอกว่ามีพยานพูดถึงในส่วนนี้มีเพียงถ้อยคำคำพูดเท่านั้นมีพยาน2คนนอกจากพยาน16แล้วเนี่ยยังมีคุณดิเรกอีกคนหนึ่งแต่ไม่มีพยานอื่นที่สนับสนุนมีแต่คำพูดนะคะแต่ว่าคำพูดคนเนี่ยเชื่อไม่ได้แม้แต่ตัวคนยังไม่เชื่อแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าเกิดจริงเนี่ยมันก็น่าเชื่อนะคะพอถามว่าประธานกกต.ระบุว่ามีพยานให้การขัดแย้งกันทำให้มันไม่น่าเชื่อถือเรื่องนี้เนี่ยคุณสิทธิโชติบอกว่าพยานให้การขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อยเช่นถ้าได้สว.ระดับประเทศที่เลือกแล้วเนี่ยมีคนอยู่ในกลุ่ม 15-20 คนจะได้โควต้าสว.ตัวจริง1คนแล้วก็ส่งชื่อสว.ตัวจริงไปยังคนที่มีอำนาจในพรรคมีสายโทรศัพท์กันอยู่แล้วก็ส่งต่อไปยังส.ส.แล้วก็ส่งไปยังรัฐมนตรีเพื่อลงในโพยส่วนพยานรหัสอีก2ปากบอกว่าไม่ได้ส่งชื่อให้แค่1คนแต่ว่ามี2คนก็คือแตกต่างกันในรายละเอียดว่าได้กี่คนแค่นั้นเอง

นะคะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่คุณสิทธิโชตนะคะได้ออกมาแถลงแล้วก็ยังบอกด้วยว่าขั้นตอนการสอบสวนของกกต.ถูกตัดตอนที่อำเภอหมดเนื่องจากผู้สมัครหลายคนให้การว่ามาสมัครเองควักเงินเองสนใจในการเมืองแต่เห็นคนอื่นดีกว่าก็เลยไม่เลือกตัวเองไปเลือกคนอื่นทั้งที่ตัวเองไม่มีอันจะกินเป็นลูกจ้างเจ้านายที่มาสมัครพอถูกตัดตอนอย่างนี้ก็ไปไม่ได้แล้วจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือทางกฎหมายว่าขอความร่วมมือ DSI ปปง.ตำรวจไปร่วมสืบสวนตั้งแต่ต้นและนำเรียนกกต.เป็นอย่างนี้ถึงจะทำให้งานทั้งประเทศเนี่ยไปด้วยกันได้ไม่อย่างนั้นคนไม่กลัวจึงมาจบที่คณะที่26ตั้งคณะกรรมการสืบสวนร่วมกันแล้วก็มีคนพร้อมกระจายไปทั้งประเทศถึงได้ข้อมูลไปเท่าที่เห็นนะคะก็บอกว่าเป็นการล่าช้าไปนิดนึงมีเหตุมีผลทำไมล่าช้าบอกไม่ขอกล่าวนะคะเป็นเรื่องบรรยากาศทางการเมืองค่ะอันนี้ก็หลายเรื่องเลยนะคะก็ถือว่าได้ข้อมูลจากหนึ่งในกกต.พอสมควรเลยนะคะทีนี้ผลจากมติที่ประชุมกกต.แบ่งออกได้เป็น3ส่วนแบบนี้นะคะก็คือเสียงข้างมาก5-2เสียงเนี่ยเห็นชอบให้ยกคำร้องในส่วนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพรรคการเมืองส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดซึ่งเสียงข้างมาก5เสียงเนี่ยในจำนวนนี้4เสียงมาในยุคที่สว.ชุดปัจจุบันให้ความเห็นชอบก็คือคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.คุณอนันต์สุวรรณรัตน์คุณณรงค์รักร้อยคุณจิรุธวิสารจิตส่วนอีกคนคือคุณทิติเชษฐนุชนาถดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ยุคสนช.แต่งตั้งปัจจุบันก็รักษาการกกต.ส่วนเสียงข้างน้อยก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษแล้วก็คุณชายณนครนะคะก็ได้รับความเห็นชอบจาก250สว.ซึ่งแต่งตั้งมาโดยคสช.อันนี้ก็คือที่มาที่ไปของกกต.แต่ละท่านนะคะย้อนไปดูค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเสียงข้างมาก4-3เห็นชอบให้ส่งฟ้องศาลฎีกาพิจารณาเอาผิดกับสว.ชุดปัจจุบัน25คนก็มี2เสียงข้างน้อยเดิมนะคะที่ยืนพื้นก็คือคุณสิทธิโชติแล้วก็คุณชายนะคะต่อมามติเอกฉันท์7เสียงเห็นชอบให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีกับกลุ่มโหวตเตอร์ผู้สมัครสว.และบุคคลอื่นที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงอันนี้ก็แบ่งได้ออกเป็น3ส่วนดังนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกกต.ที่เคาะออกมาแล้วนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของการหัวสว.นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับภารกิจของท่านนายกอนุทินนะคะก็มีกำหนดการที่จะไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81นะคะที่นิวยอร์กของสหรัฐนะคะช่วงวันที่20ถึง27กันยายนนะคะก็จะไปพร้อมกับคณะมีคุณสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยมีกำหนดการจะไปเยือนญี่ปุ่นกับสหราชอาณาจักรเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาประเทศทั้งในมิติการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและดิจิทัลนะคะซึ่งนายกก็จะนำผู้บริหารจากภาคธุรกิจนะคะทั้งตลาดทุนไทยตลาดหลักทรัพย์ไปร่วมโรดโชว์ด้วยนะคะก็จะได้เป็นการสร้างโอกาสแล้วก็ความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทยให้ต่างประเทศเนี่ยได้อัปเดตกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีกำหนดการที่ออกมาแล้วก็คือวันที่20กันยายนค่ะช่วงเช้านะคะนายกและคณะเดินทางออกจากประเทศไทยไปกรุงโตเกียวที่ญี่ปุ่นแล้ววันที่21ก็จะไปพบกับนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะจะได้ให้กำลังใจกับนักกีฬาแล้วก็เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นเนี่ยก็จะต่อไปที่นิวยอร์กของสหรัฐนะคะนอกจากนี้ก็จะมีกำหนดการที่จะพบแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนะคะจะได้พบปะกับทั้ง Apple, Google, Microsoft นะคะแล้วก็จะได้หาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้านเทคแล้ว

0: ก็ดิจิตอลต่อไปแล้วก็จากนั้นค่ะนายกก็จะไปกรุงลอนดอนนะคะมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ไปร่วมด้วยแล้วก็จะไปหารือกับนักลงทุนสถาบันในสหราชอาณาจักรร่วมกับ UBS Group AG เป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกนะคะเพื่อไปรถโชว์นำเสนอศักยภาพแล้วก็ทิศทางของเศรษฐกิจประเทศไทยและโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุนสถาบันด้วยนะคะอันนี้ก็ยาวเลยนะคะ3ประเทศต่อๆกันญี่ปุ่นนิวยอร์กแล้วก็ที่สหราชอาณาจักรนะคะซึ่งในรายละเอียดของการประชุม UNGA 81นะคะที่นครนิวยอร์กท่านนายกก็จะได้ร่วมพิธีเปิดแล้วก็อภิปรายทั่วไปพบกับผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆนะคะรวมถึงหารือกับสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์นายรัฐมนตรีภูฏานนายกอาร์เมเนียนายกบังคลาเทศและเลขาธิการสหประชาชาตินะคะแล้วก็มีกำหนดที่จะกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆนะคะสำหรับการประชุม UNGA 81ในปีนี้นะคะให้ความสำคัญกับหัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมค่ะก็เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทและมุมมองต่อประชาคมโลกนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปนะคะว่าจะมีกำหนดที่หารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนต่างๆที่สหรัฐด้วยนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของ AI ก็คงจะได้มีการพูดถึงกันในรอบนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยจะได้เจอกับผู้แทนภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรนะคะเช่นสายการบิน Virgin Atlantic บริษัท Rolls-Royce นะคะก็เดี๋ยวจะได้ติดตามความร่วมมือนะคะสำหรับภารกิจก็จะเสร็จสิ้นวันที่25กันยายนนะคะท่านนายกและคณะก็จะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรกลับประเทศไทยถึงเมืองไทยก็คือเช้าวันที่27กันยายนนะคะเดี๋ยวได้ติดตามความคืบหน้าจากทั้ง3ประเทศด้วยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะและช่วงหน้ากลับมาติดตามคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เป็นเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก้าวกระโดดสำคัญสู่ประเทศรายได้สูงนะคะช่วงหน้าพบกับอาจารย์ดร.วรมาศ ลิมธีระค่ะ
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
2: ทางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์กับดิฉันอาจารย์ดร.วรมาศ ลิมธีรกุลและในเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงภารกิจครั้งใหญ่ในเรื่องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก้าวกระโดดสำคัญสู่ประเทศรายได้สูงค่ะคุณผู้ฟังคะ 14,375 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติทั่วไปค่ะแต่นี่คือเส้นแบ่งมาตรฐานของธนาคารโลกที่ใช้ชี้วัดว่าประเทศใดจะมีสถานะเป็นประเทศรายได้สูงปัจจุบันประเทศไทยของเรามีรายได้ประชาชาติต่อหัวหรือ GNI per capita อยู่ที่ประมาณ 7,690 ดอลลาร์สหรัฐพูดง่ายๆก็คือเราเดินมาเกินครึ่งทางแล้วค่ะหากย้อนเวลากลับไปมองเส้นทางตลอด35ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาการพัฒนาการเศรษฐกิจที่น่าจับตามองที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1980ก่อนเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งในปี1997เศรษฐกิจไทยเคยขยายตัวได้ถึง

7-8% ต่อปีเราก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกของภูมิภาคโดยอาศัยสูตรสำเร็จสำคัญ3อย่าง 1. คือการเปิดรับเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI 2. คือการปฏิรูปเปิดเสรีทางการค้าและ 3. คือการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคการผลิตและภาคบริการสมัยใหม่การเปลี่ยนผ่านครั้งนั้นสามารถดึงคนไทยหลายล้านคนให้หลุดพ้นจากความยากจนและสร้างฐานชนชั้นกลางขึ้นมาขับเคลื่อนประเทศจนใครๆต่างก็ขนานนามเราว่ากำลังจะเป็นเสือตัวที่5แห่งเอเชียแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องยนต์เศรษฐกิจของไทยหลังจากนั้นในรายงาน Building Thailand's Future Today ของธนาคารโลกได้รายงานว่านะคะตั้งแต่ประเทศไทยของเราได้ก้าวข้ามผ่านเส้น 7,500 ดอลลาร์สหรัฐโดยเทียบเป็นกำลังซื้อในปี2011ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยตัวเลขนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่สำคัญค่ะตัวเลขนี้นะคะเป็นจุดที่แรงงานส่วนเกินจากภาคเกษตรเริ่มหมดไปทำให้โมเดลการเติบโตแบบเดิมที่เคยพึ่งพาแรงงานราคาถูกและการอัดฉีดการลงทุนสร้างโรงงานแบบเดิมๆ เริ่มจะให้ผลตอบแทนที่ลดน้อยลงเมื่อข้ามผ่านเส้น 7,500 ดอลลาร์สหรัฐมาแล้วประเทศไทยต้องใช้เวลายาวนานถึง26ปีในการขยับรายได้ต่อหัวให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในขณะที่มาเลเซียใช้เวลาเพียง16ปีและถ้ามองไปที่เกาหลีใต้หรือจีนนะคะพวกเขาใช้เวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้นค่ะความเร็วที่ต่างกันขนาดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยของเรากำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าลงอย่างเห็นได้ชัดโมเดลการเติบโตแบบเดิมของไทยอาจจะเริ่มเผชิญข้อจำกัดและทำให้เราเข้าสู่ภาวะการเติบโตที่ชะลอตัวลงในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของไทยเรานะคะได้ตั้งหมุดหมายไว้ว่าจะต้องยกระดับตนเองเพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปีคริสตศักราช2037ซึ่งหากนำเป้าหมายนี้นะคะไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานล่าสุดของธนาคารโลกที่กำหนดเส้นแบ่งไว้ที่ 14,375 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีทางธนาคารโลกนะคะได้ประเมินว่าหากเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตเฉลี่ยเพียง 2.2% ต่อปีเหมือนช่วงหลังวิกฤตการโควิดที่ผ่านมาเราอาจจะต้องรอไปจนถึงปี2056กว่าจะแตะเส้นนี้ได้แต่หากเราต้องการบรรลุหมุดหมายในปี2037ตามยุทธศาสตร์ชาติจริงๆเราจำเป็นจะต้องผลักดันให้อัตราการเติบโตขึ้นไปแตะที่ระดับประมาณ 5.4% ต่อปีค่ะซึ่งส่วนต่างระหว่าง 2.2% กับ 5.4% นี้คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่มากกว่าการพึ่งพาแรงขับเคลื่อนเดิมที่มีอยู่แล้วอะไรอะคะคือปมล็อกเชิงโครงสร้างที่ทำให้ธุรกิจไทยขาดพลวัตทำไมแรงงานไทยกว่าครึ่งประเทศยังคงทำงานโดยปราศจากความคุ้มครองและ2ยุทธศาสตร์สำคัญที่จะพาประเทศไทยกระโดดข้ามกับดักนี้ไปคืออะไรก่อนที่เราจะไปพูดถึงทางออกนะคะเรามาดูอาการของเศรษฐกิจไทยกันก่อนดีกว่าค่ะอาการแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดและกำลังกัดกินศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเราอย่างเงียบๆนั่นก็คือพลวัตของภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ำโดยปกตินะคะในระบบเศรษฐกิจที่มีสุขภาพดีจะมีกระบวนการที่เรียกว่า creative destruction ก็คือการเกิดใหม่ของธุรกิจที่มีไอเดียมีเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาทดแทนธุรกิจเดิมที่กำลังหมดประสิทธิภาพแต่สถิติของประเทศไทยจากรายงานของธนาคารโลกกลับสะท้อนภาพที่ตรงกันข้ามเลยค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีอัตราการจัดตั้งธุรกิจใหม่เพียง 1.7 แห่งต่อประชากรวัยทำงาน 1,000 คนในขณะที่กลุ่มประเทศรายได้สูงนะคะจะมีอัตราการจัดตั้งธุรกิจใหม่อยู่ที่ประมาณ 7.5 แห่งซึ่งตัวเลขของเราก็ต่ำกว่าเขาถึงประมาณ4เท่าตัวเลยทีเดียวเมื่อธุรกิจใหม่เกิดได้ยากภาคธุรกิจเดิมที่มีอยู่ก็เริ่มสูญเสียประสิทธิภาพในการแข่งขันนอกจากรายงานของ World Bank นะคะก็ยังมีงานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยหรือ Peers นะคะที่พบว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์หรือ ROA ของภาคธุรกิจไทยก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องจากเฉลี่ยประมาณ 8.3% ในปี2013นะคะเหลือเพียง 6.3% ในปี2024ซึ่งตัวเลขนี้นะคะก็ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการนำทรัพย์สินไปสร้างผลตอบแทนของธุรกิจไทยกำลังถดถอยลง
และในรายงานของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยนะคะก็ยังได้กางพีระมิดโครงสร้างธุรกิจไทยออกมาดูแล้วก็พบว่านะคะฐานล่างสุดหรือวิสาหกิจขนาดจิ๋วหรือที่เราเรียกว่าไมโครเฟิร์มที่มีคนทำงานตั้งแต่1ถึง5คนเนี่ยในประเทศไทยมีสัดส่วนสูงถึง 81% ในภาคการผลิตและสูงถึง 92% ในภาคบริการแต่ธุรกิจในกลุ่มนี้กับเป็นธุรกิจที่มีการจ้างงานเฉลี่ยต่อแห่งน้อยและมีผลิตภาพต่ำที่สุดในทางกลับกันนะคะในยอดพีระมิดด้านบนสุดก็คือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีคนทำงานเกิน200คนขึ้นไปซึ่งถึงแม้จะมีสัดส่วนเพียงแค่ 1% ของภาคการผลิตนะคะแต่บริษัทในกลุ่ม 1% นี้ล่ะค่ะคือกลุ่มบริษัทที่ถือครองสินทรัพย์ส่วนใหญ่และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนรวมทั้งยังเป็นผู้ส่งออกของประเทศไทยมากกว่า 80% และถ้าเราเข้าไปดูในกลุ่มที่เรียกว่าซูเปอร์สตาร์เฟิร์มนะคะหรือท็อป 1% บนสุดของภาคการผลิตเนี่ยพวกเขาสร้างมูลค่าเพิ่มหรือ value added แล้วก็กวาดยอดขายไปเกินกว่าครึ่งนึงของประเทศเลยค่ะแล้วคำถามคือธุรกิจขนาดกลางของไทยหายไปไหนภาวะ the missing middle นะคะหรือการที่ธุรกิจขนาดกลางมีบทบาทค่อนข้างน้อยในระบบเศรษฐกิจไทยเป็นผลสะท้อนจากการจัดสรรเงินลงทุนที่อาจจะยังไม่ตรงจุดหรือ capital misallocation โดยงานวิจัยจาก peer นะคะให้ชี้เห็นว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างในตลาดการเงินมีส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดสรรสินเชื่อนั้นยังไม่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจนี้ในกลุ่มนี้เท่าที่ควรค่ะปัจจุบันนะคะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs คือกระดูกสันหลังที่รองรับการจ้างงานคนไทยถึง 13.6 ล้านคนแต่ในความเป็นจริงพวกเขากับกำลังเผชิญกับกำแพงที่สูงเลี่ยวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะแสดงให้เห็นว่าSME นะคะเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพการทำกำไรสูงสุดแต่มีเพียงแค่1ใน5เท่านั้นค่ะที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้เทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้าถึงได้มากกว่า 60% นอกจาก SME นะคะจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากแล้วเนี่ยพวกเขายังต้องแบกรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่อีกด้วยโดย SME นะคะแบกรับอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 7.8% ซึ่งถูกคิดส่วนเพิ่มจากความเสี่ยงหรือพรีเมียมเนี่ยสูงเกินกว่าความเป็นจริงส่วนทางกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่มักได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับที่มีส่วนลดหรือดิสคาวต์ต่ำกว่าความเสี่ยงที่แท้จริงผลลัพธ์สุดท้ายก็คือสินเชื่อประมาณ3ใน4ของทั้งระบบการเงินไทยกระจุกตัวอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่เพียงหยิบมือในขณะที่ SME อีกนับแสนนับล้านรายต้องมาแย่งชิงส่วนแบ่งสินเชื่อเพียงแค่1ใน4ที่เหลืออยู่เมื่อทุนไหลไปหากิจการเดิมที่ผลตอบแทนลดลงแต่กิจการที่มีประสิทธิภาพสูงและพร้อมจะเติบโตเป็นธุรกิจขนาดกลางกับไม่มีทุนธุรกิจไทยจึงโตได้ยากและนี่ก็อาจจะเป็นคำอธิบายว่าทำไมสัดส่วนการเชื่อมโยงของไทยในห่วงโซ่มูลค่าโลกหรือ Forward GVC Participation ถึงติดหล่มอยู่ที่ประมาณ 14% มาอย่างยาวนานทั้งที่การศึกษาในของ World Bank นะคะชี้ว่าถ้าเราขยับสัดส่วนนี้เพิ่มได้อีกเพียง 10% จะช่วยสร้างการจ้างงานใหม่ในคนไทยให้ได้มากถึง 7.8% เลยค่ะและนั่นก็คือสถานการณ์ของทุนในประเทศไทยค่ะแต่ปัจจัยการผลิตไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ทุนเท่านั้นนะคะเราจะต้องหันมาดูปัจจัยอื่นๆด้วยนั่นก็คือแรงงานและคุณภาพของทุนมนุษย์ค่ะทั้งแรงงานและทุนมนุษย์คือหัวใจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของระบบเศรษฐกิจตลอด35ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราดูเหมือนจะประสบความสำเร็จอย่างมากในการจ้างงานเราสามารถดึงคนสู่ระบบการจ้างงานได้มากกว่า15ล้านตำแหน่งแต่อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาเชิงคุณภาพเราจะพบถึงข้อจำกัดในการชะลอตัวของการยกระดับโครงสร้างแรงงานหรือ structural transformation ค่ะตัวเลขสถิติของ World Bank นะคะพบว่ากว่า90%ของการเติบโตของค่าจ้างตั้งแต่ช่วงปี2011ถึง2024เนี่ยเกิดจากการปรับเพิ่มค่าจ้างภายในอุตสาหกรรมเดิมเท่านั้นค่ะไม่ได้เกิดจากการที่แรงงานไทยสามารถย้ายข้ามไปสู่ภาคเศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าหรือมีผลิตภาพมากกว่าเรื่องหลักประกันของแรงงานและช่องว่างของรายได้ก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะข้อมูลจากการสำรวจแรงงานนอกระบบ
นะคะโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในปีพุทธศักราช2568ได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีแรงงานที่ทำงานโดยไม่มีหลักประกันทางสังคมอยู่ถึง 20.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 52.4 ของผู้มีงานทำทั้งประเทศนั่นหมายความว่าคนทำงานในไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งยังถูกจ้างงานแบบนอกระบบไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมนะคะโดยการจ้างงานในลักษณะนี้เนี่ยกระจุกตัวอยู่ในภาคเกษตรกรรมถึงประมาณ 11.1 ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ90ของแรงงานทั้งหมดในภาคเกษตรนอกจากนี้นะคะยังพบว่าแรงงานในระบบมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 26,436 บาทต่อเดือนแต่แรงงานนอกระบบนะคะกลับมีรายได้เฉลี่ยเพียง 17,549 บาทต่อเดือนเท่านั้นและถ้าเรานะคะเจาะลงไปเฉพาะกลุ่มที่เป็นแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตรเราจะพบว่าแรงงานในกลุ่มนี้มีรายได้เฉลี่ยเพียง 9,735 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะนอกจากเรื่องของตลาดแรงงานแล้วนะคะเรื่องระดับการศึกษาและทักษะก็เป็นอีกเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจค่ะผลตอบแทนจากการศึกษาในตลาดแรงงานไทยเนี่ยมีช่องว่างกันค่อนข้างชัดเจนนะคะโดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่จบเพียงชั้นประถมศึกษาเนี่ยถึง 162.9 โดยแรงงานในระบบของเราเนี่ย 136.3 คือผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ้นไปในทางตรงกันข้ามแรงงานนอกระบบถึง 146 หรือเกือบครึ่งนึงเนี่ยมีการศึกษาสูงสุดเพียงระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าเท่านั้นนอกจากนี้นะคะในรายงานของธนาคารโลกเนี่ยก็ยังได้เตือนประเทศไทยของเราถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งจะส่งผลให้กำลังแรงงานของไทยลดลงจากประมาณ51ล้านคนในปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ44ล้านคนภายในปี2040การลดลงของประชากรวัยทำงานในระดับนี้เนี่ยย่อมจะต้องส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเจริญเติบโตตามศักยภาพหรือ potential growth ของประเทศไทยเว้นแต่ประเทศไทยจะสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานขึ้นมาทดแทนได้เมื่อเรามีกำลังมีแรงงานน้อยลงเรื่อยๆในขณะที่แรงงานส่วนใหญ่ก็ยังขาดทักษะขั้นสูงและไร้หลักประกันทางสังคมที่มั่นคงดังนั้นการจะพาประเทศไทยก้าวข้ามเส้นแบ่ง 14,375 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นประเทศรายได้สูงจึงเป็นไปไม่ได้เลยหากเราไม่เร่งปฏิรูปโครงสร้างตลาดแรงงานขยายระบบความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมคนกว่า20ล้านคนและยกเครื่องระบบการศึกษาเพื่อสร้างทักษะที่ตอบโจทย์ในอนาคตอย่างแท้จริงแล้วทางรอดของประเทศไทยอยู่ตรงไหนกันเราจะต้องปรับยุทธศาสตร์อย่างไรและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแบบใดที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนใหม่เดี๋ยวเรานะคะจะมาเจาะลึก2ยุทธศาสตร์สำคัญและ5เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยกันค่ะเมื่อเราได้เห็นสถานการณ์ทั้งในฝั่งของทุนและตลาดแรงงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ธนาคารโลกเสนอสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ระดับรายได้ 14,375 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนั้นมีอะไรบ้างรายงาน Building Thailand's Future Today ของธนาคารโลกนะคะได้วางกรอบทิศทางใหม่ผ่าน2ยุทธศาสตร์สำคัญคู่ขนานที่ไทยจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันค่ะยุทธศาสตร์แรกก็คือ The Upgrading Imperative หรือยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ชะลอลงอย่างต่อเนื่องก็เป็นสัญญาณว่ารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมที่เคยพึ่งพาความได้เปรียบด้านค่าแรงและการผลิตเชิงปริมาณน่าจะสิ้นสุดลงแล้วท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยทักษะขั้นสูงนวัตกรรมและการดึงดูดเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาต่อยอดฐานการผลิตเดิมแต่ยกระดับอย่างเดียวคงไม่พอนะคะถ้าผลประโยชน์ยังคงกระจุกตัวอยู่แค่คนกลุ่มเล็กดังนั้นจึงนำมาสู่ยุทธศาสตร์ที่2นั่นก็คือ The Dynamism Imperative หรือยุทธศาสตร์การสร้างพลวัตทางเศรษฐกิจยุทธศาสตร์นี้นะคะมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศทางนโยบายที่เปิดกว้างและเป็นธรรมทลายกำแพงการผูกขาดเปิดทางให้ผู้เล่นหน้าใหม่และผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างแท้จริงพร้อมทั้งกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจออกสู่เมืองรองเพื่อให้การเติบโตรอบนี้นะคะเป็นการเติบโตที่ทั่วถึงอย่างแท้จริงค่ะและเพื่อแปลง2ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้นะคะให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมรายงานของ World Bank นะคะก็ได้ชี้เป้าไปที่5อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ใหม่ที่จะเสริมสร้างศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ประเทศรายได้สูงค่ะอุ
ุตสาหกรรมแรกนั่นก็คือการผลิตขั้นสูงประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะคะแต่เราควรจะต้องต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เดิมเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างเต็มรูปแบบรวมถึงชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์และที่น่าจับตามองที่สุดนั่นก็คืออุปกรณ์ที่รองรับปัญญาประดิษฐ์นะคะ

หรือ AI Enabling Goods ซึ่งข้อมูลชี้ชัดว่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ของไทยเนี่ยขยายตัวสูงถึง 50% ในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมที่2นะคะก็คือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตอนนี้เนี่ยคงหมดยุคของการนับหัวนักท่องเที่ยวแบบเน้นปริมาณแล้วค่ะแต่ไทยควรจะต้องเปลี่ยนมาเน้นที่มูลค่าและคุณภาพโดยประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกบริการด้านสุขภาพอันดับ3ของโลกอยู่แล้วนะคะดังนั้นหากเราสามารถผลักดันเศรษฐกิจ wellness นะคะให้เติบโตทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านได้การศึกษาในฉบับนี้เนี่ยก็ประเมินว่าจะช่วยเพิ่มรายรับจากการท่องเที่ยวของไทยได้ถึง 9% ในปี2032ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอุตสาหกรรมที่3นั่นก็คือบริการดิจิทัลค่ะหัวใจสำคัญของภาคบริการยุคใหม่นั่นก็คือการลดกฎระเบียบและข้อจำกัดทางการค้าในภาคบริการเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบนิเวศสตาร์ทอัพเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีสตาร์ทอัพเพียง10รายต่อประชากร1ล้านคนเท่านั้นการปลดล็อกตรงนี้นะคะจะช่วยเร่งการเติบโตของเทคโนโลยีทางการเงินและอีคอมเมิร์ซให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งอุตสาหกรรมที่4นั่นก็คือเกษตรอาหารค่ะอันนี้นะคะถือเป็นการผ่าตัดเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะภาคเกษตรของไทยเนี่ยรองรับแรงงานเกือบ 30% ของประเทศนะคะแต่กับสร้างมูลค่าของ GDP เนี่ยเพียงประมาณ 8% เท่านั้นทางออกของภาคเกษตรไทยคงไม่ใช่เพียงแค่การแจกเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเหมือนในอดีตนะคะแต่เราควรจะต้องเปลี่ยนเป็นการอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขเช่นให้เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลิตภาพลดคาร์บอนแล้วก็เชื่อมโยงเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารปลายน้ำที่มีมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมสุดท้ายนั่นก็คืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะประเทศไทยนะคะเรามีทุนทางวัฒนธรรมและก็ซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งแต่โจทย์สำคัญก็คือการสร้างสถาปัตยกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อแปลงคอนเทนต์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงนอกจากนี้เราควรสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่เอื้อต่อคนตัวเล็กและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้จากลิขสิทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้ง2ยุทธศาสตร์และ5อุตสาหกรรมเป้าหมายถือเป็นทิศทางใหม่ที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวังใช่ไหมคะแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังมีคำถามที่ค้างคาใจอยู่นั่นก็คือนโยบายเหล่านี้จะถูกนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างไรแม้ว่าประเทศไทยของเรานะคะจะมีทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องแต่การขับเคลื่อนก็ยังเผชิญข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง3ประการได้แก่1คือขาดการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานยังคงเป็นแบบต่างคนต่างทำนะคะ2ก็คือขาดความต่อเนื่องทิศทางของนโยบายมักเปลี่ยนแปลงไปตามวงจรทางการเมืองและ3ก็คือขาดกลไกผูกพันภายนอกที่จะส่งผลให้การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบขาดแรงผลักดันที่เป็นรูปธรรมด้วยเหตุนี้นะคะกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจึงมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของไทยอย่างมากเลยค่ะหลายคนนะคะอาจจะมองว่าการเข้า OECD เป็นเพียงเรื่องของภาพลักษณ์ทางการทูตหรือแค่ป้ายการันตีว่าเราอยู่ในสโมสรของประเทศพัฒนาแล้วแต่ในความเป็นจริงนะคะสถาบัน OECD ยังทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า policy anchor หรือสมอเรือทางนโยบายด้วยค่ะลองนึกถึงภาพเรือที่ลอยอยู่ท่ามกลางทะเลนะคะท่ามกลางคลื่นลมของการเมืองและผลประโยชน์ที่ทับซ้อนสมอเรือของ OECD จะทำหน้าที่ยึดโยงกรอบนโยบายของไทยไว้กับมาตรฐานสากลเพราะกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกไม่ใช่เพียงแค่สมัครแล้วผ่านได้ทันทีแต่เราจะต้องผ่านการประเมินเชิงลึกในเกือบทุกมิติครอบคลุมตั้งแต่การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนการปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อลดการกระจุกตัวของตลาดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐการต่อต้านการทุจริตไปจนถึงการยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษามาตรฐานเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นกรอบพันธกิจเชิงสถาบันนะคะที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยนะคะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นแล้วก็ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินนโยบายไปสู่การวางยุทธศาสตร์ระยะยาวที่มีผลผูกพันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและเมื่อระบบนิเวศพร้อมทุนถูกจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพแรงงานได้รับการยกระดับหมุดหมายในปี2037ของไทยก็คงจะไม่ใช่เพียงแค่ความฝันอีกต่อไปเป้าหมายปี2037ของไทยจะเป็นไปได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือเป็นไปได้ค่ะแต่ต้องไม่ใช่การเดินบนเส้นทางเดิมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจะเป็นต้องก้าวข้ามแนวความคิดเดิมๆเนื่องจากโคร

0: โครงสร้างปัจจุบันยังมีประเด็นที่ท้าทายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตัวของเม็ดเงินทุนความเปราะบางด้านสวัสดิการของแรงงานและช่องว่างทางทักษะในระบบการศึกษาซึ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางในศตวรรษที่21ไม่ได้วัดกันว่าเราจะสามารถเทคอนกรีตสร้างถนนได้กี่สายสร้างตึกสูงได้กี่แห่งแต่วัดกันที่ความกล้าหาญในการจัดสรรทรัพยากรใหม่การสร้างกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและที่สำคัญที่สุดก็คือการลงทุนในทุนมนุษย์ปี2037กับสถานะประเทศรายได้สูงจะไม่ใช่เป้าหมายที่ไกลเกินศักยภาพของประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก้าวกระโดดสำคัญสู่ประเทศรายได้สูงสำหรับวันนี้นะคะรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์และดิฉันอาจารย์ดร.วรมาศ ลิมธีรกุลต้องขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
3: See You Delight 101.5 FM
2: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
4: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: ช้างนอกจากจะมีความสำคัญกับการสงครามในฐานะพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์มาแต่สมัยโบราณแล้วช้างยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันช้างได้ถูกจัดเป็นสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่ใกล้จะสูญพันธุ์และยังพบการใช้แรงงานช้างอย่างผิดกฎหมายในหลายพื้นที่กับพบช้างเร่ร่อนเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยวิถีช้างที่ผิดธรรมชาติเหล่านี้ที่เป็นเหตุให้ช้างต้องสูญพันธุ์จึงทรงช่วยเหลือช้างด้วยโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติเมื่อพุทธศักราช2540ต่อมาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและดูแลโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติต่อไปในระยะยาวและได้พระราชทานชื่อว่ามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติความสำคัญของช้างต่อระบบนิเวศคือช้างเป็นสัตว์กินพืชและช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชที่กินเข้าไปผ่านการขับถ่ายเป็นผู้สร้างและผู้ดูแลแหล่งน้ำด้วยการใช้งวงขุดแหล่งดินโป่งเพื่อเป็นทานน้ำไหลตลอดจนเป็นผู้สร้างพื้นที่ว่างให้แสงส่องลงมาด้วยขนาดร่างกายที่ใหญ่โตแสดงให้เห็นว่าป่านั้นอุดมสมบูรณ์เพียงใดที่จะรองรับสัตว์ใหญ่ได้ด้วยทรงเห็นความสำคัญของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ล้วนจำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันและจะต้องไม่เบียดเบียนกันด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทรงทำให้บางชีวิตที่ถูกทรมานได้หลุดพ้นและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพื่อเกื้อกูลมนุษย์และธรรมชาติและช้างก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ได้รับการปลดปล่อยด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนไทยทุกคนจึงควรช่วยกันดูแลช้างให้ลูกหลานได้เห็นช้างในอนาคตและเพื่อป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำหยาดฝนและแหล่งอาหารให้กับอนาคตของทุกชีวิตสืบไป
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดจุฬาเร

0: ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัศยานนท์ครับครม.เห็นชอบหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาโดยคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาแก้ไขให้เป็นรูปธรรมเพื่อปิดช่องว่างทุจริตนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปี2568ที่33คะแนนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญของโครงการคือการปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยให้หน่วยงานปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและเปิดให้ติดตามสถานะงานออนไลน์ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหากกต.เสียงข้างน้อยระบุไม่ได้พอใจในมติสั่งฟ้องกรณีหัวสว.ที่ออกมาแต่มติก็ไม่ได้สะท้อนความแตกแยกเพราะต่างคนต่างมีเหตุผลนายสิทธิโชติอินทรวิเศษคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยในฐานะเสียงข้างน้อยในการลงมติคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าไม่ได้พอใจในมติที่ออกมาส่วนสำคัญในข้อกล่าวหาที่1และ2เกี่ยวกับการกระทำของบุคคลในพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.มติไม่ได้เป็นเอกฉันท์ซึ่งบางคนที่มีความสำคัญจะมีมติ5ต่อ2ให้ยกคำร้องหรือมติข้อกล่าวหาต่อบางคนที่ถูกร้อง6ต่อ1ส่วนกรรมการบริหารพรรคบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็มีมติยกคำร้องเป็นเอกฉันท์ก็มีและย้ำว่าเป็นการพิจารณาตามเนื้อผ้าสำหรับข้อกล่าวหาที่จะพัวพันไปถึงกรรมการบริหารพรรคในฐานะเสียงข้างน้อยมองว่าสามารถเอาผิดได้มากน้อยแค่ไหนนั้นนายสิทธิโชติยอมรับว่าตนและนายชัยนครชัยกกต.อีกหนึ่งคนเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งเห็นว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้และมติกกต.ในครั้งนี้จะสะท้อนถึงความแตกแยกของกกต.หรือไม่นั้นนายสิทธิโชติกล่าวว่ากรรมการแต่ละคนแยกแยะได้ว่าเรื่องนี้เห็นไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไม่ใช่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่ความเห็นไม่ตรงกันด้วยต่างคนต่างมีเหตุผลและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งจดทะเบียนในปานามาถูกทุ่นระเบิดระหว่างผ่านเขตห่วงห้ามในช่องแคบฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านประกาศว่าเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งจดทะเบียนในปานามาชื่อเอลไกอาถูกทุ่นระเบิดในทะเลขณะแล่นผ่านเขตห่วงห้ามทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซแต่ฝ่ายสหรัฐโดยกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐรายงานแย้งว่าอิหร่านเป็นผู้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาจากภาพบันทึกการจราจรทางน้ำพบว่าเรือลำนี้อยู่ในช่องแคบระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนก่อนที่ข้อมูลจะหยุดลงขณะที่หน่วยงานของสหประชาชาติรายงานว่าเรือลำนี้ได้รับความเสียหายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและมีลูกเรือ2คนสูญหายขณะที่หน่วยงานในเครือของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรระบุว่ามีเรือลำหนึ่งในช่องแคบถูกยิงทำให้เกิดเพลิงไหม้และต้องอพยพลูกเรือโดยที่ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการ Innovative Wisdom ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ทุกท่านค่ะรายการ Innovative Wisdom รายการที่ชวนทุกท่านมาคิดต่อยอดต่อความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรและตัวเราเองให้ก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันพุธแบบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีค่ะในวันนี้ท่านอยู่กับดิฉันวิลาสินีวงแก้วอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังกันมาเป็นประจำอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เนี่ยดิฉันอาจจะพูดช้าๆแปลกๆแล้วก็อาจจะพูดไม่ชัดเป็นบางคำอยู่บ้างนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้ล่วงหน้าตรงนี้ก่อนเลยนะคะพอดีเพิ่งไปติดเครื่องมือจัดฟันมาก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ก็อาจจะทำให้พูดไม่ชัดไปบ้างในบางคำก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่เป็นหัวหน้าทีมหรือว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยเคยมีความรู้สึกบ้างไหมคะว่าทำไมน้องๆพนักงานรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาทำงานกับเราเขามักจะอยู่กับเราได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่น้องๆที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยเขารับเขาเข้ามาทำงานแค่ไม่กี่เดือนเขาก็ขอลาออกกันแล้วประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ดิฉันได้รับฟังการบ่นจากเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพบัญชีค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะหลายๆคนก็มักจะพูดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเก่งนะแต่เขาไม่อดทนเขาเข้ามาแป๊บๆเขาก็ออกไปโดยบอกว่างานที่ให้เขาทำเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเขาคนแก่ๆวัยอย่างพวกเราที่อาจจะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเด็กๆ เขาคิดอะไรหรือว่าเขาอยากได้อะไรกันในวันนี้ค่ะดิฉันก็เลยจะพาทุกท่านไปสำรวจพฤติกรรมของคนทำงานที่เป็นคนรุ่นใหม่กันค่ะว่าเขาคิดยังไงเขาต้องการอะไรโดยสิ่งที่ดิฉันจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ก็จะมีทั้งจากมุมมองระดับโลกนะคะแล้วก็มุมมองในบริบทของประเทศไทยด้วยค่ะรวมถึงเราจะมาคุยกันด้วยนะคะว่าแล้วในฐานะหัวหน้าทีมในฐานะผู้นำองค์กรเนี่ยเราจะมีวิธีการหรือว่ามีแนวทางยังไงบ้างในการดึงคนเก่งๆให้เขามาทำงานกับเราแล้วก็ให้เขาอยู่กับเราไปนานๆค่ะสำหรับแรงบันดาลใจของตอนนี้นะคะก็มาจากที่ดิฉันได้มีโอกาสไปอ่านสคริปต์นะคะที่เขาถอดมาจากพอดแคสต์ของ Journal of Accountancy ซึ่งก็เป็นวารสารที่เป็นสื่อของ AICPA ที่เป็นองค์กรวิชาชีพด้านบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในพอดแคสต์นี้นะคะเขาก็ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารจากบริษัทจัดหางานชื่อว่าโรเบิร์ตฮาร์ฟเกี่ยวกับแนวโน้มของการจ้างงานในสายบัญชีและการเงินซึ่งก็มีข้อมูลหลายๆส่วนที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับข้อมูลส่วนแรกนะคะเขาบอกว่าจากการสำรวจค่ะในช่วงปลายปี2025หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะเขาพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีพนักงานสูงถึง 38% เลยทีเดียวนะคะที่วางแผนจะหางานใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขที่เขาพบเนี่ยค่ะมันสูงขึ้นกว่าจากปีก่อนหน้าค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะตอนปีก่อนหน้านี้ที่เขาทำการสำรวจแบบเดียวกันเนี่ยตัวเลขตรงนี้อยู่แค่ประมาณ 27-29%

เซ็นแค่นั้นเองค่ะเขาบอกว่า 38% เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้สูงเท่ากับตอนที่เขาสำรวจช่วงหลังโควิดเพราะช่วงนั้นเนี่ยตัวเลขมันพุ่งสูงขึ้นไปถึง 49% แต่สำหรับตัวเลขของพนักงานที่เตรียมหางานใหม่ถึง 38% เนี่ยเขามองว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขของคนที่อยากจะเปลี่ยนงานที่ค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่เขาพบคือเรื่องของเหตุผลที่คนอยากเปลี่ยนงานค่ะเหตุผลที่คนอยากเปลี่ยนงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันยังมีเรื่องของความต้องการสวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องของความต้องการโอกาสในการเติบโตในสายงานพนักงานอยากได้ความยืดหยุ่นในการทำงานแล้วก็สาเหตุสำคัญอีกอันนึงของการอยากเปลี่ยนงานก็คือภาวะเหนื่อยล้าสะสมหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันกับคำว่าเบิร์นเอาท์ค่ะพนักงานจำนวนมากรู้สึกว่าเขาเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานค่ะซึ่งเจ้าตัวภาวะความเหนื่อยล้าสะสมหรือว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยค่ะก็มักจะพบในองค์กรที่พยายามทำงานแบบลีนก็คือพยายามมีคนน้อยๆเอาไว้แต่รับงานเยอะๆตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะว่าเงินเดือนไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญเพียงปัจจัยเดียวที่ทำให้คนอยากเปลี่ยนงานค่ะนอกจากเรื่องของจำนวนคนที่ต้องการเปลี่ยนงานที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เหตุผลต่างๆที่เขาต้องการเปลี่ยนงานเนี่ยผลจากการสำรวจอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือว่าในสายงานบัญชีและการเงินเนี่ยค่ะมีองค์กรที่ต้องการจ้างพนักงานเพิ่มเป็นจำนวนมากเลยค่ะผู้บริหารด้านการบัญชีและการเงินมากกว่า83%บอกว่าเขามั่นใจในทิศทางธุรกิจขององค์กรแล้วก็อยากหาคนมาทำงานเพิ่มแต่ปัญหาที่เขาพบคือการหาทักษะการหาคนที่มีทักษะที่ตรงกับเขาต้องการเนี่ยค่ะมันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆเลยค่ะว่าง่ายๆก็คืองานด้านบัญชีด้านการเงินเนี่ยค่ะไม่ได้ขาดแต่ว่าขาดคนที่ใช่และอันเนี้ยก็เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากสำหรับผู้นำองค์กรในขณะนี้ค่ะนั่นนี้ก็เป็นภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคราวนี้เราลองมาดูที่สถานการณ์ของประเทศไทยบ้านเรากันบ้างค่ะต้องเรียนท่านผู้ฟังค่ะว่าสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยก็มีความคล้ายกันกับในประเทศสหรัฐอเมริกาในหลายๆมิติเลยทีเดียวถึงแม้ว่าอาจจะมีบางประเด็นที่แตกต่างกันออกไปบ้างข้อมูลจากโรเบิร์ตวอลเทอร์ส Thailand Salary Survey ในปี2025นะคะก็พบว่าพนักงานกลุ่ม Gen Z ในประเทศไทยถึง56%เขาบอกเลยตรงๆค่ะว่าเขาคาดหวังจะทำงานกับองค์กรเดิมเนี่ยแค่ 1-2 ปีเท่านั้นค่ะมีเพียง27%เท่านั้นที่เขามองว่าเขาจะอยู่กับองค์กรต่อไปเป็นระยะเวลา 3-5 ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นมุมมองที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนที่มองการทำงานยาวๆกับองค์กรเดียวเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็มีอีกผลสำรวจหนึ่งจากบริษัทโรเบิร์ตวอลเทอร์เช่นกันนะคะที่ชี้ว่ากว่าครึ่งหนึ่งของเจนซีในไทยค่ะเขาวางแผนจะลาออกจากงานภายใน 1-2 ปีแรกที่เข้าทำงานโดยปัจจัยอันดับต้นๆที่ Gen Z ของไทยให้ความสำคัญก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นในการทำงานค่ะมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าเขาอยากได้รูปแบบการทำงานทางไกลแบบยืดหยุ่นค่ะถัดมาจากความยืดหยุ่นในการทำงานสิ่งที่ Gen Z ในไทยเขาให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการทำงานที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนและการทำงานเป็นทีมแบบร่วมมือกันค่ะและที่น่าสนใจมากๆอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของความภักดีต่อองค์กรค่ะผลการสำรวจพบว่ามีแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของ Gen Z ในไทยเท่านั้นนะคะที่เขารู้สึกภักดีกับองค์กรที่เขาทำงานอยู่ค่ะมีสัดส่วนไม่น้อยเลย

ทีเดียวที่เขาประเมินประสบการณ์ในการทำงานในที่ทำงานปัจจุบันของตัวเองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองจากพนักงานที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เจนซีในประเทศไทยนะคะถ้ามองประ

างเนี้ยก็เป็นเหตุผลเรื่องของทัศนคติในการทำงานมากกว่าเรื่องของความสามารถในการทำงานของเด็กยุคใหม่ค่ะต้องเรียนท่านผู้ฟังค่ะว่าตลาดแรงงานสำหรับเด็กจบใหม่ในประเทศไทยเนี่ยก็นับว่ามีความท้าทายไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะมองจากมุมมองขององค์กรผู้ว่าจ้างหรือจะมองจากมุมมองของเด็กจบใหม่ที่กำลังหางานทำในปัจจุบันค่ะก็เราก็จะเห็นบัณฑิตจำนวนมากที่ส่งใบสมัครงานไปนับ10แห่งแต่หางานทำไม่ได้ค่ะในขณะที่บางคนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะปฏิเสธงานที่เขาได้รับการเสนอมาเพราะเขาอาจจะมองว่าเงินเดือนยังไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพบ้างหรือว่าเส้นทางในการเติบโตมันอาจจะไม่ตรงกับเป้าหมายในชีวิตที่เขาตั้งเอาไว้ซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งสะท้อนนะคะว่าเจนซีในประเทศไทยเนี่ยเขาอยากทำงานนะคะเขาไม่ได้ไม่อยากทำงานค่ะเพราะถ้าเขาไม่อยากทำงานเขาคงไม่ส่งใบสมัครแต่เวลาเขาจะเลือกงานที่เขาทำค่ะเขากำลังเลือกงานอย่างมีเงื่อนไขมากขึ้นค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้บริหารหลายๆท่านเนี่ยฟังแบบนี้แล้วท่านก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยอย่างเงี้ยน่ะก็คือเด็กเขาเรื่องมากเขาไม่อดทนแต่ถ้าเรามองประเด็นนี้มองความท้าทายอันนี้ในมุมของผู้นำที่อยากจะพัฒนาองค์กรจริงๆท่านก็จะเห็นได้นะคะว่าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นมันคือสัญญาณที่บอกเราค่ะว่าวิธีการที่เราใช้ในการบริหารคนแบบเดิมๆมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วค่ะสำหรับวิชาชีพบัญชีเองนะคะการทำความเข้าใจความต้องการของคนรุ่นใหม่แล้วก็การดึงดูดคนเก่งให้อยู่กับองค์กรไปนานๆนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปก่อนหน้านี้นะคะในงานบัญชีของเราเนี่ยการที่เราขาดคนทำงานไปแม้แต่เพียงตำแหน่งเดียวมันก็อาจจะกระทบกับการทำงานอย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะมันอาจจะทำให้เราปิดงบไม่ทันอาจจะทำให้เราไม่สามารถตรวจสอบงานได้อย่างท่วนทีอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถวางแผนภาษีได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้เนี่ยต้นทุนในการหาพนักงานใหม่กว่าเขาจะฝึกงานกว่าเขาจะทำงานได้จริงก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นต้นทุนในการหาพนักงานใหม่สำหรับสายบัญชีก็เลยค่อนข้างสูงกว่าสายงานอื่นมากๆเลยค่ะกว่าเราจะรอคนใหม่เขาให้เข้าใจงานแล้วก็ทำงานได้อย่างเต็มที่ก็อาจจะมีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อธุรกิจอย่างรุนแรงเกิดขึ้นไปแล้วก็ได้นอกจากนี้นะคะในงานบัญชีค่ะทักษะที่องค์กรต้องการเนี่ยก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะในงานบัญชีในปัจจุบัน AI สามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลช่วยในเรื่องของการตรวจจับความผิดปกติช่วยในเรื่องของการทำงานที่ทำซ้ำๆได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวทำให้นักบัญชีในยุคปัจจุบันต้องมีทักษะที่เปลี่ยนไปจากเดิมนักบัญชียุคใหม่จะต้องรู้จักการใช้เครื่องมือจะต้องใช้ AI ให้เป็นจะต้องตีความข้อมูลให้ได้นักบัญชีจะไม่ใช่แค่บันทึกบัญชีตามขั้นตอนแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้บริหารองค์กรค่ะจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะให้ได้ระหว่างทักษะที่กำลังจะล้าสมัยกับทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการผู้บริหารต้องแยกแยะให้ชัดเจนหลายๆองค์กรค่ะเรายังคงยึดติดกับทักษะที่มันเคยสำคัญในอดีตแต่เราไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญกับทักษะที่กำลังเกิดขึ้นใหม่อย่างเรื่องของ AI หรือเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทักษะที่กำลังเกิดขึ้นใหม่นี้มันจะเป็นตัวตัดสินค่ะว่าองค์กรไหนจะอยู่รอดได้อย่างแท้จริงในอนาคตพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าองค์กรบัญชีไหนที่ยังคิดว่าก็สอนงานให้ทำตามที่เราเคยทำ

ทำมาแค่นี้ก็พอแล้วองค์กรนั้นอาจจะกำลังเสียเปรียบทั้งในแง่ของการรักษาคนเก่งแล้วก็ในแง่ของการแข่งขันในตลาดเลยนะคะเราคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะอยากเริ่มอยากทราบกันนะคะว่าเออแล้วในฐานะองค์กรในฐานะผู้นำองค์กรเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะดึงคนเก่งให้มาอยู่กับเราและทำให้เขาอยากอยู่กับเราต่อไปนานๆรักษาเขาให้อยู่กับเราไปยาวๆในส่วนนี้ค่ะดิฉันก็ได้รวบรวมข้อมูลมาจากพอดแคสต์ที่ดิฉันได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปตอนก่อนหน้านี้นะคะข้อมูลจากพอดแคสต์อันนี้เนี่ยก็สามารถสรุปได้เป็น5แนวทางสำคัญในการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรของเราค่ะประเด็นแรกเลยนะคะคือเราต้องเข้าใจสถานการณ์และสภาพการตามความเป็นจริงของทีมเราก่อนค่ะก่อนที่เราจะแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานในทีมผู้บริหารต้องกลับมาถามตัวเองก่อนค่ะว่าทีมเราตอนนี้เป็นยังไงใครมีศักยภาพใครกำลังเบิร์นเอาใครกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่การเข้าใจสภาพที่แท้จริงของทีมเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนรักษาคนให้ตรงจุดค่ะเราจะไม่ได้แก้ปัญหาแบบเบี่ยงแหทั้งองค์กรอีกต่อไปนะคะอันนี้คือประเด็นแรกค่ะประเด็นที่สองค่ะหลังจากที่เราเข้าใจสภาพที่แท้จริงของทีมแล้วเนี่ยเราจะต้องให้ความยืดหยุ่นเท่าที่ทำได้แต่ความยืดหยุ่นนี้จะต้องอยู่บนโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะข้อมูลทั้งจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งไทยพบว่าความยืดหยุ่นในการทำงานเป็นปัจจัยอันดับต้นๆเลยค่ะที่คนรุ่นใหม่มองหาแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าความยืดหยุ่นไม่ได้แปลว่าไม่มีระเบียบนะคะผู้นำต้องหาจุดสมดุลให้ได้ค่ะระหว่างการให้ความอิสระในการทำงานกับการมีโครงสร้างมีเป้าหมายและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ทีมยังสามารถทำงานได้อย่างมีทิศทางนะคะอันนี้คือประเด็นที่สองค่ะและมาถึงประเด็นที่สามนะคะคือการลงทุนกับการอัพสกิลและรีสกิลอย่างจริงจังค่ะนี่คือจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับสายงานบัญชีเพราะอย่างที่เล่าให้ท่านผู้ฟังไปตอนต้นค่ะว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการที่องค์กรมีโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่จัดอบรมปีละครั้งทำตามธรรมเนียมไปแต่เป็นโปรแกรมการพัฒนาทักษะที่ออกแบบให้ตรงกับงานจริงๆของแต่ละทีมอย่างเช่นถ้าเป็นทีมบัญชีก็เป็นเรื่องของทักษะ AI ที่ไม่ใช่สอนแค่ให้รู้ว่า AI คืออะไรแต่ให้ทีมบัญชีรู้วิธีการใช้ AI ในการช่วยตรวจสอบข้อมูลด้วยการลงทุนพัฒนาทักษะที่ออกแบบให้ตรงกับงานเนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยพัฒนาคนแล้วมันก็ยังเป็นการส่งสัญญาณด้วยค่ะว่าองค์กรเห็นคุณค่าของพนักงานในระยะยาวก็จะเป็นส่วนช่วยดึงดูดให้พนักงานอยากอยู่กับเราต่อไปค่ะอันนี้ข้อคือประเด็นที่3นะคะมาถึงประเด็นที่4ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการมองหาคนที่เขามีความอยากรู้อยากลองอยู่ในทีมคนที่มี mindset แบบเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตคนที่ไม่กลัวเทคโนโลยีใหม่ๆไม่กลัว AI แต่มีความอยากรู้อยากลองที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆคนกลุ่มนี้แหละค่ะที่จะช่วยองค์กรของเราในการปิดช่องว่างทางทักษะได้เร็วที่สุดผู้นำก็ควรจะมองหาสนับสนุนแล้วก็ให้พื้นที่กับคนกลุ่มนี้ได้เติบโตไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่หรือจะเป็นคนเจนไหนก็ตามนะคะและสุดท้ายประเด็นที่5ค่ะก็คือการเลื่อนตำแหน่งและการเปลี่ยนบทบาทของคนในองค์กรที่ผู้นำจะต้องทำอย่างระมัดระวังนะคะในการจะเลือกใครสักคนมาเป็นหัวหน้าทีมบางทีองค์กรอาจจะบอกว่าเราไปจ้างคนนอกเขามาดีกว่าการไปจ้างคนนอกเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือมันจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆได้คิดได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่องค์กรอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าคนที่อยู่มานานก็จะคุ้นเคยกับวิธีเดิมๆไปแล้วแต่ในอีกมุมนึงค่ะถ้าเราเลือกที่จะเลื่อนตำแหน่งให้กับคนในแทนที่จะเอาคนนอกเข้ามามันก็จะเป็นการทำให้คนในเขาเห็นได้ว่าเขามีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานภายในองค์กรนะ

0: ซึ่งองค์กรซึ่งโอกาสในการก้าวหน้าอันนี้ค่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่เขามองหาและเขาคาดหวังนะคะนอกจากนี้การที่เขาเป็นคนในอยู่แล้วเขาก็จะรู้จักวัฒนธรรมขององค์กรอยู่แล้วเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการปรับตัวของผู้นำทีมด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการเลือกที่จะโปรโมทคนในผู้บริหารก็ต้องทำอย่างระมัดระวังค่ะเพราะว่าการเลื่อนตำแหน่งของคนในทีมขึ้นมาเป็นหัวหน้าก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในทีมเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้นะคะผู้บริหารจะต้องมีการสื่อสารให้ดีค่ะว่าการปรับเปลี่ยนการโปรโมทคนคนนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างอะไรที่ยังจะเหมือนเดิมบ้างทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความไว้วางใจที่มีอยู่เดิมภายในทีมเอาไว้ไม่ให้กลายไปเป็นความอึดอัดที่เกิดขึ้นภายในทีมค่ะอันนี้ก็คือ5แนวทางในการดึงคนเก่งเข้ามาทำงานกับองค์กรแล้วก็รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะประเด็นแรกทำความเข้าใจสภาพที่แท้จริงของทีมเข้าใจศักยภาพเข้าใจปัญหาและความต้องการของแต่ละบุคคลประเด็นที่2ให้ความยืดหยุ่นในการทำงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างและเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจนประเด็นที่3ลงทุนกับการอัพสกิลและรีสกิลอย่างจริงจังโดยออกแบบการพัฒนาทักษะให้ตรงจุดกับงานของแต่ละคนแต่ละทีมค่ะและลำดับที่4นะคะมองหาคนที่เป็นแชมเปี้ยนคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นอยากลองเจอเขาแล้วสนับสนุนให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้เติบโตค่ะและประเด็นที่5คือเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งและการปรับบทบาทอย่างระมัดระวังและเหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็น5ประเด็นที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถดึงดูดเด็กยุคใหม่ให้เข้ามาทำงานกับเราแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆค่ะเด็กยุคใหม่ทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆเขาไม่ได้มองหางานที่จะทำให้เขาได้เงินเดือนสูงๆแต่เพียงอย่างเดียวแต่เขามองหาทั้งความยืดหยุ่นและมองหางานที่เขามองว่ามันมีเป้าหมายมีประโยชน์ต่อสังคมที่ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องสื่อสารเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้เขาได้รับรู้นะคะต้องเรียนท่านผู้ฟังค่ะว่าจากตัวเลขที่พบว่า Gen Z เขาคาดหวังจะอยู่ในองค์กรแค่ไม่เกิน 1-2 ปีนั้นมันไม่ได้หมายความว่าองค์กรจะต้องยอมแพ้กับการรักษาคนนะคะแต่องค์กรอาจจะต้องปรับมุมมองใหม่ค่ะว่าถึงเขาจะอยู่ไม่นานแต่ถ้าเราให้ประสบการณ์ที่ดีกับเขาในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราในที่สุดเขาอาจจะกลับมาทำงานกับเราอีกครั้งหนึ่งในอนาคตก็ได้หรือไม่เขาก็อาจจะกลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ดีให้กับองค์กรของเราโดยไม่รู้ตัวส่งผลให้มีเพื่อนของเขามีคนดีๆคนอื่นๆเข้ามาทำงานกับเราเพิ่มมากขึ้นในอนาคตก็ได้นะคะสำหรับตลาดงานด้านบัญชีในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงมีการแย่งชิงตัวคนที่มีความสามารถอย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาคนของเราให้ดีลงทุนกับการพัฒนาทักษะของพนักงานรวมถึงให้ความสำคัญกับโอกาสในการเจริญเติบโตก้าวหน้าของพนักงานด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของ HR แต่เป็นเรื่องของกลยุทธ์ของธุรกิจโดยตรงเพราะการรักษาคนเก่งไว้ก็เท่ากับการรักษาความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไว้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ Innovative Wisdom ก็ได้หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกับท่านผู้ฟังครั้งต่อไปในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจ

0: คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นจริงใจต้นเนี้ยปลูกง่ายเพียงแค่ให้ใจแทนให้ปุ๋ยใส่ความไว้ใจแทนการรดน้ำไม่ว่าใครที่อยากจะปลูกก็ปลูกได้แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อหวังผลประโยชน์ FM 101.5 ร่วมกดไลค์เมื่อเห็นคนไทยจริงใจต่อกัน
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น. ถึง 10:00 น. ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันนะคะต้องบอกว่ายังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยและในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมลลิตพัฒน์ราภาภิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันกับรายการคลินิก 101.5 และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีท่านคณาจารย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันให้ความรู้กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำด้วยซึ่งในวันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะมาดูแลลูกน้อยของเรากันนั่นก็คือเรื่องของปัสสาวะค่ะปัสสาวะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะเราจะมาปกป้องไตลูกน้อยกันมาที่เด็กปวดปัสสาวะไม่ค่อยบอกคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีไม่รู้ตัวด้วยนะคะจนน้องๆเนี่ยไปโรงเรียนก็อาจจะอั้นไว้หรือว่าไม่ค่อยเข้าห้องน้ำนะแล้วไตน้องๆจะเป็นอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาสังเกตปัสสาวะกันว่าแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะคะหรือว่าน้องเนี่ยอาจจะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์แพทย์หญิงยานรินทร์ทันสิริพุทธิชัยค่ะท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะและขณะนี้ท่านอาจารย์ยานรินทร์หรือว่าอาจารย์เมย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะหมอแพทย์หญิงยานรินทร์ทันสิริพุทธิชัยค่ะกุมารแพทย์โรคไตจากโรงพยาบาลศิริราชค่ะ
4: ค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาถามอาจารย์กันสักนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของปัสสาวะเนี่ยเชื่อว่าเด็กๆหลายคนถ้าเป็นเด็กเล็กๆคุณพ่อคุณแม่ใส่แพมเพิร์สให้แล้วน้องก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังปวดปัสสาวะหรือว่าปวดฉี่แล้วนะคะแต่พอโตมาก็ต้องค่อยๆฝึกให้เด็กๆเรียนรู้ว่าตอนนี้เราเริ่มจะปวดฉี่นะมันจะมีอาการแบบนี้แล้วน้องก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่พาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ต้องฝึกให้ลูกๆเด็กเข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวเองแต่พอเด็กๆบางครั้งค่ะอาจารย์ไม่รู้ตัวหรืออั้นไปเรื่อยอั้นไปเรื่อยอั้นไปเรื่อยก็จะส่งผลเสียเดี๋ยวก่อนที่จะไปถามอาจารย์เรื่องว่าการสังเกตปัสสาวะการติดเชื้อปัสสาวะในเด็กเนี่ยนะคะถามอาจารย์ก่อนว่าจริงๆคือเด็กๆ เนี่ยเวลาปวดปัสสาวะเชื่อว่ามันต้องมีแบบปวดแล้วบอกเลยกับปวดแล้วอั้นถามอาจารย์นิดนึง คือว่าคนที่อั้นเนี่ยเด็กมักจะอั้นแล้วมันส่งผลเสียกับร่างกายเด็กยังไงบ้างหรือติดเชื้อได้ไหมคะหรือว่าส่งผลให้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบในเด็กมีไหมคะอาจารย์คะ
5: อ๋ออันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ฝึกการเข้าห้องน้ำหรือฝึกการขับถ่ายแล้วค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราอั้นปัสสาวะเนี่ยแสดงว่าปัส

0: สาวะในกระเพาะปัสสาวะมันเยอะมากแล้วแต่ว่าเราอั้นไว้เนาะเพราะฉะนั้นตัวปัสสาวะที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันลงมาไม่ได้มันก็จะทนขึ้นไตแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นการอั้นปัสสาวะเนี่ยก็เลยเป็นพฤติกรรมที่ต้องควรหลีกเลี่ยงเลยที่ถ้าจะเพื่อทำให้ลดการเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นคือสาเหตุหลักคือการอั้นปัสสาวะนี่แหละถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆในเด็กเกิดขึ้นได้เหมือนกันทั้งการติดเชื้อแล้วก็การเป็นกระเพาะปัสสาวะเสพคือเกิดขึ้นในเด็กได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นแปลว่าเป็นทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเรื่องนี
0: ้ใช่
1: เพราะฉะนั้นห้ามอั้นปัสสาวะข้อแรกทีนี้พออั้นแล้วค่ะอาจารย์มันก็จะส่งผลเรื่องของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ้างแหละคือเป็นกระเพาะปัสสาวะเสพเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าเรื่องนั้นถามอาจารย์ก่อนว่าการเป็นกระเพาะปัสสาวะเสพรู้ได้ไงว่าเราเป็นแล้วอะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยคะว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะเสพมันมีอาการหรือลักษณะยังไงคะสังเกตยังไงได้บ้างคะ
0: โอเคก็คืออาการของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในเด็กเล็กกับเด็กโตค่ะคือถ้าในเด็กเล็กเองทั้งเช่นแบบเหมือนเด็กหลักเดือนหรือว่าขวบสองขวบที่เขาอาจจะยังบอกอาการเราไม่ได้ชัดเจนเนี่ยเขาอาจจะมาด้วยอาการที่เป็นไข้ที่ไม่ทราบสาเหตุคือไม่มีไอน้ำมูกไม่มีถ่ายเหลวอะไรแต่ว่ามีไข้สูงลอยแล้วก็พอมาตรวจก็คือพบว่าเป็นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้แต่ว่าถ้าในเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยที่เขาบอกความรู้สึกได้อะไรเงี้ยค่ะเอาค่ะอาจจะมีอาการนำมาก่อนเช่นอาการแบบปัสสาวะแล้วเจ็บปัสสาวะแล้วแสบขัดหรือว่าลักษณะปัสสาวะแบบสีผิดปกติไปมีความขุ่นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจากเดิมที่เข้าห้องน้ำทุกแบบ 2-3 ชั่วโมงหรือห่างกว่านั้นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าต้องปวดบ่อยมากปวดถี่ขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยก็เจอได้เหมือนกันค่ะรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยค่ะ
1: อาจารย์คะจริงๆว่าติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมันคืออันเดียวกันกับกระเพาะปัสสาวะเสพอันเดียวกันเลยถูกไหมคะ
0: ไม่เชิงค่ะเพราะว่าทางเดินปัสสาวะเรารวมตั้งแต่ไตลงมาถึงกระเพาะปัสสาวะค่ะเพราะนั้นกระเพาะอัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นส่วนหนึ่งค่ะเพราะนั้นอาการอาจจะไม่รุนแรงมากอาจจะมีแค่อาการของกระเพาะปัสสาวะเช่นปัสสาวะแล้วเจ็บหรือต้องเบ่งเยอะหรือว่าแสบขัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยมันอาจจะรุนแรงถึงขั้นว่าขึ้นไปถึงไตแล้วก็ทำให้มีไข้สูงลอยอะไรเงี้ยได้เลยใช่
1: เพราะฉะนั้นอันตรายมากกว่าคือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนั่นเอง
0: ใช่ค่ะหรือว่าจริงๆเริ่มจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่แหละบอกว่าจากการอั้นปัสสาวะแต่ว่าทำให้ถึงขั้นแบบมีไข้สูงแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดได้เลยค่ะ
1: ค่ะงั้นมาถามอาจารย์เลยดีกว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรคะ
0: โอเคการสาเหตุเนี่ยก็ขึ้นกับช่วงอายุเหมือนกันค่ะคือถ้าสมมติว่าเราวินิจฉัยการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กค่ะซึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมหรือการอั้นฉี่เนี่ยเพราะนั้นสาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นจากตัวทางเดินปัสสาวะที่อาจจะสร้างมาผิดปกติตั้งแต่กำเนิดได้เหมือนกันค่ะว่าบางครั้งตัวท่อไตต่อกับกระเพาะปัสสาวะในองศาที่ผิดปกตินิดหน่อยทำให้พอมีปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยแล้วมันไหลย้อนขึ้นไตก็เลยติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าในเด็กเล็กเนี่ยก็อาจจะต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมว่าอาจจะต้องอัลตราซาวด์เบื้องต้นแล้วก็หาสาเหตุต่อว่าเอ๊ะทำไมเด็กเล็กถึงติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะแต่ว่าถ้าหนูในเด็กโตเนี่ยก็โดยส่วนมากเราก็จะอาจจะหาดูเรื่องของโครงสร้างร่วมด้วยแต่ว่าอาจจะต้องดูเรื่องพฤติกรรมมากขึ้นใช่ว่าแบบมีติดมีอั้นปัสสาวะไหมหรือว่ามีภาวะท้องผูกร่วมด้วยหรือเปล่าค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องสังเกตพฤติกรรมแต่ว่าสาเหตุตามนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะทีนี้มาสังเกตอาการก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าสงสัยแล้วว่าติดเชื้อในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือเราติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยจะสังเกตได้จากอะไรบ้างหรือว่าอาการที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าสีของปัสสาวะด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์สอนนิดนึงว่าเอ๊ะต้องดูยังไงอะคะ
0: โอเคค่ะคือในเด็กเล็กเนี่ยมันจะยากค่อนข้างยากนิดนึงค่ะคืออาจจะไม่ได้มีลักษณะปัสสาวะที่ผิดปกติชัดเจนให้เห็นเลยก็ได้แต่ว่าโดยส่วนมากอาจจะมาด้วยไข้ที่ไม่ทราบสาเหตุอย่างที่แจ้งไปว่าเอ๊ะแบบไม่มีไอ้น้ำมูกอะไรมาก่อนเลยท้องเสียก็ไม่มีแต่ว่ามีไข้กินยาลดไข้ไปยังมีไข้สูงตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีสาเหตุจากทางเดินปัสสาวะได้ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าถ้าในเด็กโตหรือว่าในบางครั้งในเด็กเล็กเองเนี่ยเราอาจจะสังเกตเห็นว่าปัสสาวะอาจจะมีลักษณะผิดปกติมากขึ้นอย่างเช่นมีความขุ่นมากขึ้นหรือว่ามีกลิ่นฉุนที่มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีทุกคนใช่ค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นแล้วจริงๆก็คือว่าต้องมาสังเกตเรื่องกลิ่นเรื่องสีนะคะหรือว่าอาการที่เราจะแบบมีอาการแบบปวดคัดหรืออะไรต่างๆที่อาจารย์บอกด้วยนะคะทีนี้ค่ะขออนุญาตถามอาจารย์การป้องกันค่ะถ้าสมมติเราไม่อยากเป็นนะไม่อยากเป็นแบบทางกระเพาะปัสสาวะอักเสบไม่อยากเป็นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงบ้างป้องกันยังไงได้บ้างคะถ้าเราไม่อยากเป็นค่ะอาจารย์
0: โอเคค่ะถ้าในแง่ของเด็กโตเองที่ไม่ได้มีเรื่องของทางเดินโครงสร้างทางเดินปัสสาวะที่ผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะคะการป้องกันหรือว่าทำให้ลดโอกาสการเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหนึ่งก็คือการดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมหลักๆเลยค่ะขั้นถัดไปก็คือลดการอั้นปัสสาวะคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้น้องเนี่ยไปเหมือนตั้งนาฬิกาไว้เลยว่าให้ไปเข้าห้องน้ำทุก 2-3 ชั่วโมงเพื่อเป็นการลดการอั้นปัสสาวะก็ได้ค่ะแล้วก็อีกวิธีนึงที่ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็คือการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเรื่องของอาการท้องผูกค่ะเพราะว่าท้องผูกเองเนี่ยจริงๆมันส่งผลต่อเรื่องของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เลยเนาะเพราะว่าถ้าบางทีท้องผูกที่เป็นมากๆอะไรเงี้ยค่ะมันส่งผลต่อการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัวได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะตามมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคือพูดง่ายๆคือเรื่องของการอั้นปัสสาวะเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องการอั้นนิดนึงคือถ้าปวดปุ๊บต้องเข้าห้องน้ำถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะถูกเลยค่ะ
1: ก็คือดูแลเรื่องของการเข้าห้องน้ำให้เป็นปกติแล้วก็ฝึกให้เป็นนิสัยด้วย
0: ใช่ค่ะรวมถึงดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะ
1: คือถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยก็ส่งผลเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์
0: ก็อาจจะส่งผลร่วมด้วยค่ะว่าแบบเหมือนกับกินน้ำน้อยด้วยมีการอั้นปัสสาวะด้วยก็อาจจะยิ่งทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมากขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ขาที่นี้คือต้องบอกว่าบางคนอั้นปัสสาวะเวลากลางคืนนะคะแล้วแบบว่าไม่ได้ไปห้องน้ำคือหลับไปเลยก็พยายามฝืนอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาอีกทีนึงจะเริ่มปวดนะคะที่บริเวณเขาเรียกว่าท้องน้อยหรือว่าบริเวณหลังตรงเอวอะไรเงี้ยอันนี้คือเริ่มเป็นอาการที่ต้องไปพบแพทย์แล้วหรือยังหรือว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: จริงๆถ้ามีอาการเหมือนปวดเบ่งหรือว่ามีอาการปวดหลังร่วมด้วยค่ะก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอาจจะมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ก็แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจปัสสาวะว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าค่ะเพราะว่าพอเราอั้นปัสสาวะเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เวลาที่พอจะตั้งใจจะปัสสาวะจริงๆอาจจะแบบปัสสาวะไม่ออกได้เหมือนกันนะคะหรือว่ามีอาการปวดเบ่งใช่หรือบางคนถ้าเป็นเยอะถึงขั้นแบบติดเชื้อที่ขึ้นไปที่ไตเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดบริเวณหลังได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะทีนี้สำหรับเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสังเกตอาการว่ารุนแรงแค่ไหนแล้วต้องพาเด็กๆมาพบคุณหมอคะ
0: คือจริงๆถ้าเริ่มมีอาการของกระเพาะปัสสาวะที่ผิดปกติอย่างเช่นปวดแล้วปวดแสบขัดต้องเบ่งหรือว่าลักษณะปัสสาวะผิดปกติไปจริงๆก็แนะนำว่าถ้าสังเกตอาการแป๊บหนึ่งถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีไข้ร่วมด้วยเช่นแบบเหมือนมีอาการของกระเพาะปัสสาวะและมีไข้ร่วมด้วยอันเนี้ยจะยิ่งส่งเสริมว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็ควรจะมาพบแพทย์ทันทีกับในอีกกรณีนึงถ้าเป็นในเด็กเล็กค่ะอย่างที่กล่าวไปว่าการมีการที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอาจจะมีแค่ไข้อย่างเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตอาการว่าถ้าเริ่มมีไข้โดยที่ไม่มีอาการอย่างอื่นแล้วก็กินยาลดไข้ดูอาการสักประมาณวันหนึ่งไม่ดีขึ้นก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะเพราะว่าการสาเหตุของไข้เนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็ได้เช่นกันค่ะ
1: ทีนี้มาถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าเมื่อสักครู่จะแอบถามไปแล้วแต่อยากให้อาจารย์สรุปนิดนึงว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในเด็กกับผู้ใหญ่มันมีความต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็คือในเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กก็คือไม่มีอาการอย่างอื่นเลยก็ได้นอกจากไข้ค่ะแต่ถ้าในเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยก็อาการจริงๆก็คล้ายๆผู้ใหญ่ค่ะว่าอาจจะมีอาการของกระเพาะปัสสาวะเช่นแบบปัสสาวะแสบขาดปัสสาวะแล้วซ่องเบ่งหรือปัสสาวะกระปิดกระป๋อยแต่มีไข้หรือไม่มีไข้ร่วมด้วยก็ได้ขึ้นกับว่าตัวบริเวณที่ติดเชื้อเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนค่ะถ้าเป็นที่กระเพาะปัสสาวะเองไม่ได้เข้าตัวกระแสเลือดเนี่ยก็อาจจะมีแค่อาการของกระเพาะปัสสาวะอย่างเดียวแต่ว่าถ้าติดเชื้อขึ้นไปถึงไตมีอาการทางก็อาจจะแบบมีการติดเชื้อของร่างกายร่วมด้วยก็อาจจะมีไข้ออกมาให้เห็นค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าในเด็กโตเองก็อาการแทบจะคล้ายๆของผู้ใหญ่เลยค่ะใช่แต่ว่าบางทีเด็กเองก็อาจจะไม่มีพวกแบบปวดหลังอะไรงี้ให้เห็นก็ได้ค่ะ
1: ถามอาจารย์นิดนึงว่าสมมติติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้ว

0: ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยแนวทางการรักษาในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะทานยาหรือว่าอะไรยังไงได้บ้าง
1: ค่ะคือขึ้นกับอาการร่วมด้วยค่ะคือถ้าสมมติว่ามาด้วยไข้เลยแล้วโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อาจจะกินยาเองไม่ได้หรือว่าแบบมีสงสัยว่าการติดเชื้อรุนแรงการรักษาเนี่ยหนึ่งคือเราให้ยาต้านยาปฏิชีวนะเพื่อจัดการตัวเชื้อแบคทีเรียค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นรูปแบบฉีดหรือรูปแบบกินก็ได้ก็คือขึ้นกับอายุขึ้นกับความรุนแรงค่ะแต่ถ้าว่าเป็นในเด็กโตที่อาการอาจจะไม่ได้มีไข้อะไรชัดเจนแต่ว่ามีแค่ปัสสาวะแสบขัดแล้วก็ตรวจมาเจอว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็จะเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินกลับไปกินที่บ้านได้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์หามีหลายคนสงสัยไปพบแพทย์แล้วคะมันจะหายเองได้ไหมคะปฐมพยาบาลเองไปหรือทานน้ำเยอะๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือถ้าเป็นเฉพาะกระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงๆส่วนหนึ่งอาจจะหายเองได้หมายถึงว่าถ้ากินน้ำไม่เพียงพออะไรอย่างนี้บางทีการติดเชื้อมันแบบเหมือนไม่เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะหายเองได้แต่ว่าถ้าเราดูสักวันสองวันไม่ดีขึ้นแสดงว่ามันไม่หายเองแล้วก็อาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อรับยาฆ่าเชื้อตรวจเพิ่มเติมแล้วก็รับยาฆ่าเชื้อค่ะอาจจะถ้าเป็นเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะพอดูอาการได้สักวันสองวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอาการมันไม่หายไปก็ควรไปพบแพทย์ค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตถามอาจารย์ว่าจริงๆพฤติกรรมแบบไหนในแต่ละวันในการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคนที่มันอาจจะทำร้ายไตโดยที่เราไม่รู้ตัวได้บ้างเนี่ยค่ะจะได้มาดูแลตัวเองกันหน่อยว่าเราจะได้หยุดทำพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะ
1: ค่ะก็พฤติกรรมหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของการอั้นปัสสาวะเนี่ยแหละค่ะว่าแบบคือบางทีในแต่ละวันทั้งในเด็กผู้ใหญ่เราเร่งรีบเนาะหรือว่าแบบเล่นเรียนนานหรือว่าเล่นเพลินอะไรอย่างนี้ทำให้เราแบบอั้นปัสสาวะไว้หน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปอะไรเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมแค่สั้นๆหน่อว่าจริงๆแล้วมันส่งผลต่อการติดเชื้อได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะนั้นการอั้นปัสสาวะก็เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการท้องผูกค่ะบางทีคุณพ่อคุณแม่เองอาจจะแบบไม่ได้สังเกตเรื่องของการท้องผูกของเด็กชัดเจนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดปกติมากนักอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่มีท้องผูกเป็นประจำหรือท้องผูกต่อเนื่องเนี่ยก็ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำก็คืออาจจะต้องดูเหมือนว่าสังเกตการขับถ่ายของลูกร่วมด้วยว่าแบบเหมือนถ่ายทุกวันไหมแล้วลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันเข้ากับเรื่องท้องผูกหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าถ่ายทุกวันแต่ว่าลักษณะเป็นก้อนแข็งก้อนเล็กเนี่ยจริงๆก็ยังเป็นอาการของอาการท้องผูกได้ค่ะมันก็อาจจะส่งผลทำให้มีเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในอนาคตได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะถามอาจารย์กันสักนิดนึงนะคะเรื่องของการติดเชื้อนะคะเมื่อสักครู่เราสังเกตว่าจริงๆปัสสาวะเป็นแบบขุ่นๆใช่ไหมอาจารย์แล้วถ้าเราดูสีหลายคนจะชอบแบบมีการเทียบสีเนาะทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ทำแต่เป็นความเชื่อซึ่งไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนว่ามันจะมีการแบ่งสีเข้มออกแบบส้มๆเลยอ่ะแล้วก็มาสีเหลืองเข้มมาสีเหลืองธรรมดาเหลืองใสๆแล้วก็จะมาเป็นแบบสีขาวใสอะไรเงี้ยค่ะถามอาจารย์นิดนึงแต่ละสีเนี่ยเราสังเกตเรื่องของการติดเชื้อได้ไหมคะหรือสีไม่ได้บ่งบอกการติดเชื้อแล้วแต่ละสีมันต่างกันยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ค่ะคือหลักๆสีของปัสสาวะเนี่ยมันขึ้นกับปริมาณน้ำที่กินกับตัวอาหารที่กินด้วยเพราะฉะนั้นแค่สีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้บ่งบอกการติดเชื้อชัดเจนค่ะเพราะว่าถ้าเรากินน้ำน้อยสีก็จะเข้มมากขึ้นได้บางทีอาจจะเห็นเป็นแบบเหลืองเข้มๆเลยได้ถ้าบอกกินน้ำน้อยมากๆหรืออาหารบางอย่างก็อาจจะทำให้สีปัสสาวะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสีเองจะไม่ได้ชายอาจจะไม่ได้บ่งบอกการติดเชื้อแต่ว่าความขุ่นหรือตะกอนที่มากับปัสสาวะเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าน่าจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า
0: ขุ่นเมื่อไหร่คือติดเชื้อ
1: ใช่ใช่ค่ะคือถ้าขุ่นน่ะน่าสงสัยติดเชื้อแต่ว่าถ้าไม่ขุ่นก็ไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อก็ต้องมาตรวจปัสสาวะอยู่ดีถ้าสงสัยใช่
0: ตอนแรกเข้าใจว่าถ้าใสๆเลยเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้นะคะแต่ว่าใสเนี่ยคือไม่ติดเชื้อแต่ว่าบางคนบอกว่าคือปัสสาวะออกมาสีใสๆค่ะออกขาวไม่ได้เป็นมีสีเหลืองอะไรเท่าไหร่หรือเหลืองนอนมากๆแสดงว่าทานน้ำเยอะใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ทานน้ำถ้าถือว่าสีเหลืองอ่อนหรือใสก็คือบ่งบอกว่าเหมือนทานน้ำได้เพียงพอเพราะนั้นน้ำที่กินไปก็จะขับทางปัสสาวะค่ะแต่ว่าถ้ามีอาการของสงสัยการติดเชื้ออื่นๆเช่นแบบแสบขัดหรืออะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะปัสสาวะดูไม่ได้ขุ่นหรือดูค่อนข้างใสก็อาจจะไม่ได้ตัด สาเหตุว่าเป็นจากการติดเชื้อได้ชัดเจนสุดท้ายก็ควรจะ

0: ต้องตรวจตรวจปัสสาวะอยู่ดีค่ะ
1: ฉะนั้นก็คือจริงๆต้องดูอาการอื่นร่วมด้วยเช่นแสบคัดไหมมีการแบบปัสสาวะกระปิดกระปอยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
0: ใช่เลยค่ะถ้าในเด็กโตหรือในผู้ใหญ่ค่ะ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าแต่ละสีเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดอาหารคันกินด้วยอย่างบางคนทานวิตามินค่ะอาจารย์โดยเฉพาะวิตามินซีหรือวิตามินบีบ้างอะไรบ้างที่มันเป็นแบบสีออกเหลืองๆพอรับประทานเข้าไปแล้วปัสสาวะออกมาก็จะมีสีที่ค่อนข้างเข้มขึ้นบางทีเป็นเหลืองอ่อยเลยนะคะหรืออาจจะมีกลิ่นด้วยกลิ่นของตัวยาอาจารย
0: ์ใช่
1: อันนี้ถือเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคืออาหารเหมือนว่ายาบางอย่างอย่างที่เคยเจอมาอาจจะเป็นพวกวิตามิน B อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีกลิ่นที่จำเพาะของตัววิตามินได้เช่นกันค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนว่ากลิ่นที่เปลี่ยนไปคือถ้ามันเป็นกลิ่นของตัววิตามินเองก็ไม่ได้แปลว่าติดเชื้อแต่ว่าถ้าเป็นจากการติดเชื้อบางทีมันอาจจะเป็นกลิ่นฉุนๆค่ะที่แต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องเจอทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าติดเชื้อเองเนี่ยบางครั้งคุณพ่อคุณแม่จะให้ประวัติว่าแบบเหมือนลักษณะฉี่แบบดูมีกลิ่นฉุนมากกว่าปกติอะไรเงี้ยได้เหมือนกันถ้าตัวคุณพ่อคุณแม่เขาแบบสังเกตปัสสาวะของลูกทุกๆวันเขาจะพบว่าในบางครั้งกับในบางคนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่ากลิ่นผิดปกติก็เลยมาพบแพทย์อะไรเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสังเกตเขาเรียกว่าสีกลิ่นแล้วก็ความขุ่นด้วยแต่หลายคนเคยมีพูดในออนไลน์เหมือนกันนะคะในอินเทอร์เน็ตเรื่องของการเป็นฟองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หรือมันหมายถึงการขุ่นหรือเปล่าคะหรือไม่เกี่ยวเลยอยากให้อาจารย์เล่าประเด็นนี้สักนิดนึงค่ะ
0: ได้ค่ะคือการเป็นฟองเป็นคนละเรื่องกับความขุ่นค่ะแต่ถ้าเป็นฟองเนี่ยก็ผิดปกติเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแต่ว่าการเป็นฟองโดยที่เป็นฟองแบบที่ค้างไว้สักพักแล้วทิ้งเวลาไปสักพักแล้วไม่หายไปเนี่ยลักษณะปัสสาวะที่เป็นฟองจะเป็นอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นสงสัยโปรตีนรั่วทางปัสสาวะค่ะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าแต่ติดเชื้อเป็นคนละกลุ่มโรคกันค่ะแต่ก็ผิดปกติเหมือนกันควรจะมาพบแพทย์ค่ะ
1: หรือมีคนทานโปรตีนเข้าไปเยอะเกินไปหรือเปล่าคะอาจารย์มันออกมาจากทางปัสสาวะ
0: ไม่ค่อยค่ะคือใช่ส่วนมากมันจะเป็นความผิดปกติเป็นโรคที่เป็นโปรตีนรั่วทางปัสสาวะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคือมันจะเป็นฟองที่มันค้างอยู่นานไม่หายไปเลยอะไรเงี้ยคือบางครั้งถ้าเด็กแบบปัสสาวะแรงๆอะไรอย่างนี้บางทีมันก็จะเป็นฟองได้ชั่วคราวเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าลักษณะของโปรตีนรั่วทางปัสสาวะมันจะแบบเป็นฟองที่ค้างอยู่นานหรือไม่หายไปเลยประมาณก็จะเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้อาจารย์ได้ฝากถึงการดูแลสุขภาพรวมถึง คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลคุณน้องคุณหนูด้วยนะคะทั้งเรื่องของการดูแลบุตรหลานการสังเกตอาการต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าการป้องกันละกันที่จะดูแลตัวเราเองด้วยหมายถึงผู้ใหญ่ด้วยที่จะดูแลตัวเราเองไม่ให้เป็นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะในการดูแลสุขภาพลูกน้อยรวมถึงคุณพ่อคุณแม่เองหรือว่าในผู้ใหญ่นะคะว่าถ้าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พบได้เรื่อยๆในเด็กค่ะเพราะนั้นถ้าในเด็กเล็กเองข้อสังเกตก็คือถ้ามีไข้ที่สูงตลอดโดยที่ไม่มีอาการอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะต้องควรจะมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะเขาในเด็กเองอาจจะมีลักษณะปัสสาวะที่ผิดปกตินิดหน่อยอย่างเช่นมีความขุ่นขึ้นมีกลิ่นฉุนขึ้นหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้มีความผิดปกติของปัสสาวะชัดเจนก็ได้ในเด็กเล็กค่ะแต่ถ้าในเด็กโตที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีอาการทางกระเพาะปัสสาวะเช่นปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะแล้วรู้สึกไม่สูดหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระป๋อยอาจจะมีไข้หรือไม่มีไข้ร่วมด้วยก็ได้ถ้ารู้อาการสักวันนึงไม่ดีขึ้นก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะเพราะว่ามันเป็นอาการของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ส่วนการปฏิบัติตัวก็คือเน้นการกินน้ำให้เพียงพอไม่อั้นปัสสาวะแล้วก็ระวังอย่าให้มีท้องผูกค่ะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์คะรันเองก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกันการดูแลนะคะแล้วก็ได้แนวทางเทคนิคดีๆสำหรับการดูแลเรื่องของการติดเชื้อนะคะในทางเดินปัสสาวะเพื่อไม่ให้เราเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วก็ไม่เป็นกระเพาะปัสสาวะเสพด้วยแล้วก็ที่แน่ๆเลยไตเราก็จะดีตามมาด้วยนะคะแต่เรื่องของการดื่มน้ำเยอะๆอาจารย์คะถือว่าเป็นสิ่งดีใช่ไหมคะขออีกนิดเดียวค่ะ
0: ค่ะเป็นการดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะใช่ก็ถ้าตามคำแนะนำก็อย่างน้อยสัก 6-8 แก้วต่อวันใช่แต่ว่าการเยอะมากๆก็ไม่ดีค่ะแต่ว่าแค่อย่างน้อยให้เพียงพอในแต่ละวัน
1: ประมาณนี้เลยนะคะฉะนั้นแล้วก็

0: คืออย่าลืมสังเกตอาการลูกรักของคุณด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์แพทย์หญิงยานรินทร์ทันสิริพุทธิชัยท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์เมย์มากๆเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะและคุณผู้ฟังคะยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสนะคะวันนี้รันต้องขอขอบพระคุณทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ได้มีท่านคณาจารย์หมุนเวียนเปลี่ยนการให้ความรู้กับเราเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกๆเดือนเลยนะคะยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.
4: คำพ่อสอนรากฐานที่นับว่าสำคัญคือรากฐานทางจิตใจอันได้แก่ความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมอย่างหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงานให้ดีจนสำเร็จอีกอย่างหนึ่งเหตุใดจึงต้องมีความสุจริตและความมุ่งมั่นก็เพราะความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพุธที่11 มีนาคม 2524

0: คนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: ติดตามสถานการณ์เด่นกับการสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติที่ลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์ พันทวีและดร.นิติดันท์ พันทวี
2: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์ 16:00 นถึง 17:00 นกับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชู

0: ด็อกเตอร์สรจักรเกษมสุวรรณ
1: สโมสรคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัสFM 101.5 MHz ค่ะพวกเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะมาอยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอาราดาสุครันทศิษย์พร้อมด้วยทีมงานและแขกรับเชิญที่จะนำพาเอาเรื่องราวความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่แห่งนี้แหละค่ะในสโมสรคูณสุขแห่งนี้นะคะสำหรับสโมสรคูณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปพูดคุยรู้จักกับเรื่องราวดีๆโครงการหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามกันค่ะจะเป็นโครงการอะไรทำอะไรยังไงกันบ้างไปพูดคุยกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังไปจังหวัดมหาสารคามกันนะคะที่นี่เขามีโครงการดีๆเกิดขึ้นค่ะนะคะด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะทั้งในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่นมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะกับโครงการที่ชื่อว่าโครงการศึกษาพัฒนากลไกและแนวทางการเสริมสร้างคุณค่าศักดิ์ศรีและศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคอีสานค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณวราพรกรโสภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพสตบ้านกู่โนนเมืองตำบลกู่สันตรัตอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
3: สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
2: ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงโครงการกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่ทางรพสตมีโอกาสได้จัดทำเองและมีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับในหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะต้องให้ผอ.ช่วยแนะนำสักนิดนึงค่ะรพสตบ้านกู่โนนเมืองตำบลกู่สันตรัตอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะที่นี่เรามีบทบาทหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนทำอะไรยังไงกันบ้างในพื้นที่กี่หมู่บ้านจำนวนพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนคะผอ.คะ
3: ก่อนอื่นนะคะก็มารู้จักกันก่อนนิดนึงนะคะทุกท่านตำบลสันตลัดก็เป็นหนึ่งในตำบลในอำเภอนาดูนนะคะมีทั้งหมด9ตำบลเราจะเป็นตำบลขนาดไซส์ถ้านับก็จะเป็นไซส์เอ็มอะค่ะโรงพยาบาลส่งเสริ
2: ม
3: บ้านกู่นนเมืองก็เป็นหนึ่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนึ่งเดียวในตำบลนี้นะคะเพราะว่าในตำบลก็จะมี2หน่วยบริการของเรามี1หน่วยบริการมีประชากรที่ต้องมารับบริการกับเราอยู่ทั้งหมด9หมู่บ้านประชากรอยู่ประมาณ 3,800 เกือบ 4,000 นะคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าอยู่ในขณะที่ยังรับมือไหวใช่ไหมคะผอ.คะ
3: ก็ถามว่ารับมือไหวไหมก็ต้องดูที่บุคลากรด้วยค่ะหมดนะคะอยู่ที่เป็นข้าราชการอยู่5ท่านด้วยกันนะคะมีลูกจ้างอยู่ที่นะคะถามว่าครบตามจำเป็นในการดูแลไหมก็ยังไม่ครบอันนี้ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งในการที่เราต้องภาคีเครือข่ายในการทำงานถ้าพูดถึงเรื่องของบทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะเราก็จะด
2: ู
3: ตั้งแต่เกิดจนตายก็ว่าได้นะคะก็จะตั้งแต่ประเด็นในการการป้องกันควบคุมโรคการฟื้นฟูสภาพนะคะแล้วก็การว่าคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้เป็นประเด็นหลักนะคะซึ่งแต่ละประเด็นเนี่ยมันก็จะนำมาสู่สุขภาวะของประชาชนแต่เราอยู่พสตที่มีบุคลากร5คนนะคะเปรียบเทียบกับประชากรอยู่ที่ 3,800 กว่ากับ 3,900 เนี่ยไหมโดยบุคลากรเราไม่น่าจะได้อะค่ะถ้าเราไม่ได
2: ้
3: มีภาคีเครือข่ายอันนี้คือประเด็นการทำงานในพื้นที่เราค่ะ
2: อ๋อสำคัญด้วยเนาะในเรื่องของภาคีเครือข่ายนะคะนี่ก็เข้ามามีส่วนร่วมเป็นแรงหนุนเสริมกันได้อีกทางนึงนะคะแต่แน่นอนนะคะ

0: ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นท้องที่เองนั่นแหละสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะโรคภัยไข้เจ็บการดูแลสุขภาพก็เปลี่ยนไปนะคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับพื้นที่ที่เราดูแลอยู่เนี่ยค่ะเรื่องของสุขภาพอนามัยต่างๆเนี่ยค่ะผอ.คะ
1: ในเรื่องของสภาวะสุขภาพของตำบลกุสันตลัดก็ไม่น่าจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆในเขตอำเภอนาดูนเพราะมีลักษณะสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกันแต่ปัญหาที่เราเจอนะคะมากที่สุดนอกจากปัญหาอื่นๆที่เจอไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อโรคเรื้อรังซึ่งก็จะมีมากอยู่แล้วอำเภอนาดูนเป็นอำเภอต้นๆเลยจะเรียกว่าดีใจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะเราโรคเบาหวานความดันนี้เราขึ้นอันดับ1เลยก็จะบายุเลยก็ไม่น่าไม่น่าสบายใจเท่าไหร่อะค่ะในประเด็น
0: ไม่อยากให้ใครแซงใช่ไหม
1: อยากให้แซงอยู่ค่ะตอนนี้กำลังดำเนินกิจกรรมต่างๆเลยเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่นะคะซึ่งฝ่ายเดียวก็จะมีไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเรียนชุมชนโดยเฉพาะพี่น้องอสม.เข้ามาช่วยก็ขับเคลื่อนทำให้ปีนี้ลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ได้ดีพอสมควรอันนี้คือสภาวะสุขภาพแรกที่เป็นข้อหนักใจของบุคลากรแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของประชาชนส่วนข้อที่สองค่ะที
0: ่
1: มาแล้วเป็นเหตุให้ได้มาคุยกันวันนี้ก็คือเร
0: ื่
1: องสูงอายุเนาะ
0: โ
1: อ้สำหรับผู้สูงอายุของตำบลกู่สันตลัดนะคะอยู่ที่714รายณปัจจุบันที่ได้รับเงินสวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตลัดก็จะมีกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ตัวหนึ่งว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือยังของเราอยู่ร้อยค่ะตอนนี้อยู่ 17% ค่ะ
0: โอ้ใกล้ใกล้เต็มแล้วใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดตามเกณฑ์นั่นก็คือ 20%20% ก็คือเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นอ่ะแต่ถ้าเกินจาก 20% นั่นก็คือเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมคะสำหรับของที่กู่สันตราษนั่นอยู่ที่17และใกล้แล้วนะคะใกล้จะ20แล้วแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับผอ.
1: น่าจะมีโอกาสถึงเส้นชัยแน่ๆเพราะอัตราเกิดเรามีเด็กๆน้อยลงมากค่ะยิงตั้งครรภ์เนี่ยมีแค่6คนเองเยอะที่สุดในเขตอำเภอนาดูแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาตั้งครรภ์มาจากที่อื่นแล้วมาอยู่เราก็นับเป็นของเราหมด
0: เรานับเป็นของเราด้วยเพื่อเพิ่มปริมาณเด็กเกิดใหม่นะคะโอ้6คนต่อปีเองเหรอคะ
1: ต่อปีค่ะมีเท่านี้ค่ะ
0: โอ้อุ้ยน้อยมากจริงๆอุ้ยน้อยๆจริงๆนะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพียงภาพเล็กๆเนาะในตำบลในพื้นที่ตำบลในอำเภอนะคะพอมาฉายภาพใหญ่ทั้งประเทศก็ยิ่งน่าตกใจเข้าไปอีกแล้วเมื่อไปฉายภาพใหญ่ในระดับโลกจำนวนลดลงทั่วโลกเลยเหมือนกันนะคะจากสถิติข้อมูลเท่าที่ติดตามรับฟังข่าวคราวมานะคะสำหรับเราแค่พื้นที่ในตำบลเราก็ถือว่าน่าตกใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มขั้นเนี่ยเส้นชัยอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะ
1: จริงค่ะไม่น่า
0: ตอนนี้เราก็ต้องพูดไปนะคะให้สบายอกสบายใจกันไปเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนแน่ๆแล้วนะคะจึงเกิดโครงการกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะรองรับสังคมสูงวัยที่ใกล้เข้ามาซึ่งแน่นอนเรากำลังเผชิญกันอยู่และเรากำลังอยู่ในสังคมสูงวัยแต่มันจะมาเต็มขั้นแล้วก็เกินในระดับมาตรฐานอย่างไรนั้นมันเกิดขึ้นในระยะทางอันใกล้นี้แน่ๆสำหรับที่กู่สันตราษนั้นก็กำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มขั้นในระยะทางอันใกล้นี้เหมือนกันเพราะตอนนี้ 17% เข้าไปแล้วนะคะและแน่นอนค่ะนั่นก็เลยทำให้เกิดกิจกรรมโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือโครงการศึกษาพัฒนากลไกและแนวทางการเสริมสร้างคุณค่าศักดิ์ศรีและศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคอีสานตรงนี้เองค่ะสำหรับโครงการนี้ในส่วนของ

0: พสต.มีโอกาสเข้ามาร่วมกับโครงการนี้ได้อย่างไรแล้วเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรในโครงการนี้บ้างคะผอ.คะ
1: ก่อนที่จะถึงโครงการนี้ต้องเท้าความดูสตอร
0: ี่
1: นะคะว่าดิฉันเองค่ะเป็น CM หรือ Care Manager หรือผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวซึ่งทุกตำบลระบบนี้อยู่เดิมนะคะซึ่งเราก็พยายามที่จะทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นี้เราจะไปคิดถึงผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงเราจะตัดระบบซึ่งมันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น Caregiver ที่ต้องจัดแผนให้เขาดูแลรพสต.ก็จะมี CM ปัจจุบันนี้ก็มี CM ไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยมีการจัดองค์กรลงไปช่วยเหลืออันนี้เดิมคือแบบนี้แล้วก
0: ็
1: ส่วนหนึ่งนะคะที่ทำเนี่ยมันเป็นการเซตระบบโดยส่วนกลางว่าถ้าระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยต้องทำแบบนี้นะ1 2 3 4 5ในส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดสังคมเนี่ยเราก็จะสนับสนุนให้เขามีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพตนเองส่วนใหญ่ที่ยมทำกันก็จะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุท่านผู้ฟังน่าจะเห็นในหลายพื้นที่เน
0: า
1: ะที่ทำ
0: ได้ยินค่ะ
1: แต่มันมีตรงนี้ค่ะที่ทำให้เราได้มาร่วมกิจกรรมมันมีติดบ้านติดเตียงฉันก็ไม่ได้ติดหรอกโรงเรียนผู้สูงอายุฉันก็ไม่พร้อมที่จะไปฉันยังไม่มีกำลังที่จะไปด้วยอย่างบ้านคนเดียวมีภาระนอกจากจะสูงอายุมีภาวะเจ็บป่วยเช่นบางด้านก็เป็นของตัวเองมีลูกเป็นมีโรคเป็นของตัวเองแล้วยังมีภาระเรื่องเลี้ยงหลานบางอย่างพื้นที
0: ่ค่ะ
1: การอพยพย้ายถิ่นไปทำงานตรงนี้เพื่อที่จะส่งเงินมาให้คนที่อยู่บ้านได้ใช้สอยกันอันนี้ก็เป็นประเด็นทำให้คนกลุ่มนี้เขายังขาดการเข้าถึงบริการหรือว่าขาดการทำกิจกรรมที่จะทำให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวสมศักดิ์ศรีเป้าหมายของการที่เราจะดูแลผู้สูงอายุก็คือให้เขามีสุขภาพเหมาะสมกับวัยกับอายุนอกจากสุขภาพกายก็สุขภาพใจซึ่งมันก็ต้องมาด้วยปัจจัยของสิ่งแวดล้อมปัจจัยของสังคมทีนี้เราก็ทำในมุมของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตามบทบาทภาระงานของรพสต.ในบทบาทของร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลในระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแต่เรายังไม่มีใครมาทำจุดนี้ซึ่งก็พอดีที่ทางโครงการนะคะนำโดยคุณเสาสินเพ็งสุวรรณเนี่ยได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเวทีประชุมการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุปกติซึ่งเราก็จะมีการประชุมอยู่แล้วปีละ4ครั้งก็มานำเสนอพอมานำเสนอเนี่ยทางคณะกรรมการซึ่งตัวฉันเองเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนั้นอยู่ก็มีความสนใจว่าอยากจะช่วยในกลุ่มที่ถ้าดูแล้วก็เหมือนมันเป็นจุดโบหรือจุดดำที่ใครยังเข้าไม่ถึงเขาอะเพราะว่า700กว่าคนการที่จะเข้าถึงเนี่ยมันก็ต้องใช้สัพพะกำลังแล้วก็ใช้หลายๆกลวิธีในการที่จะเข้าไปดูแลเพราะปัจจุบันนี้เราก็ดูแลกลุ่มติดบ้านติดเตียงกลุ่มติดสังคมที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้กลุ่มที่โบนี่ยังไม่มีใครทำก็เลยทำให้ที่ประชุมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรพสต.ที่เข้าไปมีบทบาทแต่คณะกรรมการทั้งหมดให้ความสนใจแต่เนื่องด้วยรพสต.สต.เนี่ยมีบทบาทเรื่องการส่งเสริมสุขภาพอยู่แล้วการฟื้นฟูสุขภาพและเราเองยังเป็นกลไกหลักในการดูแลผู้สูงอายุเพราะเป็นผู้ดูแลระบบนะคะหรือ CM เราถึงได้เข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะอันนี้คือจุดที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมจากการขายไอเดียของคณะทำงานแล้วเป็นไอเดียที่เรารออยู่เหมือนกันมันคลิกกันพอดีค่ะในวันนั้น
0: ค่ะทราบว่าตัวนี้เป็นเหมือนพื้นที่เป็นโครงการนำร่องใช่ไหมคะซึ่งทำในระยะสั้นๆแต่ก็ได้ผลในระดับหนึ่งสำหรับผลลัพธ์ที่ได้หลังจากที่ได้เริ่มทำแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตอบโจทย์กับคนในพื้นที่ของเรามากน้อยแค่ไหนคะ
1: เล่าให้ฟังว่ามีวิธีการทำงานยังไงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เห็นผลว่าผลลัพธ์ที่เรามองเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงได้ผลจริงนี่คืออะไรพอเราขายไอเดียเสร็จเนาะเราก็เลยมาตั้งคณะทำงานซึ่งนี่คือจุดแรกๆที่ดิฉันมองว่าเป็นจุดสำคัญผู้สูง

งอายุเขาจะมีภาวะพึ่งพิงไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยเขาก็จะมีการตั้งคณะทำงานเนี่ยคณะทำงานจะเป็นกลุ่มที่มีจิตอาสาทั้งเป็นอสมและไม่ใช่อสมเราตั้งไว้11คนนะคะเพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุแล้วให้กลุ่มเหล่านี้ได้ไปสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่มี

0: นะคะไม่เข้าสังคมเพื่อนไม่มีเพื่อนที่จะคุยด้วยอันนี้เราก็เรียกว่าสีแดงเพราะฉะนั้นของเรื่องของสุขภาพเท่านั้นนะคะบางคนก็จะอยู่กับครอบครัวลูกหลานบางคนติดสารเสพติดอย่างนี้เป็นต้นเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มสีแดงได้ถึงแม้เขาจะดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งก็ตามพอแบ่งได้เราก็เอามาคุยกันซึ่งก็จะมีแบบฟอร์มตำรวจตั้งแต่ร่างกายสุขภาพจิตสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆสังคมเศรษฐกิจพอสอบถามได้เสร็จเราก็เอามาคุยกันแล้วก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มในประเด็นที่เรายังมองไม่เห็นประเด็นที่เราทำกับผู้สูงอายุแล้วมองว่าแตกต่างจากการทำงานปกติก็คือว่าเราไปถามว่าเขาต้องการอะไรซึ่งปกติเวลาเราทำงานเราไม่ค่อยถามเราจะจัดกิจกรรม
1: ต้องค่ะ
0: คุณเจ้าร
1: อบนี้ได้ถามก็ดีใจนะ
0: ค่ะเพราะ ถามเขาก็อุ้ยมีคนมาถามฉันด้วยเขาก็ให้การตอบรับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ชนบทเนี่ยเขาจะมีสัมพันธภาพกับบุคลากรสัมพันธภาพกับคนที่อยู่ต่างถิ่นเข้ามาแม้กระทั่งคนที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยได้มาหากันเนี่ยเขาโอเคนะคะในการที่ไปถามนี่เป็นการสุดสภาพสุดแรกแล้วถามว่าคุณย่าที่วิทยุต่อไปนี่คุณย่าอยากเป็นจังไหนมีเป้าหมายชีวิตจะ
1: อ
0: ันนี้เป็นไม่มีใครถามผู้สูงอายุเลยจะมีแต่ถามว่ากินข้าวหรือยังมีโรคประจำตัวหรือยังไปหาหมอประมาณแต่จะใครถามว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยในอนาคตเขาอยากเป็นยังไงเพราะทุกคนจะมองว่าผู้สูงอายุนี่คือไม้ใกล้ฝั่งเราไม่ต้องถามก็ได้เดี๋ยวก็ถึงเองตรงนั้นจริงๆไม่คนมีเป้าหมายทุกคน
1: เ
0: พื่อในใจแต่ว่าไม่ถูกดึงออกมาเพราะว่าการที่จะจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าเนี่ยมันต้องวัดกันการอยู่ยังไงพอถามปุ๊บเขาก็มองนะพอได้ไปถามด้วยตนเองด้วยกับทีมก็มองอ่
1: ะ
0: เขาก็งงไม่มีใครถามทีมงานเราก็ไม่ถามพอถามเสร็จเขาก็ว่าโอ้อยากอยู่ดีไม่แห้งอยากมีมูเว้าอันนี้คือคำพูดอยากมีรายได้พ่อเลี้ยงจะของอันนี้คือสิ่งที
1: ่โอ้ค่ะ
0: ตอบอยากมีมูเว้าอยากมีรายได้พ่อที่เลี้ยงจะของแสดงว่าเขาไม่ต้องการรวยเขาต้องการอยู่อย่างมีความสุข
1: นี่คือความต้องการซึ่งไม่มีใครไปถามผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านั้นเลยพอได้มีคนถามโอ้ได้ทีมีคนถามจะทีเนาะสิ่งนี้แหละที่ต้องการซึ่งในส่วนของแนวทางกระบวนการของโครงการนี้ก็ไปตอบโจทย์ตรงนี้ได้พอดีใช่ไหมคะผอ.คะ
0: เราก็ไม่เคยถามค่ะเราก็เพิ่งเข้าใจว่ามันจริงๆก็ไม่ใช่ว่าคนมีผู้สูงอายุก็ต้องมีแต่เราไม่ถามเราจะถามเด็กมากกว่าว่าโตขึ้นอยากเป็นแต่เราไม่ได้ถามผู้สูงอายุว่าบ้านปลายชีวิตเขาอยากมีชีวิตยังไงชีวิตที่เหลืออยู่เขาอยากจะอยู่ยังไงอันนี้จะไม่ค่อยมีใครถามพอถามเสร็จเราก็ต้องกลับมาย้อนมาโอ้กิจกรรมที่เราทำเนี่ยตอบสนองเขาหรือยังพอได้แบบถ้าทำงานนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าเราจะเซตกิจกรรมยังไงโดยเอาตัวแทนผู้สูงอายุที่เป็นเป้าหมายที่เราไปสำรวจ100คนเนี่ยเข้ามาวางแผนกิจกรรมด้วยซึ่งกิจกรรมเนี่ยเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพทั่วๆไปเรามีให้เขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมการออกกำลังกายนู่นนี่นั่นก็ทำได้แค่บางคนก็ทำได้ตามลักษณะของร่างกายความเสื่อมหรืออะไรระยะเวลาผู้สูงอายุเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้คิดโดยเฉพาะประเด็นของหน่วยบริการก็คือการสร้างอาชีพที่เหมาะกับเขาไม่ใช่อาชีพที่อยากให้เขาทำส่วน
1: อ
0: าชีพปุ๊บเราก็บอกเลี้ยงกบเลี้ยงปลาทำนู่นทำนี่แล้วก็เรียกผู้สูงอายุมาอบรมหรือเรียกกลุ่มต่างๆเขามาอบรมซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทำบางคนเขาไม่ต้องการที่จะมีรายได้แต่เขาต้องการทำเพื่อให้เขามีคุณค่าพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราทำอะไรบางคนก็ฉันจะสานสวิงฉันสานสวิงเพื่ออะไรฉันสานสวิงเพื่อให้มีคนอื่นเข้ามาดูงานฉันมาอยู่เป็นฉันจะเลี้ยงกบมีรายได้ไหมไม่มีรายได้ฉันไม่สนใจแต่ทุกวันที่ฉันไปให้อาหารกบไปให้อาหารปลาเนี่ยฉันมองดูมันแล้วเพลินดีนะอะไร
1: ต้องมีความสุขค่ะ
0: จัดผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนี้อยากทำนี้กลุ่มนี้อยากทำนี้กลุ่มนี้อยากทำนี้ท้ายกิจกรรมเรื่องอาชีพเป็นตัวเชื่อมประสานของกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละวง ซึ่งเขาก็จะเลือกของเขาเองในแต่

0: ละบ้านและบางบ้านเขาก็จะมีวงของเขาแล้วเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันไปหากบมันยังไงไก่ยังไงอะไรยังไง
1: คะก็มีเรื่องชวนคุยกันเนาะคนคอเดียวกันใช่ไหมพ่อแบบนั้นนะ
0: คุยกันได้ทั้งวัน
1: ก็ไม่เหงาแล้วทีนี้ได้ออกจากบ้านมาคุยกันเรื่องเดียวกันพ่อเหลือ2นาทีสุดท้ายอยากให้พ่อช่วยฝากไว้เนาะสำหรับสิ่งที่ทำมานะคะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในเหตุแล้วแหละนะที่พ่อเล่าให้ฟังนะแล้วทราบว่าโครงการนี้กำลังจะสิ้นสุดโครงการลงแล้วนะคะมีแนวโน้มไหมว่าจะดำเนินการกันต่อสารต่อทำกันต่อไปยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2นาทีสุดท้ายสิ่งที่อยากฝากเชิญเลยค่ะ
0: กลัวหมดเวลาค่ะกลัวไม่ได้พูด พอดีได้สรุปบทเรียนแล้วก็ท่านนายกนะคะท่านเป็นคนรุ่นใหม่เนาะท่านก็มาฟังท่านก็เลยบอกว่าท่านอยากสนับสนุนกิจกรรมนี้ต่อเนื่องโดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาซับ ส่วนหนึ่งก็มาจากกองทุนสุขภาพและอีกจุดแน่ คือมาจากกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มจิตอาสาที่เขาพอมีกำลังทรัพย์อะค่ะมาช่วยผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะมีการประมาณมีการบริจาคเอามาตั้งเป็นกองทุนเพื่อจะสนับสนุนให้กิจกรรมนี้มันยังขับเคลื่อนไปได้ซึ่งผู้สูงอายุบอกเลยค่ะว่าตอนไปเยี่ยมเขาอ่ะเขาแบบประกายแววตานี่ต่างจากเดิมที่ไปถามเลยคือเขาดูสนุกสนานขึ้น
1: ดู
0: ก็เลยอ๋อมันใช้ได้กว่าการที่พาออกกำลังกายด้วยซ้ำไปเขาก็จะมีโมงอ่ะแต่ว่าเดินแบบมีเป้าหมายมีเพื่อนมันก็จะทำได้นานขึ้นนี่ค่ะ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งโครงการที่เข้ามาเติมเต็มเนาะให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ของเรานะคะที่บ้านกู่โนนเมืองตำบลกู่สันตารัตน์เนาะที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเนาะใครจะไปคิดเนาะอยู่บ้านไม่เคยมีใครถามเนาะอันนี้แหละสิ่งที่อยากจะทำมาถามสักทีสิชวนทำด้วยนะอะไรเงี้ยนะได้เงินมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แหละแต่เนี่ยมันคือความสุขของบ้านปลายชีวิตนะที่หลายๆคนอาจจะรออยู่ตามหาอยู่หรือโหยหาอยู่ก็เป็นได้นะคะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆเนาะโดยเฉพาะฟังช่วงท้ายๆนี่ฟังไปยิ้มตามไปเลยค่ะพ่ออยากไปเห็นบ้างจังเลยเนาะมีโอกาสอยากจะไปเยี่ยมเยียนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากกันนะคะกับโครงการศึกษาพัฒนากลไกและแนวทางการเสริมสร้างคุณค่าศักดิ์ศรีและศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคอีสานนะคะโดยผู้ที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันในวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะผอ.วราพรกรโสภาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพสต.บ้านกู่โนนเมืองตำบลกู่สันตรัตน์อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะเป็นกำลังใจให้ผอ.แล้วก็ทุกท่านนะคะทั้งกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ดำเนินโครงการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สุขที่ได้ให้ชื่นใจที่ได้แบ่งปันติดตามรายการสโมสรคุณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz
3: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
4: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะ เราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย้อนล้ำลึกถึงช่วงเวลาแห่งความประทับใจเมื่อเสียงดนตรีพระราชทานยังคงก้องกังวานอยู่ในความทรงจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดความทรงจำที่ประทับใจวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าและเสียงดนตรีที่ยังคงบันทึกไว้อยู่ในหัวใจพบกับการแสดงของวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬา CU Band นิสิตเก่าจุฬาสมาชิกวงอสวันศุกร์พร้อมแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์และการรวมตัวของวงบิ๊กแบนด์จากมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จทรงดนตรีกับวงดนตรี O4U Band พร้อมชมการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมร่วมฟังการขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบทเพลงอันไพเราะอีกมากมายชมการถ่ายทอดบรรยากาศคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์จากหอประชุมจุฬาในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เวลา 14:00 นทาง Facebook Fanpage และ YouTube จุฬาลงกรณ์ University และเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาโทร02-218-7041หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook CU Bank
5: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
6: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
5: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
6: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
5: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
6: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
5: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
6: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
5: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
6: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
5: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
7: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
6: โหลดกันเยอะๆนะคะ
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
4: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
8: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
9: สวัสดี ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะเช่นเคยค่ะรับฟังกันได้ผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สมรรังสุนทรและดิฉันจารุพรอภารัตน์ค่ะ
10: สวัสดีค่ะ

0: ดี้ค่ะวันนี้ก็เช่นเคยเอาเรื่องราวหลากหลายมาฝากกันแต่เรื่องแรกขอชวนพูดถึงก็เป็นการครบรอบเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งของโลกที่ก็ครบรอบกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะพูดกันไปก็น่าจะคุ้นกันดีกับเหตุการณ์วันที่11กันยายนก็ถ้าเกิดเป็นอีกชื่อนึงที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูก็หนีไม่พ้น9/11
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนั้นก็มีกลุ่มก่อการร้ายก็ทำการยึดเครื่องบินแล้วก็นำเครื่องบินเหล่านี้พุ่งชนตึกใหญ่ๆสถานที่สำคัญของสหรัฐก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนด้วยกันนะคะเป็นเหตุการณ์แบบสะเทือนขวัญแล้วก็ช็อกโลกมากๆแล้วก็มันเป็นการพลิกโฉมแล้วก็เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างของโลกเราคือไม่ใช่แค่ที่ในสหรัฐนะแต่เป็นกันแบบแทบจะทั่วโลกเลยก็นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตัวสหรัฐเองก็มีการพิจารณาเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินหลังจากที่ผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าเหตุการณ์นั้นก็ทำให้เวลาจะขึ้นเครื่องแต่ละทีก็แบบยุ่งยากกว่าเดิมเยอะแต่คือดิฉันเกิดไม่ทันเหตุการณ์เออเกิดทันแต่ว่า
0: แต่แค่
1: แต่ว่ายังเด็กอยู
0: ่โอ้ยยังจะแอปเนียนนะแอปเนียนเป็นเด็ก
1: จำเหตุการณ์ไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นเห็นว่าถ่ายทอดด้วยคนก็แบบได้เห็นกันหมด
0: ค่ะ
1: แล้วพอยกระดับความปลอดภัยขึ้นใช่ไหมคะพอผ่านมาปุ๊บก็เป็นอีกข่าวใหญ่ของการบินนะคะเพราะว่าพอผ่านมาแล้ว25ปี
0: ค่ะ
1: ก็พิจารณาที่จะเหมือนดึงบรรยากาศเก่าๆที่เคยถูกสั่งห้ามให้เหมือนย้อนกลับมาอีกครั้งก็คือบรรยากาศที่เคยมีก่อนที่จะเกิดเหตุวินาศกรรม11กันยายนนะคะทางสำนักงานความปลอดภัยการขนส่งสหรัฐหรือว่า TSA นะคะออกมาประกาศว่าอีกไม่นานนี้เนี่ยจะอนุญาตให้คนที่ไม่มีตั๋วเครื่องบินสามารถเดินผ่านจุดตรวจเพื่อเข้าไปส่งหรือว่ารอรับญาติหรือคนรักถึงประตูเครื่องบินได้แล้วคือเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้ไงแบบเข้าไปได้แต่ว่าพอเกิดเหตุปุ๊บก็ต้องมีตั๋วเท่านั้นถ
0: ึ
1: งจะต้องผ่านจุดเข้าไปได้นะคะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ผู้โดยสารบางกลุ่มเนี่ยสามารถนำขวดน้ำเต็มขวดผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยได้ด้วยซึ่งนับเป็นการยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าของเหลวที่ใช้มาตั้งแต่ปี2006นะคะหลังจากเคยมีแผนก่อการร้ายใช้ของเหลวแฝงมาในขวดเครื่องดื่มในยุคนั้นซึ่งเราเป็นสนามบินก็ต้องรีบกินให้หมดนะ
0: ไม่กินก็ต้องเททิ้งอ่ะมีอยู่แค่นั้นเลย
1: แล้วถังขยะแถวนั้นก็จะแบบขวดน้ำแก้วน้ำ
0: อย่างบ้านเราที่ดิฉันจำไม่ผิดสุวรรณภูมิเนาะตรงบันไดที่ใครหลายคนบอกว่าเป็นบันไดวัดใจอ่ะข้างบนมันจะมีเหมือนตอนนี้มันจะมีแบบเป็นเชิงคล้ายๆแบบเหมือนซิงค์ล้างมือแต่เอาไว้เทน้ำเฉยแบบก่อนที่จะเข้าไปถึงแบบจุดตรวจสัมภาระก็คือขึ้นบันไดไปปุ๊บมันจะมีขวามือถ้าดิฉันจำไม่ผิดนั่นแหละบ้านเรามีเป็นแบบนั้นบางที่ก็ทุกคนก็ทิ้งทั้งขวดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าเหมือนพอเข้าไปแล้วบางที่มันจะมีให้เติมน้ำได้ไง
0: ใช่
1: แต่แบบถ้าเข้าไปซื้อข้างในราคาก็อาจจะค่อนข้างสูง
0: สูงมากไม่ใช่ค่อนข้างสูงคุณผู้ฟังสูงมากแต่ยังสุวรรณภูมิยังโชคดีนะคือดิฉันอะจำไม่ได้ว่าอาคารเก่าอะมันจะมีร้านขายเครื่องดื่มที่ขายน้ำที่มันจะพอราคาถูกไหมอาจจะมี
1: ค่ะ
0: เป็นบางร้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาคารใหม่อะมีแน่ดิฉันไปซื้อมาแล้วคือไม่ได้อยากกินนะแต่มันถูกดิฉันก็เลยซื้อไว้แบบเอ้ยเราได้ซื้อน้ำราคาถูกในสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยแต่ถ้าดอนเมืองดิฉันยังไม่เห็นดอนเมืองน้ำเปล่าที่ดิฉันไปมาล่าสุดขวดละ30บาท
1: ใช่มันถือว่าแพงเนาะเมื่อเทียบกับข้างนอกอ่ะ
0: ใช่แต่ก็นั่นแหละก็เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยนั่นแหละ
1: แล้วถ้าไปดูสหรัฐหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้าทำแบบนี้แบบผ่อนคลายมาตรการเอ่ยใดจะทำให้มาตรฐานความปลอดภัยละหลวมหรือเปล่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบินนะคะให้สัมภาษณ์ BBC เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าขึ้น ก็เลยสามารถแบบปรับเปลี่ยนอะไรได้คือไม่ใช่การลดมาตรฐานความปลอดภัยอ่ะโดยกลุ่มคนที่จะได้สัมผัสความเรียกว่าความสะดวกนี้ก่อนใครนะคะคือผู้โดยสารที่เข้าร่วมโครงการ TSA PreCheckของที่สหรัฐนะคะคือคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาจะมีหมายเลขเรียกว่า known traveler number นะคะเป็นกลุ่มคนที่ผ่านการตรวจสอบประวัติแล้วก็ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากรัฐบาลสหรัฐอยู่แล้วคือใช้สำหรับคนที่แบบต้องรีบเช็คอินอะแบบด่วนๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไปลงทะเบียนไปตรวจประวัติไว้ก่อนพอถึงเวลา

0: แล้วก็ไม่ต้องรอเข้าได้เลย
1: แต่ดิฉันว่ามันก็แอบยังแอบเสี่ยงอยู่ดีอะความรู้สึกตัวเองนะแต่ก็ต้องรอดูแหละเผื่อจะมีข้อยกเว้นมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่า
0: ก็ถ้าคนที่มีหมายเลขเนี่ยเขาบอกว่าปกติก็จะสแกนผ่านจุดตรวจเร็วกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแล้วถ้าเริ่มใช้อันนี้นะคะคนที่มีหมายเลขเนี่ยเราต้องการเข้าไปส่งคนที่เกตแบบไปส่งครอบครัวไปส่งคนรักอะไรเงี้ยไม่มีตั๋วก็สามารถทำได้แต่ว่าต้องยื่นขอทางออนไลน์ล่วงหน้า 1-3 วันก่อนวันเดินทางโดย TSA นะคะประกาศว่าโครงการนี้เขาใช้ชื่อว่าเกตไซต์ TSA Precheck เนี่ยจะเปิดให้บริการใน13สนามบินทั่วสหรัฐเป็นการนำร่องแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเรียกว่าจะช่วยให้การกลับไปส่งหรือว่ารับคนรักที่ประตูเครื่องบินหรือว่าการนัดเจอเพื่อนช่วงแวะพักเครื่องหรือเข้าไปนั่งทานอาหารหรือว่าช้อปปิ้งในสนามบินเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นแบบเป็นการดึงบรรยากาศเก่าๆที่เคยมีมาแล้วในอดีตนะกลับมาอีกครั้งซึ่งนี่ก็ที่ฉันว่าดีนะเพราะว่าบางทีเพื่อนบินมาแล้วแบบรอต่อเครื่องอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ที่นั่นแล้วแบบเราไม่มีตั๋วเราก็เข้าไปหาได้ไง
1: อ่ะใช่มันอีกแง่หนึ่งมันก็ดีแหละเพราะว่าอย่างบางทีแบบดิฉันมองว่าถ้าเกิดว่าคนที่นั่นต้องเดินทางไกลอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ครอบครัวคนที่เขารักคนที่รักอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะแบบอยู่ด้วยกันวินาทีสุดท้ายอ่ะ
0: ใช่เรานี่ได้ไปส่งถึงแบบประตูเครื่องเลยอ่ะ
1: ตื่นเต้นนะ
0: คิดดูสิตอนได้ถ่ายคลิปอย่างเงี้ย
1: ได้แล้วคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์เอาม
0: ีคุณเจฟฟ์ไพรส์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางการบินเนี่ยเขาบอกกับ BBC ว่าถ้าย้อนกลับไปตอนเหตุการณ์11กันยายนเนี่ยกฎที่ห้ามคนไม่มีตั๋วเข้าเกตเนี่ยมีเป้าหมายก็คือลดจำนวนคนที่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบอ่ะคือเจ้าหน้าที่จะได้โฟกัสกับคนที่เดินทางจริงๆทำให้แบบแล้วก็แถวจะได้ไม่ต้องยาวด้วยอ่ะ
1: นี่ขนาดจำกัดแล้วนะ
0: ใช่บางทีคือกลัวมากว่าจะไปไม่ทันนะ
1: เรายิ่งเครื่องลำใหญ่อ่ะคุณมันยิ่งแบบบางทีที่ฉันต่อจนไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ขึ้นเครื่องไหม
0: ใช่แล้วบางทีเห็นแถวเราท้อเลยอ่ะ
1: ท้อจริง
0: แต่บางทีเผื่อเวลามาแล้วแต่เห็นแถวแล้วแบบโอ้โหจะเข้าไปทันไหมเนี่ย
1: อันนี้ที่ฉันเล่าประสบการณ์ส่วนตัว
0: ค่ะ
1: ที่สนามบินเถาหยวนสักที่ฉันจำไม่ได้ปี2ปีที่แล้วคุณไปถึงสนามบินตามเวลาที่แบบเราควรจะไปกันนะล่วงหน้า3ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเนาะต่อแถวตรวจสัมภาระหมดไปแล้วชั่วโมงกว่าตรวจเสร็จวิ่งสิคะรออะไรวิ่งใช้คำว่าวิ่งจริงๆคือแถวมันยาวมากเหมือนประชากรนักท่องเที่ยวครึ่งโลกมาอยู่ที่เถาหยวนในคืนนั้นที่ฉันจำได้มันยาวคดแล้วคดอีกอะทั้งที่จริงๆสายพันตรวจกระเป๋าเขาก็เยอะนะ
0: ค่ะ
1: แต่คนมันเยอะกว่าน
0: ั่นไง
1: เออมันอาจจะทำให้แบบหรืออาจจะต้องมีช่องแยกไหมสำหรับคนที่ต้องตรวจสัมภาระหรือว่าไม่ตรวจแต่ดิฉันกลัวอย่างหนึ่งคือคนที่ไม่มีตั๋วแล้วเข้าไปอ่ะแล้วถ้าอยู่ดีๆใครเกิดอยากจะวิ่งขึ้นเครื่องไปอย่างเงี้ย
0: อ๋อใช่
1: คือสุดท้ายเจ้าหน้าที่ห้ามอ่ะ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาต้องห้ามอยู่แล้วแต่มันจะเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นหรือเปล่าถูกต้องไหม
0: ใช่
1: อีกแง่นึงเหมือนกันนะ
0: แล้วคนก็จะเยอะอ่ะเยอะไปหมดจากที่เยอะอยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการบินก็บอกว่าเขายกตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้นโยบายเนี้ยสามารถแบบปรับเปลี่ยนได้ก็อย่างเครื่องสแกนรุ่นใหม่ที่ TSA กลับมาใช้ที่นำมาใช้เนี่ยนำมาทดแทนเครื่องแบบเดิมนะคะเขาบอกว่ามีเทคโนโลยี CT หรือว่า Computed Tomography ช่วยให้ตรวจจับวัตถุระเบิดที่เป็นของเหลวได้แม่นยำแล้วก็ดีกว่าเดิ
1: ม
0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลเริ่มพิจารณาให้ผู้โดยสารกลุ่ม TSA Precheck เนี่ยสามารถถือขวดน้ำผ่านจุดตรวจได้นั่นเองนะคะเรียกว่าการปรับเปลี่ยนก็เป็นก้าวสำคัญต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะคะปีที่แล้ว TSA เพิ่งยกเลิกกฎถอดรองเท้าตอนตรวจเดี๋ยวนี้เรายังต้องถอดอยู่นะ
1: บางที่
0: ถ้าไทยนี่ยังถอดอยู่นะดิฉันยังถอดอยู่เลย
1: หรอบางที่ดิฉันไม่ถอด
0: หรือจะไม่ได้หรือเปล่า
1: เอาเป็นไปได้
0: เอาละ
1: สับสนเริ่มไม่แน่ใจเพราะมันจะมีแบบบางที่ก็แบบให้เราแบบยกเป็นเครื่องสแกนตัวเดินเข้าไปแล้วก็แบบชูมือดิฉันเริ่มจำไม่ได้แล้วดิฉันไปชูมือที่ไหนมาน
0: านดิฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าไปถอดรองเท้าที่ไหน
1: นั่นแหละแต่บางที่มันทำให้ดิฉันสับสนไงว่า

0: ถอดไหมไม่ถอดไหม
1: ดูคนหน้า
0: แต่บางที่คือพอไปแล้วมันไม่ทันไงแล้วก็เอากลายเป็นเราช้าอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ดี
2: อ่
0: ะ
2: แต่ว่าถ้าที่สหรัฐก็คือยกเลิกเมื่อปีที่แล้วใช้กันมาแบบกว่า20ปีก็เขาบอกว่าเป็นมาตรการที่คนไม่ค่อยชอบอ่ะคือแบบต้องมาถอดรองเท้าอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่คือบางคนก็อย่างเราเวลาเลือกรองเท้าจะขึ้นคงขึ้นเครื่องก็หนึ่งไม่ใช่รองเท้าแตะอยู่แล้วอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่รองเท้าที่มันแบบใส่ถอดสบายๆ อยู่แล้วคือบนเครื่องก็มันจะมีเรื่องของความปลอดภัยเราเองด้วยเนา
2: ะ
0: ใส่รองเท้าที่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเราจะวิ่งหนีมาได้ทันเนี่ยควรเป็นรองเท้าแบบไหนสองก็คือเป็นเรื่องของความสุภาพด้วยเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นการเดินทางเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ อะไปถึงเราต้องผ่านจุดตรวจที่เป็นตม.แล้วถ้าเราใส่รองเท้าแตะอย่างเงี้ยคือหนึ่งมันก็ดูไม่สุภาพสองคือถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่อาจจะมองเราไม่ดีก็ได้อะนึกออกไหมเออม
2: ันผลต่อแบบ
0: การผ่านตม.ประเทศนั้นเหมือนกัน
2: first impression นะ
0: ใช่เออเพราะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ใส่รองเท้าผ้าใบรองเท้าที่มันเป็นสวมส้นกันอยู่แล้วอะเนาะเข้าถอดบางคนอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าไม่มั่นใจก็มีเหมือนกันนะ
2: ปวดเอวไม่อยาก
0: ผู้สูงอายุใช่ไหม
2: ใช
0: ่เออมันหลายอย่างไง
2: แล้วดิฉันว่ายิ่งถ้าเป็นรองเท้ารัดส้นอะโอ้โห
0: ทุกคน
2: ยิ่งกว่าผ้าใบนะที่แบบต้องคอยดึงอะแขวะแขวะ
0: ดิฉันเห็นบางบ้านอะยิ่งมากับผู้สูงอายุอะถอดแล้วยกให้ต้องรอคุณพ่อคุณแม่ม่งอาม่าเดินออกมาหาที่นั่งใส่กันอะไรอย่างเงี้ยก็หลายสเต็ป
2: ใช่ซึ่งพอมีข่าวที่จะแบบเปิดให้ไปถึงเกตได้นู่นนี่นั่นนะคะก็บนโซเชียลก็แตกเป็น2ฝ่ายคนรุ่นเก่าที่เขาทันยุคก่อน 9/11 เนี่ยหรือว่า11กันยายนก็บอกว่าคือดีใจที่จะแบบได้กลับไปสู่ชีวิตปกติสักทีส่วนคนรุ่นใหม่ก็จะตั้งคำถามว่าผ่อนปรนแบบนี้แล้วจะกระทบความปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทันเห็นไงว่าช่วงก่อนที่มันไม่มีมาตรการเนี้ยมันเป็นยังไงอะ
0: ใช่
2: เพราะว่าโตมาก็คือคุ้นชินกับอะไรแบบนี้ไปแล้วอะ
0: ถูกดิฉันโตมากับการที่สนามบินมีมาตรการเรื่องของ security เยอะแบบนี้อยู่แล้วนะ
2: จน
0: นึกภาพไม่ออกว่าเมื่อก่อนคือไม่มีแบบนี้หรอนึกออกมั้ยเราอยู่กับมันจนชินจนคิดว่าเป็นมาตรฐานปกติที่มีมาแบบน่าจะแบบหลักหลาย10ปีมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าคือผู้คนสามารถหอยหาบรรยากาศในอดีตได้แต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนนโยบายที่จะไม่ไปลดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยก็เรียกว่าเทคโนโลยียุคใหม่ทำให้เราแบบสะดวกสบายมากขึ้นไหมแล้วก็สามารถกลับไปทำอะไรที่เคยทำได้อะโดยที่แบบไม่ต้องแลกกับความปลอดภัยที่มันจะลดลงอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็รักษาความปลอดภัยได้เข้มงวดขึ้นตัดกลุ่มขึ้น
0: แต่ก็ต้องรอดูส่วนตัวดิฉันก็อาจจะอยู่ในช่วงกลาง 50-50 คือมองในแง่นึงก็อาจจะสะดวกสบายมากขึ้นก็ถ้าเกิดเอาสมมุติเป็นประสบการณ์ตัวเองได้แบบไปลาคนในครอบครัวลาญาติพี่น้องลาคนที่รักถึงประตูเครื่องบินอ่ะมันก็ดีแต่มองอีกแง่นึงถ้าเกิดว่ามันทำให้มาตรฐานความปลอดภัยเกิดช่องโหว
2: ่
0: ก็อาจจะยังแบบไม่ได้สนับสนุน 100% ก็ต้องมารอดูกันคือส่วนนึงอย่างที่เขาบอกเขาใช้คำว่าเทคโนโลยีมันก้าวหน้าเนาะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่มาเป็นหูตาให้แต่อย่าลืมว่าถ้าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอยู่ในมือคนที่ไม่ดีอ่ะก็อาจจะหลบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในเรื่องของความปลอดภัยได้เหมือนกันนะ
2: ต้องรอดูว่าถ้าใช้จริงแล้วจะเป็นยังไงต่ออ
0: ืม
2: ถ้าเริ่มใช้แล้วอะไรยังไงนะก็จะมีเสียงแบบวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอีกอ่ะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่สหรัฐต้องคิดให้ดีคือลดการตรวจนู่นตรวจนี่แล้วก็แบบไปถึงตรงข้างหน้าได้แล้วถ้าเกิดปัญหาจริงอ่ะเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนปกตินี่แหละต้องไปการรับมือแล้วตอนนี้สหรัฐหลายสนามบินเจ้าหน้าที่ไม่พอนะ
2: อ๋อใช่ตั้งแต่โควิดใช่ไหม
0: ใช่มันคือปัญหาที่เจ้าหน้าที่เหนื่อยล้าเกิดการแบบสไตรค์เกิดการแบบพรางานกันคุณผู้ฟังคือประท้วงแล้วก็แบบขนาดทุกวันนี้มีเทคโนโลยีในหลายๆจุดมาช่วยเจ้าหน้าที่แล้วหลายๆคนก็ยังแบบไม่ไหวเลยผู้โดยสารล้นสนามบินถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วนำมาซึ่งปัญหาอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยเหนื่อยใจกว่าเดิมนะ
2: ใช
0: ่ต้องคิดให้ดีอ่ะ
2: แล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี้ก็จริงๆถ้าย้อนไปก่อนครบรอบก็มีเรื่องที่เขามาเปิดเผยเอกสารอันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันนะที่ทางการนิวยอร์กออกมาเปิดเผยเอกสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน 9/11 นะคะเป็นเอกสาร 170,000 หน้าก็คือออกมาเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้แล้วก็จัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยนะคะก็เอกสารนี้ก็ถูกเก็บมาตั้งแต่เกิ

0: ตุก็เท่าไหร่อ่ะ25ปี
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะเปิดเผยออกมานะคะตามรายงานของสื่อเนี่ยบอกว่าเอกสารประกอบไปด้วยรายงานตรวจคุณภาพอากาศการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็บันทึกภายในของรัฐบาลนครนิวยอร์กไปจนถึงสถานการณ์วุ่นวายหลังเหตุวินาศกรรมโดยหนึ่งในข้อมูลสำคัญก็คือผลตรวจสารพิษบริเวณ Ground Zero นะคะหรือว่าจุดที่ตึก World Trade Center เนี่ยถล่มลงมา
1: ค่ะ
0: ก็พบว่ามีแร่ใยหินแล้วก็สารปนเปื้อนอื่นๆด้วยซึ่งเอกสารระบุด้วยนะคะว่าทางการเนี่ยทราบตั้งแต่แบบประมาณ1เดือนหลังเกิดเหตุว่าคือในพื้นที่ก็เต็มไปด้วยสารพิษแต่ว่ากลับออกคำแนะนำให้ประชาชนเนี่ยกลับเข้าไปในพื้นที่ได
1: ้
0: เขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่านครนิวยอร์กเผชิญแรงกดดันให้ต้องแบบรีบกลับมาเปิดเมืองโดยเร็วอย่างเงี้ยค่ะเลยออกมีคำสั่งแบบนั้นนะคะถ้าแล้วก็ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2002ก็หลายเดือนเหมือนกันนะหลังเกิดเหตุก็ความกังวลเรื่องคุณภาพอากาศก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะคะมีชื่อว่าคุณเจอรัลด์ แนทเลอร์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยเขตเลือกตั้งเขาอยู่ในตรง Ground Zero เขาออกมาวิจารณ์สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐบอกว่าละเลยหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารแล้วก็รอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็มีไมเคิลบลูมเบิร์กนะคะนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนถัดมาเนี่ยก็ยืนยันในเดือนกุมภาพันธ์2002ว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ยอมรับได
1: ้
0: แม้ว่าจะยังตรวจพบสารปนเปื้อนต่อเนื่องในอีกหลายเดือนต่อมาด้วยนะคะแล้วในเอกสารเนี่ยก็ยังเปิดเผยถึงความกังวลเรื่องการถูกฟ้องอ่ะคือมีเนื้อหาที่สะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ของเมืองเนี่ยกังวลว่ากังวลเกี่ยวกับผลทางกฎหมายที่อาจตามมาจากการรับมือเหตุใน11นะคะโดยเตือนว่าเมืองเนี่ยอาจเผชิญคดีความมากถึง 35,000 คดีจากการที่แนะนำให้ประชาชนเนี่ยกลับเข้าพื้นที่เร็วเกินไปจนได้รับสารพิษหรือว่าแบบเกิดผลกระทบทางจิตใจนะคะถ้าไปดูผลกระทบจากฝุ่นแล้วก็สารพิษเนี่ยเขาบอกว่าก็คือยังกระทบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันคือคนป่วยอะคนที่ยังป่วยถ้าไปดูตัวเลขคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับ World Trade Center นะคะเขาบอกว่ามี 49,000 คนตัวโรคที่พบก็มีทั้งมะเร็งปอดมะเร็งในระบบเลือดแล้วก็ยังมีโรคหัวใจแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐบอกนะคะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นควันจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในวันเกิดเหตุเสียอีกก็คือวันเกิดเหตุเสียชีวิตเกือบ 3,000 คนคนที่แบบป่วยเป็นโรคหลังจากนั้น
1: อ
0: ะ
1: ก็เกือบ 5,000 6,000 คนนี้ใช่ไหม
0: คือสูงกว่าไปแล้วอะแต่จริงตอนนั้นที่แบบตึกถล่มลงมาเนาะแล้วแบบไฟไหม้อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามีสารพิษมีอะไรแบบเต็มไปหมดอะ
1: คือ
0: ควันจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือส่วนหนึ่งกันมันก็เครื่องบินทั้งลำเนาะสองอะตึกแฝด World Trade Center ตึกหนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็สูง100ชั้น
0: 110ชั้นมั้ง
1: และ2ตึกโครงสร้างความใหญ่ความอะไรลงมาข้างในก็ต้องมีระบบแก๊สมีนู่นมีนี่คือทุกอย่างอะค่ะพลาสติกเอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ่ยแบบทุกอย่างกับทุกอย่างจริงๆนึกถึงบ้านเราเวลาแค่ก่อสร้างอะตึกหนึ่งห้างหนึ่งอะมันยังแบบฝุ่นควันอะ
0: ใช่
1: คือตอนสร้างอะมันก็ฝุ่นควันแบบนึงนะ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนถล่มอ่ะมันมีทุกอย่างอยู่ในอาคารหมดแล้วอ่ะ
0: แล้วไหนที่จะมาจากเครื่องบินอีกไหมแบบ
1: ใช
0: ่เอ่ยใด
1: มันเลยนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบเหตุผลที่ทำให้รู้ว่าผลกระทบอ่ะทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนั้น
0: คนที่รอดชีวิตเอ่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่แบบได้รับผลกระทบมากๆนะคะเพราะว่าต้องเข้าไประงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: เ
0: นาะแล้วก็นี่แหละจำนวนคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอ่ะโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ่ะ 49,000 คน
1: ค่ะก็มันก็เป็นตัวสะท้อนอ่ะเนาะผ่านมา25ปีแต่อย่างที่เห็นกันผลกระทบมันไม่ได้จบแค่วันนั้นอ่ะ25ปีแล้วแต่ทุกวันนี้คือผู้คนเองก็ยังมีความเจ็บป่วยแล้วก็มีความ

0: ต้องใช้คำว่าบางส่วนก็ยังคงทนทุกข์ทรมานกับผลกระทบที่เกิดขึ้นน่ะนะคะก็หลายๆคนอาจจะมองแค่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะมองในแง่นึงจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองหรืออะไรแต่เรื่องที่คุณอาทิตย์สมบูรณ์เอามาฝากมันก็สะท้อนถึงเรื่องสุขภาพที่หลายคนคาดการไม่ถึงอย่างที่บอกไป25ปีคือมันก็มองอีกแง่นึงคือมันแป๊บเดียวเองนะ
1: ใช่ดิฉันเชื่อว่ายังมีคนที่แบบรอดชีวิตแล้วยัง
0: ใช่
1: มีปัญหาสุขภาพจากเหตุการณ์นั้นนะ
0: แล้วผลกระทบมันจะยืดยาวแล้วก็ยืดเยื
1: ้อ
0: แล้วมันบางทีมันอาจจะพ่วงต่อไปเรื่อยๆด้วยสภาพบ้านเมืองเนาะหลายๆอย่างคือกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้แต่ละปีแต่ที่แน่ๆอ่ะคือนอกจากเรื่องสุขภาพดิฉันมองว่ามันยังเกิดแผลใจกับคนในพื้นที่อยู่
1: ใช
0: ่คือต่อให้วันนั้นเราไม่ได้อยู่จุดนั้นหรือว่าเราไม่ได้มีบุคคลในครอบครัวสูญเสียไปกับเหตุการณ์นั้นอะ
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นตัวสะท้อนถึงภาพความรุนแรงแบบที่เราบอกกันไม่ถูกซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลายคนพูดเหมือนกันว่ามันเหมือนในหนังเลยแต่มันเกิดขึ้นจริงบนโลกของเรามันคือจริงๆเหตุการณ์วันนั้นมีเครื่องบิน4ลำเนา
1: ะ
0: ที่แบบถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็คือจี้ไปก็คือ2ลำเนี่ยพุ่งชนตึก World Trade Center อีกลำนึงเนี่ยไปพุ่งเป้าที่เพนทากอนส่วนอีกลำนึงเนี่ยมีผู้โดยสารก็พยายามขัดขวางไปก็เลยทำให้เครื่องบินไปตกอยู่ที่ทุ่งโล่งๆใช่ไหมแถวรัฐเพนซิลเวเนียแต่ก็นั่นแหละความสูญเสียทั้งหมดก็เกิดขึ้นซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นก็นำมาซึ่งสงครามที่ใช้คำว่าเป็นสงครามที่เหมือนไม่มีวันจบสิ้นก็ได
1: ้
0: สหรัฐตัดสินใจประกาศต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็บุกเข้าไปในอัฟกานิสถานบุกเข้าไปในอิรักนะคะไปใช้ความว่าเป็นพยายามถอนรากถอนโครถอนรากถอนโคนกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ทำให้สหรัฐต้องใช้คำว่าส่วนหนึ่งอะสหรัฐก็ไปติดหล่มอยู่ในสงครามนี้ยาวนานเหมือนกันหมดงบไปก็มากมายมหาศาลเหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งมันก็ทำให้ภูมิทัศน์ด้านความมั่นคงของโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเหมือนกัน
1: แล้วก็นั่นแหละแผลใจนะแล้วก็ในจำนวนคนที่เสียชีวิตคือไม่ใช่แค่ชาวอเมริกันไงมีแบบ
0: อ๋อใช่
1: มากกว่าแบบ70ประเทศอ่ะ
0: คือนิวยอร์กก็เป็นเมืองใหญ
1: ่
0: มาแต่ไหนแต่ไร25ปีที่แล้วอ่ะเป็นเมืองชั้นนำของโลกอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: บ้านเรากรุงเทพมหานคร25ปีที่แล้วอาจจะยังไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ก็ได้นะแต่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมืองใหญ่ๆ ในต่างประเทศเขาก็เป็นเมืองชั้นนำของโลกอยู่แล้วอะค่ะมันก็คือวันนึงที่ผู้คนไปใช้ชีวิตกันตามปกติอะ
1: ค่ะแล้วที่สะเทือนใจมากๆก็คือแบบเกิดในคือเขาเป็นพลเมืองอะประชาชนทั่วไปแบบตกเป็นเป้าหมาย
0: ก็นั่นแหละหลายคนก็ได้แต่หวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาอีกแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกของเราเองส่วนหนึ่งบางคนอาจจะมองว่าถอดบทเรียนแล้วแต่ส่วนหนึ่งบางคนอาจจะมองว่ายังไม่ได้ถอดบทเรียนนะ
1: ค่ะ
0: ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันก็ยังคงเกิดสงครามขึ้นในหลายจุดของโลกเหมือนกันนะ
1: แต่ถ้าไปดูด้านอดีตประธานาธิบดีตอนนั้นจอร์จ W. บุชเนาะเขาก็ออกมาพูดในโอกาสครบรอบ25ปีเหมือนกันนะมันออกมาเตือน
0: อ
1: ะเตือนสหรัฐเองที่คือเขาจะมีมุมมองว่าแบบแค่ปัญหาในประเทศก็หนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่สนใจคนอื่นมันเขาเรียกว่าเป็นการโดดเดี่ยวตัวเองเขาก็มองว่าแบบคือถ้ารู้สึกแบบคิดแบบนั้นคือเหมือนไม่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนเลยเพราะว่าจริงๆความมั่นคงในประเทศคือมันเชื่อม
0: กับข้างนอก
1: ใช่คือมันเกี่ยวกันหมดเลยอ่ะ
0: มองอีกแง่นึงก็จริงเหมือนกันคือก็เข้าใจสหรัฐเป็นประเทศใหญ่อะเนาะภาพรวมมันเลยแบบมันมีหลายด้านมากๆคือชาวสหรัฐเองก็มองว่าคือประเทศนี้ใหญ่อยู่แล้วเรื่องมันมีเรื่องหลายเรื่องให้ต้องคิดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแบบไปพยายามอย่าไปมองนอกบ้านเยอะพยายามมองในบ้าน
1: ใช
0: ่แต่ส่วนหนึ่งถ้าเกิดมองในระดับเป็นผู้ปกครองอะไรแบบเนี้ย
1: อ
0: ย่างระดับประธานาธิบดีก็จะมองว่ามันต้องไปมองข้างนอกเพราะมันเชื่อมโยงกับความมั่นคงภายในประเทศมันคือความปลอดภัยของประชาชนก็หลายมุม
1: แต่ว่าสหรัฐคือใหญ่จริงอะ คือแบบชาวอเมริกันรัฐนึงอาจจะแทบไม่รู้จักอะไรในรัฐอื่นๆเลยก็ได้คืออาจจะรู้ว่ามีแต่แบบไม่ได้รู้ว่าข้างในเป็นยังไง
0: ถูก
1: แล้วด้วยประเทศที่ใหญ่มากคือภูมิประเทศก็แตกต่างกันอะ
0: ถูกต้อง
1: มัน
0: ใหญ่แล้วมันเยอะไปซะทุกอย่างเลยหลายคนก็เลยมองว่าคือแค่เคาน์ตี้นึงที่เขาอยู่นี่มันก็อาจจะใหญ่มากพอแบบอาจจะหลายจังหวัดของบ้านเราก็ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะ

0: รอบ25ปีเหตุการณ์นี้กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เราสองคนนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: ทำงานเหนื่อยเนาะทำงาน
5: เครียดเนาะ
4: ทำงาน
5: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
6: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
7: ตะวันจะค่ำลง
8: กรอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
3: ย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งความประทับใจเมื่อเสียงดนตรีพระราชทานยังคงก้องกังวานอยู่ในความทรงจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดความทรงจำที่ประทับใจวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าและเสียงดนตรีที่ยังคงบันทึกไว้อยู่ในหัวใจพบกับการแสดงของวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬา CU Band นิสิตเก่าจุฬาสมาชิกวงอส.วันศุกร์พร้อมแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์และการรวมตัวของวงบิ๊กแบนด์จากมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จทรงดนตรีกับวงดนตรี O4U Band พร้อมชมการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมร่วมฟังการขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบทเพลงอันไพเราะอีกมากมายชมการถ่ายทอดบรรยากาศคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์จากหอประชุมจุฬาในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เวลา 14:00 น.ทาง Facebook Fanpage และ YouTube จุฬาลงกรณ์ Universityและเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาโทร02-218-7041หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook CU Bank
9: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: See you delight 101.5 FM
2: ไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไรหรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสาการเพียงไหนขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกันฝ่าฟันไปเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทยเพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเราก็ชาติเดียวกันเปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทางเรือก็ไม่ไปถึงไหนเรือของชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรากันไปแต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกันเรือของประเทศไทยก็จะแล่น

ฉิวเพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลยพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันที่11สิงหาคม2550เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันที่16กันยายน2569นะคะเปิดรายการไปด้วยเพลงดังที่แอนเมเร่นำเพลงที่ประพันธ์โดยพอลไซมอนนะคะเป็นเพลงดังของไซมอนแอนด์การ์ฟังเกล Bridge Over Troubled Water มาบันทึกเสียงแล้วก็ปล่อยออกมาเมื่อปี1999ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงเพราะที่มีความหมายดีมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยแอนเมเร่ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์กับทอมมี่เวสต์ค่ะเพลงที่2 I Always Be There นะคะซึ่งเป็นผลงานการขับร้องและประพันธ์โดยศิลปินชาวแคนาดาค่ะรอจ วอยซีนนะคะรอจ วอยซีนค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาเมื่อปี1993นะคะงานประพันธ์ของรอจ วอยซีนเองโดยมีเดวิดฟอสเตอร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบลงไปเป็นบันทึกการแสดงสดของไบรอัน อดัมส์จาก Royal Albert Hall นะคะเมื่อปี2024ที่ผ่านมา I Always Be Right There ค่ะซึ่งก็เป็นบันทึกการแสดงสดที่ไบรอัน อดัมส์นำเพลงที่ประพันธ์โดยไบรอัน อดัมส์โรเบิร์ตจอห์นมัดแลงมานำเสนอนะคะนอกจากนั้นยังมีผู้ประพันธ์ทำนองก็คือไมเคิลเคเมนค่ะ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณานะคะในอย่างไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอค่ะเสิร์ฟความสุขกันต่อด้วยเพลงนี้ที่เป็นผลงานการประพันธ์ของเคนนี่ร็อกกินส์แล้วก็เจมส์เมสซิน่านะคะชื่อเพลง Watching the River Run ค่ะตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่บอกว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปนั่งริมแม่น้ำซึ่งก็เป็นบ้านของเพื่อนที่อยู่ริมแม่น้ำแล้วก็มีความสุขมากๆกับการได้นั่งชมน้ำนะคะที่ไหลไปไหลไปไหลไปแล้วก็ปล่อยความคิดนะคะก็เลยแนะนำเพลงนี้มาค่ะ Loggins and Messina กับเพลงนี้นะคะ Watching the

River Run ค่ะงานประพันธ์ของดัวกูนี้เองโดยจิมแมสซินาก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยดิฉันต่อให้ด้วย Orleans กับ Dance With Me นะคะเพลงดังที่ปล่อยออกมาในปี1975งานประพันธ์ของโจนาฮอลแล้วก็จอห์นฮอลประพันธ์คำร้องทำนองโดยบูฟกังอามาเดียสโมซาร์ท

ท่านผู้ฟังคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้วันอาทิตย์นี้นะคะตั้งแต่ 14:00 น.เป็นต้นไปณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ประทับใจผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าเสียงดนตรีที่ยังคงก้องกังวานอยู่ในใจพร้อมการบรรเลงจากวงดนตรี CU Band ร่วมด้วยวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมนะคะขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์ทรงคุณค่าในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชนิพนธ์และเพลงต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลได้ตามกำลังศรัทธานะคะร่วมบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีสมทบทุนอนันทมหิดลวันทรงดนตรีเลขที่บัญชี045298-1399 045-298-1399 นี่คือสำหรับการร่วมสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนะคะได้ตามกำลังศรัทธาค่ะชื่อบัญชีสมทบทุนอนันทมหิดลวันทรงดนตรีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี045-298-1399นะคะแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ไหนนะคะงานนี้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านผู้ฟังวิธีการง่ายๆก็คือคลิกเข้าไปใน Google นะคะวันทรงดนตรี2569ค่ะวันทรงดนตรี20กันยายน2569นะคะในนั้นก็จะมีวิธีการที่ง่ายที่สุดในการที่จะเข้าร่วมงานนี้นะคะสแกน QR code ค่ะฟังเพลงจาก CU Delight กันต่อนะคะ Both Sides Now เพลงดังของ Johnny Mitchell ค่ะซึ่งก็ฉบับที่นำเสนอนะคะเป็นฉบับของปี2000นะคะโดยมิเชลบันทึกเพลงนี้ใหม่ในรูปแบบออเคสตราที่อเลิศอลังมากนะคะและอยู่ในอัลบั้ม Both Sides Now ปี2000ของเธอค่ะซึ่งการบันทึกเสียงนี้ก็ทำให้วินส์เมนโดซาผู้เรียบเรียงดนตรีได้รับรางวัลแกรมมี่นะคะสาขาการเรียบเรียงดนตรีบรรเลงประกอบนักร้องยอดเยี่ยมค่ะนี่คือฉบับปี2000ที่จะนำเสนอนะคะ Both Sides Now ค่ะเพลงของ Johnny Mitchell นักร้องนักแต่งเพลงชาวแคนาดานะคะแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ประสบความสำเร็จแรกๆเลยทีเดียวมีฉบับของ Judy Collins นะคะแล้วก็มีฉบับของ Johnny Mitchell เองหลังจากนั้นก็มีศิลปินนำไปบันทึกกันอย่างมากมายนะคะต่อกันด้วยเพลง Send in the Crowds ค่ะโดย Judy Collins นะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1975ค่ะงานประพันธ์ของสตีเฟนซอนไฮและอีกสักเพลงหนึ่งจอร์จโกรบันกับเพลงนี้ She's Out of My Life งานประพันธ์ของนักประพันธ์คือทอมบาเลอร์ค่ะ

งานประพันธ์ของทอมบัลเลอร์ที่จบไป Send in the Clouds ขับร้องโดยจูลี่คอลลินส์นะคะโดยมีเดวิดฟอสเตอร์มาเรียบเรียงแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะเป็นเพลงที่เพราะมากๆนะคะอัพโดยเพลงโดยวิลเลียมรอสค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังเมื่อไหร่แล้วก็เพราะแล้วก็ดิฉันมองว่าให้ความรู้สึกได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพลงไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าทำให้มีความสุขขอความกรุณานะคะแนะนำมาอย่างไลน์สถานีจุฬาเรดิโอจุฬาเรดิโอค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อครู่ที่ผ่านมาเชิญชวนท่านผู้ฟังมางานนี้นะคะงานวันทรงดนตรีค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะร่วมงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่14 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยท่านผู้ฟังอาจจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้านะคะลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีค่ะอย่างที่เรียนไปนะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือพิมพ์ไปที่ Google นะคะว่าวันทรงดนตรี20กันยายน2569ค่ะและในนั้นก็จะมี QR code ให้เราได้สแกนแล้วก็เข้าร่วมงานกันนะคะสำหรับงานวันทรงดนตรีนะคะเป็นงานที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่คณาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ขอพระราชทาน

บรมราชานุญาตเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะคะพระราชอิสริยยศในขณะนั้นที่ประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2500ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นิสิตจุฬาเข้าเฝ้าเมื่อวันที่6กันยายนปี2500ณเวทีลีลาศสวนอัมพรต่อมาได้รับสั่งกับนายสันทัตตันธนันนะคะหัวหน้าวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาในสมัยนั้นค่ะว่าจะนำวงหลายครามมาบรรเลงที่จุฬางานวันทรงดนตรีที่จุฬาจึงเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ16กรกฎาคมปี2501นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จมาทรงดนตรีที่จุฬาระหว่างปี2501ถึง2516นะคะเนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจเพิ่มขึ้นจึงมีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยอีกอย่างไรก็ตามนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในวันที่20กันยายนของทุกปีโดยกำหนดไว้ในปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อนะคะFor the first time ตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพลงนี้ของ Kenny Rogers นะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1996ค่ะงานประพันธ์ของโจเซฟฟรายแมนแล้วก็มีนักประพันธ์ร่วมก็คืออลันเดนนิสริชและเจมส์นิวตันโฮเวิร์ดนะคะวันนี้คุณสุนทรโอชาที่นิกรายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์คุณแมนสังกราควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: เตอร์แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
1: อาการเกงบิดเฉียบพลันจากยาคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าอาการเกรงบิดเฉียบพลันจากยาคืออะไรอาการเกรงบิดเฉียบพลันจากยาเป็นความผิดปกติของการเคลื่อนไหวที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาบางชนิดที่ทำให้กล้ามเนื้อหดเกรงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นพักๆส่งผลให้ร่างกายเกิดการบิดหรืออยู่ในท่าทางที่ผิดปกติโดยไม่สามารถควบคุมได้ค่ะอาการนี้มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่ถึงชั่วโมงหรือไม่กี่วันภายหลังจากเริ่มใช้ยาหรือภายหลังการเพิ่มขนาดยาที่เป็นสาเหตุค่ะโดยอาการเกรงบิดมักพบที่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าตาขากรรไกรลิ้นและคอค่ะภาวะนี้สามารถรักษาได้และอาการส่วนใหญ่มักจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสมค่ะด้านสาเหตุที่พบบ่อยค่ะเป็นผลจากการใช้ยาที่มีผลยับยั้งการทำงานของสารโดปามีนในสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านโรคจิตรวมถึงยาบางชนิดที่ใช้ในการรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งตัวรับสารสื่อประสาทโดปามีนค่ะโดยความเสี่ยงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มใช้ยาในขนาดสูงหรือมีการเพิ่มขนาดยาอย่างรวดเร็วหรือได้รับเป็นยาฉีดบางชนิดค่ะนอกจากนี้ผู้ที่มีอายุน้อยเพศชายหรือเคยมีประวัติการเกิดอาการเกรงบิดจากยามาก่อนก็อาจจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นค่ะด้านอาการค่ะผู้ป่วยอาจจะมีอาการกล้ามเนื้อหดเกรงและบิดผิดปกติอย่างเฉียบพลันเช่นมีอาการคอเอียงหรือคอบิดไปด้านใดด้านหนึ่งแงนคอขากรรไกรเกรงอ้าปากหรือหุบปากลำบากลิ้นแข็งหรือลิ้นยื่นออกมาแบบควบคุมไม่ได้รวมถึงมีอาการตาเหลือกขึ้นข้างบนและไม่สามารถควบคุมทิศทางของลูกตาได้ค่ะบางรายอาจจะมีอาการเกรงบริเวณหลังหรือลำตัวร่วมด้วยซึ่งอาการนี้อาจจะสร้างความเจ็บปวดและความวิตกกังวลเป็นอย่างมากได้ค่ะหากผู้ป่วยมีอาการเกรงบริเวณลำคออาจจะมีอาการกลืนลำบากพูดลำบากหรือหายใจลำบากได้ค่ะดังนั้นอาการดังกล่าวควรได้รับการประเมินและรักษาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากอาจจะมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจค่ะด้านการดูแลและการรักษาค่ะเมื่อสงสัยว่าเกิดอาการเกรงบิดเฉียบพลันจากยาควรแจ้งแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์โดยเร็วเพื่อประเมินยาที่อาจจะเป็นสาเหตุและให้การรักษาที่เหมาะสมค่ะโดยแพทย์อาจจะพิจารณาปรับลดขนาดยาหยุดยาหรือเปลี่ยนไปใช้ยาชนิดอื่นตามความเหมาะสมโดยผู้ป่วยไม่ควรหยุดหรือปรับยาเองค่ะนอกจากนี้การรักษาอาการเกรงบิดเฉียบพลันแพทย์มักใช้ยาที่มีฤทธิ์ต้านโคลินาจิกหรือยาชนิดอื่นตามดุลยพินิจของแพทย์ซึ่งผู้ป่วยมักจะตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะและภายหลังอาการดีขึ้นผู้ป่วยมักจะจำเป็นต้องใช้ยาต่อในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันการกลับเป็นซ้ำค่ะรวมถึงควรบันทึกประวัติยาที่เคยทำให้เกิดอาการและแจ้งแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มยาใหม่ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับอาการเกรงบิดเฉียบพลันที่เป็นจากยาที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใย
3: เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะวันนี้พบกันวันพุธที่16กันยายน2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
4: ครับและผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับตอนนี้คุณปานิ

0: ชาได้ยินเสียงแล้วก็ภาพของผมชัดเจนไหมครับ
1: ได้ยินชัดเจนค่ะคุณอดิเรกค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะนะคะก็วันนี้กลับมาพบกันสำหรับวันพุธนะคะปกติเราสองคนก็จะมาดำเนินรายการกันในวันอังคารวันนี้ก็รับผิดชอบกัน3ช่วงรายการเช่นเดิมนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยช่วงที่2วันนี้จะลึกรอยไทยและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะ
0: ครับนะฮะก็รอติดตามรับฟังกันได้นะครับทั้ง3ช่วงนะครับของรายการของเราในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็โดยปกตินะครับในช่วงของวันพุธก็จะมีในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะครับจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่ในช่วงแรกเลยด้วยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับจากสถานีวิทยุสถาบันอุดมศึกษานะครับอีกหลากหลายสถาบันเลยทีเดียวนะครับก็รอติดตามรับฟังกันได้นะครับแล้วก็สําหรับในช่วงท้ายนะครับสนทนาสถาบันเนี่ยนะครับก็มีประเด็นสนทนาที่น่าสนใจที่จะเป็นการโฟนอินด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศผ่านสถาบันอุดมศึกษาของเรานะคะทั้ง10ภูมิภาคและในช่องทางออนไลน์ค่ะที่ YouTube Channel Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะทางนี้นะคะก็ได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวแชร์ต่อไปใน Facebook Fanpage ของ Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปชมนะคะเกี่ยวกับ YouTube ในช่องทางของเราค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe เพื่อที่จะเป็นการช่องทางหนึ่งนะคะเป็นการติดตามข่าวสารสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเราทั้ง4ภูมิภาคค่ะ
0: ครับทุกท่านนะครับสามารถที่จะร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักนะฮะกับเราทีมงานของเราทุกคนกันได้นะครับผ่านการส่งหัวใจกดไลค์กด Subscribe อย่างที่คุณปณิชาได้เรียนไว้นะครับก็จะเป็นกําลังใจกับทีมงานของเราแล้วก็เผื่อว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับจากทางสถานีวิทยุสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยนะครับจะได้ไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกว่ากับทุกๆท่านกันด้วยนะครับ
1: ค่ะและช่วงแรกขออนุญาตอัปเดตสภาพอากาศกันนะคะโดยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข่าววันนี้รายงานนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและขอให้ช่วงนี้นะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักด้วยและสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะตอนนี้นะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะข้อมูลเที่ยงวันนี้ค่ะจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สภาพอากาศนะคะยังไงก็คงต้องติดตามกันเป็นรายชั่วโมงนะคะเพราะว่าสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยอย่างในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะตอนนี้ก็เจอเรื่องของฝุ่นนะคะเป็นฝุ่นจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศอินโดนีเซียค่ะก็เข้าสู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ครอบคลุมในบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะหาดใหญ่ก็ยังเมื่อเช้าก็มีฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ประมาณ80กว่าๆนะคะ88จนถึง90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะและสำหรับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ71ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะก็ยังคงต้องระวังด้วยนะสำหรับฝุ่น PM 2.5 หากว่าท่านใดที่ต้องเดินทางนะคะหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงนี้ก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยก่อนไว้ด้วยนะคะและบริเวณรอบๆอย่างเมื่อวานก็มีฝนตกรอบๆจังหวัดนะคะแต่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเว้นเอาไว้อยู่ที่เดียวคือฝนไม่ตกลงมาเลยอากาศก็ยังคงร้อนอบอ้าวอยู่ในช่วงนี้ค่ะที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นยังไงกันบ้างคะคุณอดิเรกคะ
0: ครับสำหรับโดยเฉพาะในพื้นที่ของทางอำเภอเมืองนะครับโดยเฉพาะที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในขณะนี้เนี่ยนะครับก็เมื่อกี้นี้ก่อนที่จะวิ่งเข้ามาจัดรายการเนี่ยนะครับก็ลองไปสังเกตดูที่กระจกข้างๆตึกเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าเมฆเนี่ยนะครับค่อนข้างจะหนาอยู่พอสมควรที

0: ทีเดียวไม่มั่นใจเหมือนกันว่าช่วงบ่ายนี้เนี่ยนะครับจะมีฝนตกลงมาเลยหรือไม่นะครับแต่ดูเมฆหนามากๆนะครับแล้วก็ครึ้มมากด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกลงมาอยู่เหมือนกันรวมถึงคุณผู้ฟังเองก็มาพูดคุยนะครับทางหนังไมในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็บอกว่าในพื้นที่ของทางจังหวัดพิจิตรบางส่วนเองเนี่ยโอ้โหเรียกว่าคุณผู้ฟังก็ปลูกข้าวไว้ด้วยเนี่ยนะครับ
1: อื
0: น้ํ
1: ม
0: าท่วมคันไร่คันนาเลยทีเดียวนะครับก็ต้องสูบน้ําออกกันไปด้วยนะครับแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีสภาพอากาศนะครับแล้วก็ปริมาณฝนที่แตกต่างกันไปนะครับและที่สําคัญในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวในช่วงข่าวที่3นะครับที่เราจะมาเริ่มต้นกันในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ก็จะมีสถานการณ์ในพื้นที่ของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับได้รับทราบกันด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครัวเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศในช่วงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารอื่นๆกันต่อนะคะแล้วก็ข่าวจากคุณอดิเรกด้วยในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับในส่วนของ3ข่าวด้วยกันนะครับที่มานําเสนอกันในช่วงแรกนี้กันไปเลยนะครับเรื่องแรกนะครับมีที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกับการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ําประจําปี2569นะครับโดยในช่วงที่ผ่านมานะครับทางด้านนายสรัญญูมีทองคําผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้มอบหมายให้กับทางภาคส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปีพุทธศักราช2569นะครับโดยมีนางนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มีความสนใจนะครับเข้าร่วมงานแถลงข่าวนี้กันที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เองเขาได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครับได้ดำเนินการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประจำทุกปีนะครับโดยถือเอาวันศาสตร์ไทยครับซึ่งตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10นะครับของทุกปีซึ่งปีพ.ศ.นี้นะครับก็จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำกันนะครับในช่วงวันที่8ถึง17ตุลาคม2569นี้ด้วยนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เองก็ได้กล่าวบอกว่างานประเพณีอุ้มพระดำน้ำไม่ได้เป็นเพียงแค่งานเทศกาลประจำปีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหัวใจแล้วก็จิตวิญญาณของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในโลกนะครับที่สืบทอดกันมากว่า400ปีทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับในการร่วมอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำตามโบราณราชประเพณีเป็นปีที่2ด้วยนะครับสำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนี้นะครับอย่างที่เรียนไว้ครับจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคม2569นะครับโดยประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาโดยนางรำกว่า 2,999 คนในทีเดียวครับแล้วก็มีพิธีบวงสรวงแล้วก็ทำนายทิศการดำน้ำพิธีแห่ทางบกแล้วก็พิธีอุ้มพระดำน้ำนะครับในวันที่11ตุลาคม2569นะครับณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนในประเด็นที่2นะครับเป็นกิจกรรมที่ทางโครงการชลประทานพิษณุโลกนะครับได้มีการแจ้งระดับน้ำที่แม่น้ำน่านนะครับกับการแข่งขันเรือยาวประเพณีสิ่งเพื่อพระราชทานนะครับของทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับประจำปีนี้จัดในช่วงวันที่16นะครับก็คือเริ่มในวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นะครับเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการน้ำนะครับในลุ่มน้ำน่านนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ลดผลกระทบต่างๆอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะนะครับงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานนะครับจังหวัดพิษณุโลกปีนี้ก็กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง20กันยายน2569ที่ลำน้ำน่านบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับสำนักงานชลประทานที่3กรมชลประทานครับโดยได้มีการกำหนดแผนการระบายน้ำ ของทางเขื่อนสิริกิติ์นะครับ

0: เดิมระบายน้ำวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับระหว่างวันที่11ถึง20กันยายน2569นะครับโดยตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับเขาก็เพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ12ล้านลูกบาศก์เมตรวันที่12กันยายนนะครับเพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ14ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับวันที่13กันยายนนะครับเพิ่มการระบายน้ำวันละ17ล้านลูกบาศก์เมตรวันที่14ถึง16กันยายนนะครับเพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเป็นการช่วยรักษาระดับน้ำในแม่น้ำน่านนะครับบริเวณสนามแข่งขันซึ่งจะให้ทำให้มีความเหมาะสมต่อการแข่งขันเรือยาวครอบคลุมในช่วงทั้งการเตรียมความพร้อมแล้วก็ช่วงเวลาของการแข่งขันนะครับเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนให้งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานของทางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรตินะครับคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะครับในการร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีอันดีงามของทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับตลอดจนเป็นการสร้างความประทับใจแก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานกันต่อไปด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของข่าวที่3นะครับที่นำเสนอกันก็คือการดำเนินงานของปภ.ครับกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำป่าสักเพิ่มนะครับหลังแจ้งเตือนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านเซลบอดแคสต์เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ย้ำยังคงเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดอยู่อีกเช่นเดียวกันนะครับโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีการส่งเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำบริเวณตำบลตาดกรอยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ได้รับรายงานปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะครับวัดได้สูงสุดที่ตำบลศิลาอำเภอหล่มเก่าวัดได้96มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีวัดได้ 95.8 มิลลิเมตรระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนะครับที่ตำบลตาดกรอยอำเภอหล่มเก่าแนวโน้มลดลงนะครับส่วนที่ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักนั้นก็แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากรายงานของทางปภ.เองบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์โดยทั่วไปในพื้นที่ตำบลตาดกรอยอำเภอหล่มเก่ารวม3หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบไป39ครัวเรือนนะครับส่วนพื้นที่ตำบลศิลานะครับสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วนะครับแล้วก็ที่อำเภอวิเชียรบุรีตำบลสะประดู่นะครับน้ำได้ไหลเข้าท่วมถนนทางหลวงสายที่21นะครับแล้วก็มีน้ำเข้าท่วมขังรอการระบายในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะครับทั้งนี้ครับทางปภ.ได้ร่วมกับทางจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอาสาสมัครมูลนิธิเข้าช่วยเหลือประชาชนนะครับพร้อมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมสแตนด์บายการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นทั้ง3เรื่องนะครับที่มารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงของรอบรัวทั่วไทยในช่วงนี้ครับคุณปณิชาครับ
1: ขอบคุณข่าวจากคุณอดิเรกทั้ง3หัวข้อนะคะที่มารายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะนะคะจากภาคเหนือตอนล่างนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคกลางค่ะกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณสุจิราโลหะทัศน์ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเมื่อวันที่11กันยายน2569มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.กิตติวัฒน์จันทร์แจ่มใสรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกรชูช่วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางกล่าวรายงานการประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานวิจัยตลอดจนเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาควิชาการภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ

อบจ.กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นนโยบายยุทธศาสตร์และความท้าทายสู่ความยั่งยืนโดยดร.อรุณฉัตรคุรุวานิชที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อปักหมุดอนาคต

0: ผู้อำนวยการสำนักภาคเหนือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA สกลสุพรรณบรรจงประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1และประธานกิติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดลำปางและรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์คงมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษาและอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อนิษฐาดิษฐานนท์ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้กับนักวิจัยและนักวิชาการได้นำเสนอองค์ความรู้และเปลี่ยนมุมมองและต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เชื่อมโยงองค์ความรู้กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณสุจิราโลหทัศน์ด้วยค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับวันนี้คุณประกายพัฒน์เจริญพันธ์นะครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยนครพนมครับต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะครับของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครนะครับถ่ายทอดแนวทางการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นไวรัลนะครับติดตามรับฟังรายละเอียดกันครับ
3: มหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพดิจิทัลหรือ Health Influencer โดยศาสตราจารย์กิติคุณดร.ทวัชชัยสุประดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรโอกาสนี้ดร.กันตภพบัวทองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิทยาสัมพันธ์พร้อมทีมงานร่วมถ่ายทอดแนวทางการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างไรให้เป็นไวรัลเน้นการสร้างเนื้อหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายสอดรับพฤติกรรมผู้ใช้สื่อดิจิทัลและสร้างการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กรและเสริมศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพให้พร้อมรับการสื่อสารในยุคดิจิทัลจากข่าวแรกมาต่อที่ข่าวที่2ค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมจัดอบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาระหว่างวันที่12ถึงวันที่13กันยายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมแพทย์โรงพยาบาลนครพนมและบุคลากรสำหรับบทบาทอาจารย์แพทย์และการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์การอบรมได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะมหาวิทยาลัยที่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการประเมินผลและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมโรงพยาบาลนครพนมและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเตรียมความพร้อมสู่การผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ประกายพัฒน์เจริญพันธ์รายงาน
2: ขอบคุณคุณประกายพัฒน์เจริญพันธ์นะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนครพนมครับ
1: ค่ะไปต่อที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นถอดบทเรียน SCB ขับเคลื่อน AI Data สู่การสื่อสารระดับโลกยกระดับการสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณชุตินันท์พันจรุงค่ะ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นถอดบทเรียน SCB ขับเคลื่อน AI Data สู่การสื่อสารระดับโลกยกระดับการสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่4กันยายน2569มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยอาจารย์ณัฐสมนธนกุลรังสฤทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยนายชุมพรภาราผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรและบุคลากรกองสื่อสารองค์กรจำนวน25คนเดินทางเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงาน

0: ใหญ่กรุงเทพมหานครโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารและวิทยากรระดับสูงของ SCB และ SCBX การศึกษาดูงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ2569ในหัวข้อการยกระดับการสื่อสารองค์กรด้วย AI Data และการบริหารชื่อเสียงในยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรกองสื่อสารองค์กรให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการความร่วมมือเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อการบริหารประเด็นสาธารณะและการสื่อสารในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสนี้คุณอินทิราจิตรานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายการตลาดธนาคารไทยพาณิชย์ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าธนาคารมีความยินดีที่ได้ต้อนรับสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆที่มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าขอบเขตงานด้านการตลาดของธนาคารครอบคลุมทั้งการสื่อสารสู่ลูกค้างานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กรเนื่องจากทุกช่องทางต้องสื่อสารเป็นไปในทางเดียวกันพร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของกลยุทธ์ AI First Organization ของกลุ่ม SCBX ที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เท่าทันยุค AI อย่างจริงจังด้านคุณสรันชินสุวภลา Marketing Intelligence Platform Lead จาก SCBX ได้บรรยายในหัวข้อ The AI Consumer AI Adoption 2026โดยนำเสนอแนวคิดการสร้างความเชื่อมั่นในยุคดิจิตอลโดยชี้ให้เห็นหัวใจสำคัญว่าการใช้ AI ของคนไทยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแต่ขับเคลื่อนด้วยความไว้ใจซึ่งองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานยุค AI ต้องมุ่งเน้น3มิติหลักคือ 1. Trust Design ออกแบบความโปร่งใสให้เกิดความไว้ใจ 2. Human Validation ผสมผสานความอุ่นใจจากมนุษย์ 3. Meaningful Simplicity เปลี่ยนความซับซ้อนให้เข้าถึงง่ายและเข้าใจมนุษย์ในช่วงท้ายของการบรรยายคุณจันเพ็ญจันทนาผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารฝ่ายโซเชียลมีเดียดิจิทัลคอนเทนต์แอนด์ครีเอทีฟมีเนจเมนต์สายงานการตลาดธนาคารไทยพาณิชย์ได้ถ่ายทอดแนวการสื่อสารในยุคดิจิทัลว่าองค์กรต้องขับเคลื่อนด้วยการผสมผสานระหว่างคนและ AI อย่างไฮบริดโดยยึดหลักการสื่อสารที่ทรงพลังถูกต้องถูกศีลธรรมถูกกฎหมายและถูกใจผู้รับสารพร้อมย้ำว่าในสถานการณ์วิกฤตต้องสื่อสารอย่างเท่าทันเหตุการณ์และแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาทั้งนี้ AI ไม่ควรถูกใช้มากเกินไปจนละทิ้งการตรวจสอบของมนุษย์เพราะความเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะสัมผัสใจมนุษย์ด้วยกันได้นอกจากนี้ยังเน้นย้ำความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กรให้ทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันและชี้ว่าคุณค่าและความน่าเชื่อถือของแบรนด์สำคัญกว่าตัวเลขการมีส่วนร่วมโดยยกตัวอย่างแคมเปญเตือนภัยมิจฉาชีพที่ธนาคารภาคภูมิใจแม้ช่วยคนไทยได้เพิ่มขึ้นเพียง1คนก็ถือว่าคุ้มค่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมและได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายอาจารย์ณัสมนธนกุลรังสฤทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวขอบคุณทีมวิทยากรธนาคารไทยพาณิชย์ที่ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่เห็นได้ชัดจากทีมงาน SCB คือการมีทัศนคติเชิงบวกบุคลิกภาพที่แจ่มใสเป็นมิตรและการทำงานเชิงข้อมูลผ่านกระบวนการวิจัยซึ่งตรงกับทิศทางที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังผลักดันชุตินันท์พันจรุงรายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณชุตินันท์พันจรุงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีในคราววันนี้คุณสวนีดาโอนะครับมีรายงานสดนะครับผ่านทางการโฟนอินมาด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสวนีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะข่าวสารนะคะที่เราจะอัปเดตกันนะคะโดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชนบทภาคใต้ค่ะก็ได้มีการเร่งช่วยเหลือโอรังอัศรีนะคะคืบหน้าเข้าถึงในเรื่องของการที่อยู่นะคะมีที่ทำกินนะคะแล้วก็เดินหน้าสู่การพึ่งพาตนเองได้

0: ดยปัจจุบันนะคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานินะคะหรือโอรังอัสลีในพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีประชากรโอรังอัสลีในพื้นที่5อำเภอนะคะรวมทั้งสิ้น11กลุ่มด้วยกันนะคะจำนวน318คนนะคะได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก88คนนะคะซึ่งขณะที่ด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำกินนะคะทางสอปตก็มีการจัดสรรพื้นที่แล้วกว่า30ไร่นะคะในเขตของนิคมสร้างตนเองเบตงนะคะแล้วก็อีก86ไร่นะคะในพื้นที่ของบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9อำเภอนะคะของอำเภอทานโตนะคะจังหวัดยะลาค่ะพร้อมนำร่องนะคะในการพัฒนาพื้นที่อีก10ไร่นะคะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำเกษตรกรรมนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การดำรงชีวิตนั่นเองนะคะโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเดินหน้าสนับสนุนให้กลุ่มโอรังอัสลีนะคะเข้าถึงสิทธิแล้วก็สวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงค่ะโดยเฉพาะการมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าถึงบริการภาครัฐนะคะการรักษาพยาบาลการศึกษานะคะแล้วก็สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆนะคะพร้อมเร่งดำเนินการในกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรให้ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมด้วยนะคะทางด้านการศึกษาค่ะสอปตก็มีการส่งเสริมทักษะนะคะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตนะคะทั้งภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะการอ่านการเขียนนะคะแล้วก็การคิดเลขอย่างง่ายนะคะความรู้ด้านสุขภาพค่ะทักษะชีวิตนะคะแล้วก็สิทธิการเป็นพลเมืองนะคะแล้วก็การประกอบอาชีพนะคะเพื่อโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนโอรังอัสลีนะคะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพของตนเองควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์นั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะการจัดสรรในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำกินนะคะก็มุ่งสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วยนะคะโดยคำนึงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเป็นสำคัญค่ะแล้วก็การนำร่องพัฒนาพื้นที่10ไร่เนี่ยนะคะก็จะมุ่งให้เกิดทั้งพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็พื้นที่การทำเกษตรกรรมนะคะเพื่อให้สามารถผลิตอาหารแล้วก็สร้างรายได้ด้วยตนเองนะคะพร้อมแนะไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยนะคะสอปตพร้อมนานนะคะพระราชกระทรวงรัฐนะคะของสมเด็จพระสันนิษฐานราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มโอรังอัสลีค่ะโดยให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลอย่างรอบด้านนะคะทั้งสิทธิการศึกษาสุขภาพที่อยู่อาศัยที่ทำกินนะคะแล้วก็การประกอบอาชีพค่ะพร้อมเคารพในเรื่องของอัตลักษณ์ภูมิปัญญาแล้วก็วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วยนะคะสำหรับปีงบประมาณ2540นะคะสปต.ก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มมานิหรือโอรังอัสลีนะคะให้เกิดเป็นผลแล้วก็เป็นรูปธรรมที่มีการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับโอรังอัสลีให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่ทางสปต.เนี่ยนะคะได้เห็นความสำคัญในเรื่องของกลุ่มโอรังอัสลีนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีกลุ่มโอรังอัสลีนะคะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะได้ติดตามนะคะแล้วก็มีการเห็นแนวทางที่จะช่วยเหลือนะคะกลุ่มโอรังอัสลีต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณสวัสดีดาโอนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับขอบคุณครับ
0: ค่ะค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะฟังคุณอดิเรกคะสำหรับช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปต่อกันในช่วงที่2จากลึกรอยไทยค่ะ
3: มากนะบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไป20มวนเลยล่ะถึงควันที่สูบอาจจะไม่เหม็นแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะปลอดภัยนะ
4: หยุดคิดสักนิดเพื่ออนาคตของตัวเองและคนที่คุณรัก
3: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
5: ์เตือนภัย
6: ธุรกิจขายตรงแชร์ลูกโซ่ธุรกิจขายตรง

0: แชร์ลูกโซ่ธุรกิจขายตรงและแชร์ลูกโซ่แตกต่างกันยังไง
1: ไม่อยากถูกหลอกต้องเช็คให้ดี
2: ธุรกิจขายตรงมีค่าสมัครสมาชิกแต่ไม่บังคับซื้อสินค้ารายได้หลักมาจากการขายจริงมีการรับประกันสินค้าและมีแผนการขายที่ชัดเจน
3: แชร์ลูกโซ่ค่าสมัครสูงเน้นระดมลงทุนสินค้าไม่มีคุณภาพรายได้หลักมาจากการหาสมาชิกและมักการันตีผลตอบแทนเกินจริง
0: ง่ายๆคืออะไรที่ฟังดูจริงเกินไปมักไม่จริง
1: ข้อควรระวังก่อนลงทุน
3: ตรวจสอบข้อมูลบริษัทใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและรีวิวจากผู้ค้าคนอื่นๆให้ละเอียด
0: อย่าโลภอย่าหลงเชื่อคำพูดหวาน
1: ป้องกันการตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
4: จารึกรอยไทยรอย
5: เข้าสู่ในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยค่ะวันนี้เป็นประเด็นมาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องราวเกี่ยวกับร่วมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเต้นกำรำเคียวจังหวัดนครสวรรค์ติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณธรรมนูญสิริรัตน์ค่ะ
6: ร่วมสืบสานภูมิปัญญาภาคเหนือตอนล่างกับวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
7: ตอนร่วมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเต้นกำรำเคียวจังหวัดนครสวรรค์

น้องก็อย่าเนินพี่เชิญน้องก็อย่าช้าพี่เรียกน้องก็อย่าเนินพี่เชิญน้องก็อย่าช้าจวนจบกระไรครบสามขอเชิญแม่งามลุกขึ้นมาว่าหนูคนไหนจะไปกับข้าให้ลุกขึ้นมาวงเอ๋ย

0: มาหรือพ่อยอดตะไคร้พ่อใบกระทืบมาถึงสะมือนี่เอ่ย
1: ที่ผ่านไปก็เป็นท่อนหนึ่งของเพลงเต้นกำรำเคียวการเล่นพื้นบ้านที่เก่าแก่ของชาวนครสวรรค์โดยจารึกรอยไทยในตอนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปกันที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อไปติดตามเรื่องราวของเต้นกำรำเคียวกันครับชาวบ้านที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ส่วนมากยึดอาชีพการทำนาเป็นหลักหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วชาวนารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและด้วยนิสัยรักความสนุกประกอบกับการเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทยก็ชักชวนกันผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการตั้งวงเต้นกำรำเคียวการเล่นเต้นกำรำเคียวมักจะเริ่มเล่นเพลงเกี่ยวข้าวก่อนเสมอเป็นการเล่นพื้นบ้านที่เก่าแก่แบบหนึ่งของชาวชนบทสันนิษฐานกันว่าเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5เป็นครั้งแรกที่บ้านสระทะเลตำบลสระทะเลอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์แล้วเล่นกันแพร่หลายในบ้านสระทะเลและตำบลใกล้เคียงคุณคทาวุฒิมีมุกผู้สืบสานการแสดงท้องถิ่นนี้ได้เล่าให้เราฟังถึงการและเล่นเต้นกำรำเคียวเอาไว้ว่า
2: ก็คือมันเล่นในขณะที่ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วก็ลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยมันก็จะมีคนที่มาเกี่ยวข้าวมันก็จะมีทั้งแขกเกี่ยวข้าวและแขกเพลงใน1คนเนี่ยเป็นทั้งแขกเกี่ยวข้าวแล้วก็แขกเพลงด้วยก็คือคนที่เล่นร้องได้อย่างสักครู่นะครับแล้วเพลงมาเนี่ยมันจะมีเนื้อเพลงถึง3เนื้อเพราะว่าฝ่ายชายจะเป็นผู้เริ่มเล่นก่อนว่ามันเหนื่อยอ่ะฝ่ายชายก็จะร้องเพลง1เพลง2เนื้อเพลงมันจะต่อเนื่องกันเหมือนกับต่อว่ากันอย่างเงี้ยแล้วถ้าผู้หญิงร้องตอบมานั่นแสดงว่าการเล่นเริ่มสมบูรณ์ละอยู่ในทุ่งนานะถ้ามองดูมันเหมือนเพลงลำตัดอ่ะเป็นการถ้าปฏิภาณไหวพริบในการเล่นน่ะพอเพลงจะมีเนื้อเพลงหูมึงว่ากูขนาดนี้เลยเนี่ยเขาก็จะต่อว่ากันในบรรยากาศในท้องทุ่งจริงๆตอนปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวมันเลือนลางไปแล้วอะการทำนามันลางไปละแต่ก็กรมศิลปากรเขาเอาศิลปินเข้ามาเก็บไปแล้วนะครับเก็บมาที่ท่านธนิตอยู่ภูอธิบดีกรมศิลปากรอะก็เอาพาศิลปินมาที่อาจารย์มนตรีปาโมทที่ศิลปินแห่งชาติอาจารย์ปาโมทมนตรีปาโมทก็มาด้วยคุณตาพวกเราเนี่ยได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นเ

0: เกียรติบัตรของสภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับให้มาแล้วก็ยังเก็บอยู่ไว้เลยทุกวันนะ
1: คร
0: ับ อันนี้เป็นหลักฐาน
2: ถ่ายรูปขอดำมันยังมีเลยนะ
0: แต่งานที่เป็นศิวิไลพวกเราจะไม่ได้ไปนะนอกจากความเป็นบ้านนอกความเป็นชาวไร่ชาวนาทุ่งนาท้องไร่หรือความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเนี่ย
1: ความเป็นธรรมชาติชาวบ้านบ้านๆ
0: ใช่ใช่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เรียกว่านี่แหละยั่งยืนอยู่ได
3: ้การแสดงเต้นกำรำเคียวนี้แต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าเต้นกำแต่ทางกรมศิลปากรได้ไปถ่ายทอดและนำไปเผยแพร่ก็ได้เพิ่มคำว่ารำเคียวต่อท้ายครับจึงทำให้ประชาชนรู้จักการเล่นนี้ในชื่อของเต้นกำรำเคียวโดยใช้ระนาดเป็นเครื่องดนตรีประกอบในตอนต้นและตอนท้ายเพลงเต้นกำรำเคียวนั้นถือเป็นเพลงพื้นบ้านประจำจังหวัดนครสวรรค์ที่เราทุกคนต้องมาช่วยกันสืบสารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนี้ให้คงอยู่สืบต่อไปครับ
4: ค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะสารคดีเกี่ยวกับร่วมสืบสารการเล่นพื้นบ้านเต้นกำรำเคียวจังหวัดนครสวรรค์ขอบคุณรายงานจากคุณธรรมนูญศิริรัตน์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยค่ะ
5: ครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทางทีมงานแจ้งมาว่าทางผู้ร่วมสัมภาษณ์นะครับมาอยู่กับเราในระบบแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ในช่วงของสนทนาสถาบันกันเลยนะครับ
4: ค่ะ
6: พี่คะพี่คะรู้ใช่ไหมคะขับขี่ยังไงปลอดภัยเสมอแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะ
7: ขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับขับไม่โทร
8: คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด
9: ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนเพียงพอ
10: ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางไกลๆปลอดภัยเสมอ
11: ร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะสำหรับสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับโครงการประชุมวิชาการเปิดโลกออทิสติกครั้งที่15เป็นการปลดล็อกศักยภาพบุคคลพิเศษด้วยนวัตกรรมดิจิทัลค่ะคุณอดิเรกคะ
1: ครับวันนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับทางอาจารย์ชินอนงค์ประชุมชิดนะครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ก็อยู่ในระบบกับเราตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับ
0: สวั
1: ส
0: ส
1: ว
0: ด
1: ั
0: ี
1: สดี
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
0: สวัสด
1: ค
0: ี
1: รับ
0: ค่ะ
1: ท่านอาจารย์ได้ยินเสียงของเราสองคนชัดเจนไหมครับ
0: ได้ยินชัดเจนค่ะ
2: ค่ะนะคะเริ่มแรกเรียนสอบถามท่านอาจารย์ชินนงค์นะคะเกี่ยวกับที่มาแล้ววัตถุประสงค์ของการจัดงานเปิดโลกออทิสติกค่ะซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วให้อาจารย์แด้เล่าในส่วนนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับเรื่องของออทิสติกนะคะเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษประเภทหนึ่งนะคะซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์แล้วก็มีความข้อจำกัดในด้านสังคมด้วยนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยยังมีความน่าสนใจว่าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้อย่างไรในทางการแพทย์เองในทางการศึกษาเองรวมถึงทางด้านสังคมด้วยนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาก็เลยจึงได้มีการจัดการประชุมวิชาการนะคะซึ่งเราก็จะแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีทั้งการจัดประชุมวิชาการหรือมีบางปีที่เราทำเป็นนานาชาติมาก่อนนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีขึ้นอาจจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆในแต่ละปีขึ้นมาเนี่ยค่ะจนกระทั่งมาถึงปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่15แล้วค่ะครั้งที่15นี้เราก็จะจัดในเรื่องของเทคโนโลยี AI นะคะซึ่งเป็นความรู้ใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับแต่ปีนี้เนี่ยนะครับมีแนวคิดจากข้อมูลที่เราได้รับทราบมาจากภายใต้แนวคิด AI for Neurodivergence ด้วยนะครับอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายว่าทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกยังไงบ้างครับอาจารย์
0: ค่ะสำหรับคำว่า neurodivergent นะคะหรือว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายรวมถึงแค่บุคคลที่เป็นมี

0: ภาวะออทิซึมเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังรวมถึงกลุ่มบุคคลอีกหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นสมาธิสั้นหรือว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเราพบว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยนอกจากการที่คนทั่วไปใช้กันแล้วเนี่ยค่ะเทคโนโลยี AI ยังสามารถที่จะปรับประยุกต์มาใช้ร่วมกันกับบุคคลที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษกลุ่ม Neurodivergent นี้ได้ด้วยนะคะเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการขยายองค์ความรู้ออกไปไม่ใช่แค่ออทิสติกละนะคะแล้วก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองแล้วก็คุณครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจนะคะได้มาขยายความรู้ในตรงนี้ให้มีความรู้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะรวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะอาจารย์คะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
0: กิจกรรมนะคะก็จะมีการเสวนาค่ะโดยเป็นการเสวนาของสหวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนทางด้านการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีผู้ปกครองนะคะก็จะร่วมกันนะคะเสวนาในหัวข้อออทิซึมกับนวัตกรรม AI ในมุมมองที่แตกต่างกันว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีมุมมองต่อ AI แล้วก็มีมุมมองที่ต่อบุคคลที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็มีการนำเสนอผลงานวิจัยผลงานนวัตกรรมมีการโชว์การเขาขออภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: Robotic Skill Demonstration นะคะซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของเราเองเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนโชว์นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการจัดทำสื่อนวัตกรรมโดยที่นำ AI เข้ามาใช้ในการพัฒนาสื่อเหล่านี้นะคะแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับทางด้านการพัฒนาสังคมนะคะแล้วก็การขยายผลนวัตกรรม AI ไปสู่ครอบครัวรวมถึงมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เป็นกิจกรรมการปลดล็อกศักยภาพบุคคลพิเศษด้วยนวัตกรรมดิจิทัลนะคะก็คือเป็นการอบรมให้กับบุคคลที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษหรือว่าน้องๆเยาวชนออทิสติกของเราสมาธิสั้นหรือบกพร่องทางการเรียนรู้ที่จะเข้ามารับการอบรมจัดกิจกรรมด้วยตัวเขาเองไม่ใช่แค่ผู้ปกครองแล้วก็ไม่ใช่แค่นักวิชาการเท่านั้นค่ะ
2: ครับแล้วก็ไหนๆวันนี้เราได้มีโอกาสมาคุยกับท่านอาจารย์ด้วยนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ครับได้เล่าถึงเกี่ยวกับการดูแลแล้วก็เข้าใจลูกสําหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นออทิสติกครับท่านมีอะไรที่อยากจะให้องค์ความรู้หรือว่าแนวคิดอะไรที่น่าสนใจตรงนี้บ้างเชิญได้เลยนะครับ
0: ค่ะเดิมแล้วเนี่ยนะคะสำหรับเด็กออทิสติกเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่สังเกตเห็นได้ชัดในช่วงประมาณอายุ 1-2 ปีถ้าเด็กมีลักษณะของอาการไม่สบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้วนะคะก็จะพ่อคุณพ่อแม่ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะพาไปพบแพทย์นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแพทย์ทางพัฒนาการเนี่ยก็จะดูอาการแล้วก็ประเมินออกมาว่าวินิจฉัยออกมาแล้วว่าเป็นออทิสติกนะคะซึ่งเด็กออทิสติกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นเฉดค่ะไม่ได้ว่าคนหนึ่งคนจะมีพฤติกรรมเหมือนกันทุกคนนะคะหนึ่งคนอาจมีพฤติกรรมในลักษณะหนึ่งในขณะที่อีกคนนึงก็อาจจะมีพฤติกรรมในอีกลักษณะหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออทิสติกมีความหลากหลายมากค่ะมีทั้งกลุ่มที่เขามีศักยภาพสูงสามารถเรียนรู้ด้วยกับเพื่อนๆที่เป็นเด็กทั่วไปได้เลยหรือกลุ่มที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่พบแล้วว่าลูกเป็นออทิซึมเนี่ยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเข้าถึงทางการแพทย์การฝึกพัฒนาการการเข้าถึงการศึกษานะคะการศึกษาที่เหมาะสมก็คือการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษนะคะแล้วก็การเข้าถึงในส่วนของสวัสดิการของรัฐนะคะทางด้านพัฒนาสังคมคุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกๆเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐมีเตรียมพร้อมไว้กับเด็กกลุ่มนี้แล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือการมีกลุ่มรวมกันของผู้ปกครองค่ะนั่นก็คือการเข้าสมาคมชมรมของจังหวัดนั้นๆ นะคะเพื่ออะไรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แม้ว่าเด็กแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็ตามแต่ว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จับกลุ่มกันแล้วเนี่ยนะคะ

0: ก็มีโอกาสที่จะจัดกิจกรรมพัฒนาลูกๆได้ในหลายกิจกรรมแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะในเรื่องของกำลังมีกำลังที่จะไปดึงเอาทรัพยากรอื่นๆเนี่ยมาช่วยเหลือกันในจังหวัดก็ได้นะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกมีความต้องการจำเป็นพิเศษแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวในบางครั้งดังนั้นเนี่ยการที่จะจับกลุ่มกันเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สำหรับดิฉันแล้วเนี่ยดิฉันมองว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะ
1: นะคะอย่างที่อาจารย์เรียนแจ้งไปในกลุ่มของออทิสติกเนี่ยบางท่านก็ถือว่ามีศักยภาพสูงคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก่งมากๆด้วยนะคะแต่ก็เรายังคงต้องดูแลกันนะคะเข้าใจกันและโดยเฉพาะค่ะเมื่อสักครู่ก็จากครอบครัวนะคะอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์ค่ะในสังคมและชุมชนเนี่ยควรมีบทบาทยังไงในการอยู่ร่วมกันกับกลุ่มบุคลิกออทิสติกอะค่ะ
0: สังคมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าโดยออทิสติกแล้วเนี่ยความเป็นออทิสติกเนี่ยเขาจะมีข้อบกพร่องในเรื่องของด้านสังคมอยู่แล้วแต่ว่าเรายังเชื่อในเรื่องของสังคมบำบัดนะคะอย่างเช่นการที่เด็กมีโอกาสได้เรียนในระบบการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งทุกวันนี้นะคะทางการศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็สนับสนุนในเรื่องนี้อย่างมากนะคะให้โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนเรียนรวมการเข้าถึงการศึกษาโดยที่มีเด็กทั่วไปเรียนอยู่ด้วยกันลดข้อจำกัดให้มากที่สุดสำหรับเด็กทุกคนการที่เป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเด็กจะมีโอกาสได้เรียนแบบได้ทำความเข้าใจว่าคนในสังคมปฏิบัติตัวอย่างไรอะไรคือกติกาที่ควรจะทำอะไรคือสิ่งที่ทำไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะสังคมเป็นตัวหล่อหลอมดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้ความสามารถทุ่มเทนิดนึงนะคะในการที่จะนำลูกเนี่ยเข้าไปในสังคมเพื่อให้เขาได้เรียนรู้กติกาทางสังคมในสถานการณ์ต่างๆค่ะ
2: ครับแล้วก็ปัจจุบันนี้แล้วก็ณขณะนี้เราก็มีการพูดถึงเรื่องของ AI ด้วยในมุมมองของท่านอาจารย์เองคิดว่านวัตกรรม AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยปลดล็อกในเรื่องของศักยภาพของเด็กพิเศษได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
0: ขออนุญาตคือในส่วนของ AI เนี่ยอาจจะมีความหลากหลายมากเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆอย่างเช่นการใช้กลุ่มที่เป็นแชทที่เป็นแชทต่างๆเนี่ยค่ะเราพบว่านักเรียนที่สามารถมีความสามารถในระดับปานกลางจนถึงสูงเนี่ยที่เขาสามารถใช้แชทบอทได้เนี่ยเขาใช้แชทบอทในการสืบค้นหาความรู้แล้วรวมถึงการสื่อสารด้วยค่ะคือเขามีความสนใจในเรื่องอะไรเขาก็จะใช้AI พูดคุยกับ AI สื่อสารกับ AI แบบนั้นแต่สิ่งที่เขาได้กลับคืนมาก็คือรูปประโยคต่างๆที่ AI เนี่ยสื่อสารกลับมาแล้วกลายเป็นว่าเด็กได้เรียนรู้การพูดสื่อสารหรือการเรียบเรียงประโยคที่ถูกต้องแล้วก็กลายเป็นบุคลิกภาพหนึ่งที่เขาสามารถดึงมาใช้ได้ซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์จริงนะคะที่เรามองว่าเนี่ยเป็นแค่ข้อเล็กๆแต่ว่าเราพบว่า AI เนี่ยสามารถที่จะช่วยอีกเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการพัฒนาลูกได้ค่ะ
1: ค่ะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการใช้ AI เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้การสื่อสารการใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่การใช้ AI แบบนี้ค่ะเราควรที่จะมีประเด็นอะไรบ้างคะอาจารย์สำหรับผู้ปกครองคุณครูหรือผู้ดูแลเนี่ยที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยของข้อมูลแล้วก็การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้ AI ก็คือการไม่ปล่อยให้เด็กใช้โดยลำพังค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเราจะยังอายุน้อยหรือว่าอายุมากขึ้นเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นแล้วก็ตามสำหรับออทิสติกแล้วเนี่ยข้อหนึ่งนะคะที่น่ารักของความเป็นออทิสติกก็คือการรับรู้แล้วก็เข้าใจกติกาซึ่งสำหรับเด็กที่คุณพ่อคุณแม่วางกติกาได้เนี่ยนะคะเขาก็จะทําตามกติกานั้นโดยสม่ำเสมอดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องวางกติกาไว้ว่าการใช้ AI สามารถใช้ได้ตอนไหนเวลาไหนบ้างใช้กับเรื่องอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ไม่ควรใช้

0: อะไรเป็นข้อห้ามเป็นข้อไม่สุภาพไม่เหมาะสมสามารถที่จะให้กติกาตรงนี้กับลูกๆได้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยนำไปปฏิบัตินอกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องมอนิเตอร์เสมอค่ะ device ที่คุณพ่อคุณแม่ให้เด็กใช้คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าถึงได้ต้องเช็คข้อมูลได้ว่าที่ผ่านมาลูกทำการเสิร์ชข้อมูลอะไรลูกสื่อสารกับ AI ด้วยอะไรบ้างใช้ AI ในการสร้างคอนเทนต์อะไรออกมาบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณครูด้วยนะคะที่จะมอนิเตอร์ตรงนี้และเพื่อที่จะนำมาสอนซ้ำย้ำทวนเด็กอีกทีหนึ่งว่าอะไรคือพฤติกรรมการใช้ AI ที่เหมาะสมค่ะ
1: ครับนะฮะเราก็จากที่เบื้องต้นตั้งแต่เริ่มต้นรายการของเรานะครับเราได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะครับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้เนี่ยนะครับในมุมมองของท่านอาจารย์เองคิดว่าหลังจากที่เรามีการประชุมในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับอยากจะเห็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกนําไปต่อยอดไปใช้งานได้จริงให้กับครอบครัวหรือชุมชนลักษณะประมาณไหนยังไงบ้างให้ข้อมูลได้เลยนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับกิจกรรมเปิดโลกออทิสติกครั้งที่15นี้นะคะความคาดหวังของเราที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือการมีความตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ AI กับการพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองแต่ไปภาพดีอย่างเดียวเราจึงมีการเสวนาอย่างที่บอกนะคะว่าให้มีทั้งมุมมองของแต่ละวิชาชีพเข้ามาช่วยมองช่วยอธิบายให้เห็นภาพชัดให้เป็นวงกว้างเพื่อจะเห็นทั้งข้อดีและข้อที่ควรระมัดระวังนะคะแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่ท่านได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เองนักวิชาการเองนะคะหรือรวมถึงตัวเยาวชนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเองเนี่ยจะได้รับการพัฒนาศักยภาพไปอีกระดับหนึ่งค่ะ
2: ค่ะนะคะก็นอกจากจะเป็นเรื่องของความตระหนักรู้การพัฒนาต่างๆนานาแล้วเรื่องของความเข้าใจกันการดูแลกันนะคะตั้งแต่ระดับของครอบครัวไปจนถึงระดับชุมชนสังคมนะคะก็จะมีส่วนร่วมนะคะในการช่วยผลักดันแล้วก็ประคองทั้งหัวใจแล้วก็ร่างกายของเด็กพิเศษด้วยนะคะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเน้นย้ำเพิ่มเติมหรือว่าฝากกิจกรรมต่างๆฝากได้เลยนะคะ
0: ค่ะก็ขอฝากนะคะกิจกรรมโครงการเปิดโลกออทิสติกครั้งที่15นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคม2569นะคะที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะคะที่จังหวัดขอนแก่นสำหรับท่านที่มีความรู้แล้วก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนนะคะเราก็ยินดีมีในส่วนของการรับผลงานด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยสำหรับอยากจะให้กำลังใจค่ะสำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนิวโรไดเวอร์เจนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าผู้ปกครองนะคะของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษด้านบกพร่องทางสติปัญญาด้านบกพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้นหรือว่าออทิสติกนะคะอยากให้กำลังใจว่าทุกวันนี้องค์ความรู้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความรู้เหล่านั้นเนี่ยค่ะเมื่อนำมาใช้แล้วจะช่วยลดงานในขณะเดียวกันก็คือช่วยพัฒนาบุคคลที่อยู่ในความดูแลของเราให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างอิสระในสังคมนะคะก็อยากให้ทุกคนพัฒนาตัวเองแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะพัฒนาบุคคลที่เรารักต่อไปค่ะ
2: ค่ะ
1: อีกสัก1นาทีนะครับช่องทางที่เผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับที่ติดตามอยู่เนี่ยมีช่องทางไหนที่จะเข้าไปดูข้อมูลซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งจากการที่เราพูดคุยในครั้งนี้มีช่องทางไหนบ้างไหมครับอาจารย์
0: ค่ะก็สามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษค่ะสามารถคอนแทคได้นะทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะก็จะส่งข้อมูลทุกอย่างให้ท่านได้ศึกษาค่ะ
2: ค่ะนะคะก็สำหรับวันกิจกรรมเนี่ยมีการไลฟ์ด้วยไหมคะอาจารย์หรือว่าจะมีการแชร์ข้อมูลหลังจากจบกิจกรรม
0: จะมีการแชร์ข้อมูลหลังจากจบกิจกรรมค่ะ
2: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะในการนำเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาช่วยปลดล็อกศักยภาพบุคคล

0: เศษด้วยนวัตกรรมดิจิทัลค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าสนใจในหัวข้อดังกล่าวก็สามารถไปรับชมข้อมูลได้จาก Facebook Fanpage ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ชินอนงประชุมชิดผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษนะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับทั้ง3ช่วงรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของรอบรัวทั่วไทยจารึกรอยไทยแล้วก็สนทนาสถาบันนะครับวันนี้คุณพนิชาปนัยเวชนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับแล้วก็ผมอดิเรกมีบุญจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับวันนี้เราทั้ง2คนและทีมงานต้องขอบพระคุณทุกท่านกับการติดตามรับชมติดตามรับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันไทยมีความตั้งใจที่จะเข้าสู่กระบวนการอันคลอสเพื่อหาทางออกเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการอันคลอสเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาที่ประเทศสิงคโปร์ว่าประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลกับกระบวนการนี้แต่สิ่งที่เห็นกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นและยืนยันว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันคลอสด้วยความจริงใจอยากจะร่วมมือกับคณะกรรมาธิการประนอมเพื่อให้ทำงานอย่างเต็มที่หวังว่าผลสุดท้ายจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาหาทางออกที่ยั่งยืนและต้องหารืออีกหลายครั้งโดยในเดือนตุลาคมนี้จะไปประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ต่อจากนั้นก็จะกลับมาที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCAรัฐมนตรีพาณิชย์ระบุนายกขอให้รัฐมนตรีคลังพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกระยะหนึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความชัดเจนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์

ีกครั้งหนึ่งเห็นได้จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มเติมและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าใจสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจึงขอให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาต่อโครงการดังกล่าวไปอีกสักระยะซึ่งหลังจากนี้นายเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงและนางสุภจียอมรับด้วยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่ได้มีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่จะมีมาตรการอื่นด้วยเพราะวิกฤตครั้งนี้อาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะบอบช้ำจากรอบแรกและยังไม่ฟื้นประกอบกับช่วงโควิดโดยจะต้องดูทั้งระบบและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับอินเดียประกาศปฏิญญานิวเดลีในฐานะประธานกลุ่มบริกส์ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำที่นิวเดลีการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียปิดฉากลงเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งอินเดียในฐานะประธานกลุ่มบริกส์ในปีนี้ได้ประกาศปฏิญญานิวเดลีอย่างเป็นทางการโดยมีความยาว45หน้าและมีทั้งหมด140ข้อซึ่งชี้ให้เห็นถึงจุดยืนของบริกส์ในหลายประเด็นทั้งการส่งเสริมธรรมาภิบาลโลกที่ประเทศกำลังพัฒนาจะได้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างเท่าเทียมสนับสนุนระบบพหุภาคีส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาครวมถึงการยกระดับความร่วมมือในภาคประชาชนและยังสะท้อนความต้องการจากกลุ่มประเทศ Global South ในการเพิ่มน้ำหนักเสียงที่แผ่วเบาในโลกที่ตะวันตกครองอิทธิพลมายาวนานและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: นอกจากจะช่วยเยียวยาจิตใจแล้วนะครับยังให้รู้สึกปลอดภัยและก็ผ่อนคลายจากความเครียดด้วยนะครับจากการฟังเพลงเพราะๆแน่นอนคือการกระตุ้นความทรงจำและก็ลดความเครียดนะครับโดยการสร้างความคุ้นเคยและการเข้าถึงง่ายนะครับและสิ่งสำคัญสุดนะครับก็คือการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับก็ติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงได้ผ่านทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

จำได้ว่าเคยเปิดเพลงที่เป็นผลงานการเขียนเนื้อร้องของพี่บังสุทธิพงษ์ไปนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านก็ชื่นชอบผลงานเพราะว่าพี่บังเองก็มีเพลงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับได้ไปติดตามที่โซเชียลนะครับช่อง Open Arms Podcast ของคุณอาร์มพิพัฒน์นั่นเองมีการสัมภาษณ์พี่บังนี่แหละแล้วก็ถามว่ามีเพลงโปรดที่ชื่นชอบบ้างไหมนะฮะก็จริงๆก็มีรวมๆก็คือ3เพลงด้วยกันแต่มีอยู่1เพลงครับชื่อว่าหลายคนที่ได้ฟังก็ชอบเหมือนกันก็คือเพลงจากภาพยนตร์เรื่องโคตรรักเองเลยนะครับของพี่พิงค์ลำพะเพลิงนั่นเองกับเพลงที่ชื่อว่าเขียนถึงคนบนฟ้าพี่บังเป็นคนเขียนเนื้อร้องให้กับพี่พิงค์ร้องด้วยนะครับคือสิ่งหนึ่งที่พี่บังบอกว่ากระทบใจมากๆก็คือตอนที่จะเขียนเพลงนี้เนี่ยได้ทราบเรื่องราวของพี่พิงค์เกี่ยวกับการจากไปของแฟนแล้วก็ระหว่างนั้นคือไม่ได้พูดคุยกันเลยจนท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งแรกที่พี่พิงค์ทำหลังจากที่รับรู้ว่าการจากไปแล้วเนี่ยก็คือกลับไปที่สระน้ำของตัวเองแล้วก็ไปหาลูกบอลในลูกบอลน่ะมันมีลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่แฟนทิ้งเอาไว้โอ้โหนี่คือจุดพีคเลยนะครับจนกลายมาเป็นเพลงที่หลายคนฟังแล้วก็เรียกว่าเศร้าตามกันไปกับเพลงนี้เขียนถึงคนบนฟ้าเดี๋ยวหยิบให้ได้ฟังในช่วงเวลาของเพลินเพลงครับ

มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงจากวง Paper Jams ด้วยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าไม่รักดีนะครับเพิ่มเติมกันมาได้นะครับที่022183975-7ในช่วงเวลาของเพลินเพลงหยิบเพลงเก่าๆมาดูแลหัวใจคุณยามบ่ายแบบนี้ครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเรานะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่เดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันทะเลาะกันต่อวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14:00 น. ถึง 16:00 น. ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขันธรามาเริ่มต้นแล้วอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่34ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคำร้องโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเพลงนั้นแผ่นดินของเรารักเกียรติรักวงเสริมส่งสัมพันธ์ทูลเทิดเมืองไทยนั้นให้ยืนยงทุกท่านน่าจะตระหนักดีถึงเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ14:09 นรายการสุขันธเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% มีผู้จองเพลงนี้มาแล้วครูเอื้อสุนทรสนานโลกหมุนเวียน

คลื่นละเมอฟังคุณบุษยารังสีร้องคู่กับครูเอื้อสุนทรสนานนะคะวันนี้รู้สึกถนนโล่งมากเลยนะคะรถน้อยมากสงสัยเมื่อวานนี้เจอหนักก็เลยพักผ่อนกันเยอะเลยทีเดียวก็ฟ้ายังใสอยู่ตอนนี้แต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเย็นๆจะเป็นยังไงอ๋อไม่ใสแล้วคุณโอแมนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณโอแมนบอกว่าเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนขอเพลงขมิ้นใส่โยกของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัดด้วย

ม่านมงคลเสียงร้องของคุณนิไนจุลบุตรสปะค่ะที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาทาง022839757-77นะคะก็มีน้องหมูรับโทรศัพท์คอยรับว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไรแล้วก็ส่งเข้ามาให้ฉะนั้นบางท่านที่ไม่ถนัดทางแอดจุฬาเรดิโอทางไลน์นะคะก็โทรศัพท์ได้ค่ะ022183975-77ค่ะก็น้องหมูก็รับรองอย่างดีเลยทีเดียวนะคะทราบว่าบางท่านไม่ถนัดจิ้มไม่ถนัดพิมพ์ชื่อเพลงก็ไม่เป็นไรยังมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งให้อยู่แล้วนะคะจะได้มีความสุขที่ได้ฟังเพลงที่อยากจะฟังครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้ท่านผู้ฟังรอฟังยอดดวงใจ

เหลืออาลัยจากคุณมัณฑนาโมลากุลไม่ใช่เหลืออะไรเหลืออาลัยเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงมานะคะคราวนี้ไปต่อกันยังมีพูดขอเพลงคู่มาเป็นเพลงคู่จากคุณวินัยจุลบุษปะคู่กับคุณชวีช่วงวิทย์กัมปราคู่แล้วก็ราตรีสวัสดิ์ก็คุณวินัยร้องคู่กับคุณอ้อยอัจฉราไปที่ไหนก่อนไปกัมพาครุกัมพาคู่ก่อนก็แล้วกันนะคะโอ้คุณเมธวี2997บอกว่าดูบอลและบอลหญิงเคล้าเสียงเพลงจากสุกันธราสุขใจเพลินตาไปกันได้ไหมคะเพลงจากสุกันธรากับเชียร์วอลเลย์บอลยังไงก็มีความสุขก็แล้วกันแล้วก็ฝากเชียร์ด้วยใครไม่ได้ดูก็ฟังเพลงไป

ความรักคู่คุณวินัยจุลบุตรสปาและคุณชลีช่วงวิทย์สติไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะคุณอรุณศรีส่งมาอีกบอกว่าวอลเลย์บอลพบมองโกเลียนะคะแล้วก็ดูได้ทางช่อง36อ่ะมีความสุขกับทั้งวอลเลย์บอลทั้งสุขกันเถอะเราค่ะ

ตรีสวัสดิ์คุณวินัยจุลบุษปะและคุณอ้อยอัจฉราค่ะไปทานอาหารอร่อยๆนะคะก็ไปกันได้ที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งค่ะที่นี่อย่างที่พูดเสมอๆนะคะไปที่ไรอร่อยทุกครั้งเลือกได้เลยค่ะมีมากมายหลากหลายเมนูหรือจะให้พนักงานที่ช่วยดูแลอยู่แนะนำก็ได้นะคะแต่ส่วนมากที่ไปกันก็จะไม่พ้นหมูย่างข้าวเหนียวทอดขนมเบื้องยวนสูตรโบราณน้ำพริกต่างๆโดยเฉพาะน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกะปิด้วยอร่อยมากค่ะพาใครไปก็ชอบทั้งนั้นเลยนะคะ Rino All Day Dining Cafe หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7คอกาแฟก็ไม่ควรจะพลาดเช่นเดียวกันนะคะอ้าวท่านนี้ก็ต้องรำวงแล้วล่ะท่านผู้ฟังขอเพลงรำวงมาไปรำวงรื่นเริงสำราญกันก่อนค่ะรำไปเชียร์ไป

รำวงกันไปรำวงกันไปเชียร์วอลเลย์บอลกันไปตอนนี้ไทยนำอยู่ใช่ไหมคะโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วก็ฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงอะไรล่ะท่านผู้ฟังถามถึงไว้นั่งนิ่งๆแล้วก็ฟังคุณรองทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติเพลงที่คุณพงษ์จิราถามถึงไว้จำได้ไหม

ที่คุณขนงมิตรถามถึงไว้จากคุณรวมทองทองลั่นธมศิลปินแห่งชาติค่ะมาอีกเพลงหนึ่งคุณณรงค์บอกว่าไม่ได้ฟังมานานแล้วเพลงนี้คุณวินัยจุลบุษปะยืดเส้นยืดสายกันกอดคุณด้วยใจ

อ้าวไปเลยคุณณรงค์ได้ฟังไปแล้วนะคะกอดคุณด้วยใจของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคราวนี้มาถึงเพลงนี้ใครขอไว้คุณสุขสมบอกว่าเพิ่งแอดไลน์ได้ยินดีต้อนรับนะคะแอดมาเถอะค่ะไลน์แอดจุฬาเรดิโอนะคะถ้าแอดไลน์ไม่ได้ไม่สะดวกทั้งไลน์ก็02-218-3975-77ค่ะคราวนี้ไปต่อกันที่คุณสุขสมรอฟังมนรักนวลจันทร์เพลงคู่จากคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่าน

มนรักนวลจันทร์นะคะก็เป็นเพลงคู่ของคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีซึ่งเป็นเพลงเดียวที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงร้องให้กับวงสุนทราภรณ์นะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยครูเอื้อสุนทรสนานท่านประพันธ์ทำนองค่ะแล้วก็คุณสุเทพเป็นผู้ที่มีเสียงสูงมากคุณครูเอื้อทั้งเกรดเลือกคุณสุเทพมาร้องเพลงนี้คู่กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะคะคำร้องครูสง่าอารัมภีและครูทวิปวอนนะคะเพลงนี้ก็นานมากและเป็นเรื่องราวของเทพบุตรที่มาหลอกล่อใครหน้าลูกสาวที่กำลังทอจีวรใหญ่บัวนะคะมาจากต้นเขาเนี่ยมาจากรามเกียรติ์ที่เท้ากกขนาดยักษ์ที่ถูกลูกศรของพระรามแล้วก็โดนทำโทษอย่างนี้ทีนี้ลูกสาวก็จะต้องทอจีวรใหญ่บัวในถ้ำพระจันทร์มุ่งถวายแด่พระศรีอริยเมตไตรเพราะเชื่อว่าบุญกุศลนี้จะทำให้พ่อพ้นจากความทุกข์ทรมานทีนี้ไม่ได้เทวดาไม่ยอมเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วถ้าเท้ากกขนาดฟื้นขึ้นมาก็จะเป็นภัยแก่มนุษย์อย่างแน่นอนก็เลยส่งเทพบุตรหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวลงมาแล้วก็มาเป็นคำร้องในมนรักนวลจันทร์นี่แหละนะคะ ก็เป็นเรื่องราวที่นานมากแล้วแล้วก็เป็นละครเวทีด้วยแล้วก็มาเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงร้องคู่ให้กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนี่แหละค่ะศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเลยนะคะเพลงที่คุณสุขสมใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ใช่คุณสุขสมถามมาอยากจะฟังนานแล้วเพลงหนึ่งที่มีผู้รับฟังคุณชมชายอรุณฉานเพลงนี้สมมติว่าเขารัก

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ต้นชั่วโมงที่2ของสุกันทราวด้วยวนาสวัสดิ์หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์และคุณเรืองทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติค่ะ15:04 นรายการสุกันทราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% พอฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีไปเพลงแรกนายพลคนสวยขอเพลงนี้มาเลยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัดกับขุ่นลำโขง

ส่งข่าวกันมาใหญ่เลยนะคะแล้วพอจัดช่อชัยพฤกษ์นี่นึกถึงคุณชอบเลยคุณชอบจะส่งเพลงช่อชัยพฤกษ์ให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเสมอๆเลยนะคะโอ้นี่ไงมากันใหญ่คุณโสคนเดิมบอกดูวอลเลย์บอลเพลินจนจบไปเลยคุณเมทาวีบอกว่าไทย3มองโกเลีย0นี่แหละค่ะดีใจใช่ไหมคะถ้าดีใจเดี๋ยวก่อนต้องเป็นอีกเพลงหนึ่งฮะพอเวลาอย่างเนี้ยเนี่ยจะทำให้นึกถึงคุณชอบที่จากเราไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ยังนึกถึงไม่ค่อยลืมไม่เคยลืมอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็พอมีวอลเลย์บอลทีไรยิ่งนึกถึงมากขึ้นเพราะว่าคุณชอบจะเป็นคนคอยบอกว่ามีวันนี้มีวันนั้นเวลานั้นเวลานี้แล้วพอทีมของเราชนะเมื่อไหร่คุณชอบก็จะส่งเพลงนี้ให้

ชอบน่ารักดีเพลงนี้มีผู้ชอบสั่งจองไว้เลยคำแถลงการของหัวใจนะคะคุณจิตติมาเชื่อใจค่ะคราวนี้ก็ชวนกันดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% นะคะดีต่อสุขภาพค่ะเพราะว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเหมาะมากเลยทีเดียวนะคะไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ดีกับสุขภาพของเราวัยนี้ต้องมีสิ่งดีๆที่เหมาะกับสุขภาพด้วยนะคะอะไรที่จะอยู่เข้าไปในร่างกายนี่ต้องช่วยดูแลร่างกายด้วยนะคะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟเป็นน้ำมะพร้าวที่ดูแลสุขภาพอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องป้องกันอาการสมองเสื่อมอีกด้วยนะคะ

ังเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เพลงคู่จากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติและคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์เพลงนี้ฟ้ารักดิน

ลงคู่ที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ทั้งสอนอนงโดยคุณกำธรสุวรรณปิยสิริและคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติแล้วก่อนหน้านั้นฟ้ารักดินโดยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์และหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะได้ฟังไปแล้วทั้ง2เพลงคราวนี้ฟังอีกเพลงหนึ่งเป็นคุณชรินทร์นันทนาคอนคุณรำไพนักขมนตรีคุณจินตนาสุขสถิตผู้เราฟังเจ้าพระยาราตรี

ณจุ๋มได้ฟังเรียบร้อยเจ้าพยาราตรีนะคะท่องเจ้าพระยาไปด้วยกันกับเพื่อนๆ ไม่ต้องเครียดนะคะสบายสบายมีความสุขกับแม่น้ำงดงามสวยๆของเราแล้วก็มีความสุขกันไปกับเจ้าพยาราตรีซึ่งเป็นงานของครูสง่าทองทัศน์นะคะโอ้ทำนองยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวแหละค่ะเพลงนี้คุณชรินันทนาครคุณจินตนาสุขสถิตคุณรำไพบุญสิริธรรมนะคะคำร้องครูสไลไกรเลิศแล้วก็ยังมีเพลงของครูสง่าทองทัศน์อีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันเลยลมสว่างคุณชรินันทนาครศิลปินแห่งชาติ

ลมสวาทคุณนิชรินทร์อันธนาครศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วก็เตรียมอาหารกันใช่ไหมคะอาหารผัดทอดต้องเป็นน้ำมันพืชโอเลียนอยู่แล้วนะฮะน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรโนจากธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพช่วยดูแลผิวพรรณนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันปาล์มที่ปราศจากคอเลสเตอรอลอยู่แล้วในน้ำมันพืชโอเลียนแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยฉะนั้นสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะในการที่จะเลือกน้ำมันมาปรุงอาหารจะผัดจะทอดน้ำมันพืชโอเลียนค่ะช่วยได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะช่วยต่อต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็งตัวที่เป็นสาเหตุของอัมพาตแล้วก็อย่างที่บอกค่ะสามารถเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้ดีกว่าฉะนั้นทำให้ช่วยป้องกันผิวพรรณจากอนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงแดดแน่นอนมันทำให้ผิวเสียไปเลยนะคะน้ำมันพืชโอเลียนค่ะแล้วก็แน่นอนอร่อยอีกด้วยเลือกอร่อยเลือกโอเลียนมีผู้รอฟังเพลงนี้งานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเสียงร้องของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติแม่สอดสะอื้น

ถนงศักดิ์ภักดีเทวากับลานเทเพราะพรนะคะได้ฟังกันไปมากมายหลายเพลงวันนี้ฟังไปดูวอลเลย์บอลไปแล้วก็ขอบคุณหลายรายเลยไม่ใช่หลายรายนะหลายแอปพลิเคชันส่งไลน์กันมาแจ้งผลด้วยความดีอกดีใจกับวอลเลย์บอลไทยนี่นะคะบอกว่าโอ้ตอนนี้ไทยชนะมองโกเลียไปแล้ว3เซตนะคะดูทั้งวอลเลย์บอลฟังทั้งสุกันทราก็ดีค่ะก็เพลิดเพลินดีนะคะทีนี้ก็อ้าวได้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อสักครู่ยังติดตรงไหนอยู่แวบๆอืมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหาให้เลยดีกว่าโอ้วันนี้วันคล้ายวันเกิดคุณศรีสไลสุชาติวุฒิสุขสันต์วันเกิดกับเพลงในฝัน

คุณศรีสไลสุชาติบุตรค่ะ Happy Birthday นะคะเพลงสุดท้ายมีผู้ถามถึงคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติกับหนีรักนะคะฉะนั้นก็ลากันไปกับหนีรักค่ะแล้วพยายามจะหนีฝนด้วยมาหรือยังพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑราวตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14นาฬิกาค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Brino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Brinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับแต่หลายคนก็ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนมากวนใจอยู่บ่อยครั้งเช่นนอนเต็มอิ่มแต่ตื่นเช้ามายังง่วงอยู่หรือว่านอนหลับๆตื่นๆหรืออาจจะยิ่งนอนเยอะยิ่งเมื่อยซึ่งอาการเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากการนอนผิดท่าซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบถึงระบบกล้ามเนื้อและกระดูกก็ทำให้ตื่นเช้าขึ้นมามีอาการเมื่อยล้าไม่สดชื่นเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ควรต้องให้ความสำคัญกับท่านอนที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นผู้ที่มีอาการกรดไหลย้อนนอนกรนมีอาการตั้งครรภ์หรือว่าปวดประจำเดือนก็ยิ่งต้องการท่านอนที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อการนอนหลับพักผ่อนที่ดีขึ้นเพราะว่าท่านอนที่ถูกต้องและเหมาะสมจะสามารถบรรเทาอาการบางอาการแล้วก็ช่วยลดปัญหาสุขภาพได้นะครับการนอนหลับที่ได้คุณภาพหรือการนอนหลับที่ดีก็คือจำนวนเวลานอน

ควรจะสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการนอนซึ่งคนเราควรนอนอย่างน้อย7ชั่วโมงแล้วก็ต้องหลับสนิทไม่มีอาการหลับหลับตื่นตื่นแล้วก็ควรหลับให้ครบทุกวงจรหรือว่าระยะของการหลับซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน4ระยะคือหลับตื่นหลับกลางหลับลึกและหลับฝันโดยคนเรานะครับควรนอนหลับด้วยร่างกายและจิตใจที่ผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดนะครับทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการนอนที่ดีตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นไม่อ่อนเพลียหรือว่าหงุดหงิดการนอนหลับไม่เพียงพอจะส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจำร่างกายอ่อนเพลียรู้สึกไม่สดชื่นสมาธิลดลงหรือว่าหงุดหงิดง่ายท่านผู้ฟังครับถ้านอนที่เหมาะสมจะช่วยทำให้ร่างกายนอนหลับได้เต็มอิ่มและหลับสนิทตลอดทั้งคืนมากขึ้นไม่ตื่นขึ้นมากลางดึกหรือว่าตื่นนอนแล้วไม่รู้สึกปวดเมื่อยร่างกายเพราะว่าร่างกายอยู่ในท่าที่ถูกต้องไม่มีการกดทับส่วนใดส่วนหนึ่งมากจนเกินไปมาดูกันนะครับว่าท่านอนที่ถูกต้องแต่ละท่าเหมาะกับใครและดีต่อสุขภาพอย่างไรสำหรับคนปวดเมื่อยคอและก็เมื่อยหลังนะครับควรจะนอนในลักษณะนอนหงายหรือว่านอนตะแคงโดยเลือกระดับความสูงของหมอนให้เหมาะสมถ้าหากนอนตะแคงก็ให้หนุนหมอนโดยให้แนวลำคอและกระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรงหรือนอนหงายให้หนุนหมอนสูงพอดีกับแนวโค้งของกระดูกต้นคอเพื่อลดการกดทับที่กระดูกคอและหลังสำหรับคนที่ปวดบ่าปวดไหล่นะครับควรจะนอนในลักษณะนอนหงายเพื่อหลีกเลี่ยงการกดทับที่บริเวณไหล่ควรปล่อยให้กล้ามเนื้อได้รับการซ่อมแซมอย่างเต็มที่คราวนี้มาดูท่านอนที่ถูกต้องสำหรับคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กันบ้างนะครับคุณผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ควรให้ความสำคัญในเรื่องของท่านอนเช่นเดียวกันคือท่านอนของคนท้องที่ถูกต้องคือนอนตะแคงซ้ายนะครับเพราะว่าจะไม่ทำให้รู้สึกตึงและถ่วงท้องมากเกินไปอีกทั้งป้องกันไม่ให้มดลูกถูกกดทับเส้นเลือดตับใหญ่ก็ทำให้เลือดจากขาไหลย้อนกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่นอนกรนนะครับก็ควรจะนอนท่าตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาก็ได้นะครับพยายามหลีกเลี่ยงการนอนหงายเพราะว่าจะทำให้ทางเดินหายใจตีบหรือว่าตันก็นำไปสู่อาการหยุดหายใจขณะหลับได้และสำหรับคุณผู้หญิงที่ปวดท้องประจำเดือนนะครับควรจะปรับท่านอนให้อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายโดยการนอนตะแคงงอเข่าสองข้างซึ่งการนอนในท่านี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณท้องน้อยรู้สึกผ่อนคลายไม่กดทับหรือว่ารู้สึกเกร็งอยู่นั่นเองนะครับและสุดท้ายสำหรับผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับซึ่งอาการกรดไหลย้อนมักจะเกิดขึ้นหลังรับประทานอาหารดังนั้นหากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ไม่ควรนอนทันทีควรจะนอนในลักษณะยกหัวสูงอย่างน้อย3ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารนะครับเพื่อช่วยลดการไหลย้อนกลับของน้ำย่อยและอาหารในกระเพาะอาหารซึ่งก็จะช่วยลดอาการแสบร้อนกลางอกได้นั่นเองนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็จะเห็นได้ว่าการนอนหลับให้ได้ประสิทธิภาพสามารถสร้างเสริมให้ร่างกายได้รับการซ่อมแซมอย่างเต็มที่แล้วก็ยังส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตดังนั้นก็ควรให้ความสำคัญกับท่านอนที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะครับวันนี้ผมวิชิตกระหนึ่งสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สานสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราไปด้วยกันวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันพาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: เริ่มต้นเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
1: เราไปกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของสื่อไทยชี้คองผิงลู่สร้างโอกาสสำคัญ4ประการให้กับประเทศไทยและต่อด้วยข่าวบริการหลายภาษาช่วยอำนวยความสะดวกนักธุรกิจต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานมหกรรมจีนอาเซียนได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างรวดเร็วค่ะ
0: ทั้งสองข่าวนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI สื่อไทยชี้คองผิงลู่สร้างโอกาสสำคัญ4ประการให้ประเทศไทยเมื่อวันที่16กันยายนคองผิงลู่ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างคลองที่เชื่อมแม่น้ำกับทะเลแห่งแรกที่จีนวางแผนและดำเนินการก่อสร้างระดับชาตินับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการเดินเรือแล้วโดยสถานีโทรทัศน์ไทย TBS ได้อ้างอิงรายงานการประเมินของทางการไทยว่าคลองผิงลู่จะสร้างโอกาสสำคัญ4ประการให้แก่ประเทศไทย 1. ด้านโลจิสติกคลองแห่งนี้จะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งสินค้าจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศจีนเพิ่มทางเลือกด้านเส้นทางการขนส่งและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบผ่านเครือข่ายท่าเรือและทางรถไฟ 2. ด้านสินค้าเกษตรและอาหารคลองแห่งนี้จะช่วยให้สินค้าของไทยกระจายไปยังตลาดเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่ต้องการรักษาความสดใหม่เช่นทุเรียนมังคุดอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารแปรรูป 3. ด้านการลงทุนและคลังสินค้าพื้นที่โดยรอบท่าเรือชินโจวในกวางซีและเขตเศรษฐกิจเอาเปยปู้มีความต้องการการคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าและห้องเย็นในปริมาณที่มากการเปิดเดินเรือของคลองผิงลู่จึงเปิดโอกาสให้แก่นักลงทุนไทยและประการสุดท้ายขณะเดียวกันในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้ความร่วมมือ1แถบ1เส้นทางและอาเซบจะทำให้คลองผิงลู่ช่วยขยายขนาดการค้าข้ามพรมแดนและการค้าระหว่างประเทศเปิดโอกาสในการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนและดึงดูดการลงทุนใหม่ๆอีกด้วยบริการหลายภาษาช่วยอำนวยความสะดวกนักธุรกิจต่างชาติร่วมงานมหกรรมจีนอาเซียนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรวดเร็วงานมหกรรมจีนอาเซียนครั้งที่23จะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21กันยายนที่นครหนานหนิงโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตรวจชายแดนหนานหนิงคาดการว่าระหว่างวันที่17ถึง21กันยายนจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและออกประเทศณด่านท่าอากาศยานนานาชาตินานหนิงอูซีจะมีมากกว่า 6,000 คนในช่วงการจัดงานมหกรรมจีนอาเซียนด่านท่าอากาศยานนานาชาตินานหนิงอูซีจะจัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานดังกล่าวทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่ผู้ประกอบการและคณะผู้แทนที่เข้าร่วมงานพร้อมทั้งเปิดช่องทางพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่การทูตผู้ถือบัตรเดินทางเพื่อธุรกิจเอเปกหรือเอเปกบิสเนสทาวเวอร์การ์ดและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบนอกจากนี้จะมีการปรับสัดส่วนช่องทางการตรวจสอบสำหรับผู้โดยสารชาวจีนและชาวต่างชาติแบบไดนามิกก็เพื่อให้การผ่านด่านโดยรวมมีประสิทธิภาพและราบรื่นนอกจากนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจชายแดนหนานหนิงยังได้จัดทีมบริการหลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามภาษาไทยและภาษาอื่นๆเพื่อให้บริการแก่นักธุรกิจต่างชาติที่เข้าร่วมงานทั้งการแนะนำขั้นตอนการผ่านด่านการให้คำปรึกษาด้านนโยบายและการประสานงานแก้ไขข้อเรียกร้องต่างๆขณะเดียวกันแพลตฟอร์มบริการ12367ได้ให้บริการตอบคำถามโดยเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์หลายภาษาตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เพื่อให้บริการแบบครบวงจรแก่บุคคลทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติในด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจชายแดนคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเอกสารตลอดจนข้อมูลการผ่านด่านต่างๆอีกด้วย
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
1: วันนี้นะคะคุณรพีพันธ์กับคุณชัยกสินค่ะจะมาพูดคุยในเรื่องที่พิเศษนะคะที่เกิดขึ้นในเมืองกุ้ยหยางซึ่งตอนนี้ก็มีรถโดยสารประจำทางบริการเกษตรกรกันแล้วค่ะ
0: เรื่องนี้นะคะถือว่าน่าสนใจเลยค่ะว่าเขาจะมีรถนะ

0: ถ้ามาบริการแบบไหนอย่างไรบ้างต้องไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะ
1: คุยกัน
2: วันละ
3: ประเด็น
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับคุณฮันซีและดิฉันรพีพันธ์วงกอมประเวศค่ะสวัสดีค่ะคุณหันซีคะ
5: สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์และสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกคนค่ะ
4: ค่ะการลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมไปดูงานนะคะในอดีตของนายสีจิ้นผิงที่ตอนนั้นก็คือเป็นรองเลขาธิการประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะประจำอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยนก็คือได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านช้างโคนะคะที่ชาวบ้านในตอนนั้นนี่ก็คือให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาตินะก็คือมีขุนเขาเขียวสายน้ำใสจริงแต่ชาวบ้านนะคะยังไม่รู้จักที่จะนำสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีจุดที่ลังเลที่จะขายเขานะคะก็คือตัดไม้ให้นักธุรกิจเนาะนำไปทำเป็นตะเกียบที่คราวที่แล้วคุณถันซีแนะนำไว้แต่จุดเปลี่ยนก็คือเมื่อนายสีจิ้นผิงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ได้เน้นย้ำไว้เลยว่าขุนเขาเขียวน้ำใสนะคะเป็นทรัพย์สมบัติที่ทุกคนจะต้องให้การอนุรักษ์ร่วมกันนะคะแล้วความคิดนี้ช่วงเวลาเดียวกันดังกล่าวนะคะขณะที่นายสีจิ้งผิงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอยู่ที่อำเภอแล้วก็เมืองอื่นๆของเมืองซันหมิงนะคะในมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยก็มีการเน้นย้ำแนวคิดการอนุรักษ์ระบบนิเวศซ้ำแล้วสำเราด้วยเช่นกันค่ะ
5: ค่ะตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ร่วมตรวจเยี่ยมในขณะนั้นนะคะทางกล่าวว่าปัจจุบันขุนเขาเขียวขจีลายสายน้ำสายต่างเดิมนี้นะคะดูเหมือนจะไม่มีมูลค่าอะไรมากนักแต่มองในระยะยาวแล้วมันคือทรัพย์สมบัติอันหาค่าประเมินไม่ได้ค่ะมูลค่าในอนาคตจะประเมินไม่ได้ต้องรักษาเข้าได้เปรียบตั้งขุนเขาลายสายน้ำไว้ทำบทความใหญ่ว่าด้วยการอนุรักษ์ระบบนิเวศให้ดีซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาในเขตพื้นที่ตอนในได้ค่ะ
4: อือแล้วก็ระหว่างการตรวจเยี่ยมเนี่ยเชื่อว่าเหตุการณ์น่าประทับใจต่างๆไม่ได้จบอยู่เพียงครั้งก่อนที่แนะนำไปใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะระหว่างการตรวจเยี่ยมนะคะยังมีเหตุการณ์เล็กๆที่น่าประทับใจเกิดขึ้นค่ะคือที่แม่น้ำช่างชิงซีนะคะอำเภอไทหนิงคณะเดินทางล่องพายไม้ไผ่เพื่อศึกษาเชิงนิเวศท่องเที่ยวอยู่ๆก็มีปลาคาร์ปแดงตัวเล็กกระโดดจากลำทางขึ้นมาบนพายค่ะทุกคนพาการประหลาดใจและดีใจใช้อุปกรณ์หุ้มรองเท้าตักน้ำมาเลี้ยงปลาไว้ค่ะคนพายเรือก็ตื่นเต้นบอกว่าไม่เคยได้ยินว่าปลาคาร์ปในท้องถิ่นนี้สะกระตกขึ้นพายมาก่อนเลยค่ะรายได้ร้องเพลงพื้นบ้านขึ้นมาอย่างมีความสุขค่ะและเมื่อพายเสาเทียบท่านายสีซิ่นผิงก็ค่อยๆวางปลาคาร์ปแดงตัวเล็กลงในลำธารอีกครั้งค่ะประชาชนรอบข้างก้าวปรบมือกันค่ะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี้ยังคงถูกพูดถึงอย่างสนุกปากโดยคนท้องถิ่นมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
4: เป็นความประทับใจนะคะที่ชาวบ้านท้องถิ่นเนี่ยรู้สึกว่าผู้นำมาเยี่ยมแล้วก็มีเรื่องราวประทับใจต่างๆแล้วก็ให้คำชี้นำที่ดีเลยในเรื่องของการต้องรักษาขุนเขาใช่ไหมคะแล้วก็ทำบัญชีนิเวศเนี่ยให้ชัดเจนให้ดีค่ะ
5: ค่ะเขาเพียงรักษาขุนเขาเขียวไว้ไม่ต้องกลัวขาดเฟืองค่ะชาวช้างเขารู้ว่าป่าเขาเป็นสิ่งล้ำค่าป่าไม้ธรรมชาติห้ามแตะต้องเด็ดขาดค่ะส่วนป่าปลูกก็ต้องตัดฟันอย่างเหมาะสมและปลูกเสริมตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะพวกเขาปรับปรุงสิทธิการถือครองป่าของส่วนรวมร่วมมือกับบริษัทป่าไม้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในการปลูกป่าบนพื้นที่ป่ากว่าเหมือนไร่ค่ะทั้งช่วยสร้างงานให้ชาวบ้านด้วยค่ะและยังทำให้การพัฒนาป่าไม้เป็นไปอย่างยั่งยืนปัจจุบันอัตราการปกคลุมของป่าไม้ทั่วหมู่บ้านสูงถึง 92% ทั่วทุกแห่งมีแต่ความแขวขจีเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนวิวทิวทัศน์หมู่บ้านได้รับรางวัลเกียรติยศหมู่บ้านจัดสวนแบบระดับมณฑลค่ะแล้วก็เป็นหมู่บ้านนิเวศระดับมณฑลด้วยค่ะ
4: ค่ะก็คือชาวบ้านนะคะให้ความสำคัญจริงๆกับการ อนุรักษ์นะคะรักษาระบบนิเวศขุนเขาน้ำใส

0: เหล่านี้ไว้แต่จะมีเพียงทัศนียภาพสวยงามเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมคุณหันซีชาวบ้านยังหิวยังกินไม่อิ่มท้องนี่มันไม่ได้เน
1: าะใช่ค่ะต้องทำให้กระเป๋าเงินอิ่มพองด้วยค่ะด้วยการพึ่งพาระบบนิเวศที่ดีหมู่บ้านฉางขอจึงพัฒนาการท่องเที่ยวพักผ่อนการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวและการเลี้ยงสัตว์เฉพาะทางวิสาหกิจคุณภาพทยอยมาตั้งรกรากค่ะโครงการเกษตรนิเวศต่างก้าวเข้ามาตั้งฐานค่ะหมู่บ้านร่วมกับวิสาหกิจปลูกส้มชิงโดยใช้ทรัพยากรเป็นหุ้นส่วนและให้เช่าที่ดินรายได้ของส่วนรวมและชาวบ้านจึงเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะหมู่บ้านยังนำโครงการล่องแก่งนิเวศเข้ามาด้วยค่ะโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพดีที่มีอยู่ไม่ต้องลงทุนเงินสดไม่ได้บาทเดียวก็ได้รับเงินปันผลค่ะ
0: ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นะคะก็คือทำให้กระเป๋าเงินของชาวบ้านเนี่ยอิ่มพองตามไปด้วยนั่นเองแล้วภาพปัจจุบันล่าสุดนี่เป็นยังไงคะช่วงใกล้เข้ามา
1: ค่ะเขาสอ2019นะคะหมู่บ้านฉางขอถูกบรรจุอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพระดับอำเภอและปลายปีเดียวกันเขตการท่องเที่ยวฉางชิงของหมู่บ้านก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 3A ของประเทศค่ะกลายเป็นหมู่บ้านสวยงามไล่ดูดเช็คยิ้มพักผ่อนที่โด่งดังในวงกว้างค่ะระบบนิเวศที่ดีเท่านั้นซึ่งจะดึงดูดโครงการดีๆทำให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขค่ะจางหลินซุนพูดด้วยความซาบซึ้งค่ะเมื่อมองย้อนกลับไปยังขนลุกเลยค่ะหากว่าตอนนั้นเราขายป่าไปทุกอย่างก็คงไม่ตายเป็นเช่นนี้อีกแล้วค่ะ
0: ใช่จากป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เนาะอาจจะเป็นป่าโล้นเตียนที่ว่าแล้วก็ต้นไม้ต่างๆเนี่ยปลูกฟื้นคืนไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะรายได้ต่างๆหรือว่าตัวเลขการพัฒนาเนี่ยมันน่าจะมีเนาะเป็นตัวอย่างที่บอกได้ชัดเจนใช่ไหมคะถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบื้องหลังตัวเลข
1: ใช่ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะทรัพยากรสีเขียวถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและปลายเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้ค่ะข้าวสอ2020รายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวบ้านของหมู่บ้านฉางของนะคะสูงถึง 26,000 หยวนค่ะ
0: จาก
1: เพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าเมื่อเทียบกับปี1997ค่ะรายได้ของส่วนรวมหมู่บ้านอยู่ที่1,390,000 หยวนค่ะเพิ่มขึ้นมากกว่า40เท่าค่ะหมู่บ้านที่เคยถูกเรียกว่าหมู่บ้านไม่สามารถมีนะคะในอดีตก็ได้พลิกฟื้นโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ
0: โอ้โหจากที่ว่าสามสิ่งไม่มีที่ว่าก็คือไม่มีถนนคอนกรีตไม่มีบ้านใหม่แล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะปัจจุบันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: ค่ะหลังจากที่หมู่บ้านฉางขอร่ำรวยขึ้นแล้วยังนำคนรวยช่วยคนจนค่ะ
0: wow.
1: โดยร่วมกับหมู่บ้านที่ค่อนข้างต้อยพัฒนาอีก5แห่งในละแวกนั้นจัดตั้งคณะกรรมการพรรคร่วมระหว่างหมู่บ้านจางหลินซุนดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคร่วมเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ทุกหมู่บ้านพัฒนาไปด้วยกันปัจจุบันสิ่งที่เขาขวางใหญ่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าสันไม่มีที่จะใส่เมาอีกแล้วนะคะ
0: ไม่มีข้าวทานเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องวิธีการให้โครงการนิเวศสำเร็จผลโดยเร็วที่สุดวิธีการผลักดันโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศภูเขาน้ำป่านาลำธารทะเลสาบหญ้าที่มีมูลค่าการลงทุนรวม70ล้านหยวนวิธีการดำเนินความร่วมมือตามเข้าตกลงการท่องเที่ยว600ล้านหยวนที่ลงนามกับกลุ่มบริษัทท่องเที่ยวประจำมณฑลวิธีการก่อสร้างฐานพักฟื้นและบำรุงสุขภาพเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจรและวิธีการสร้างแบรนด์เครื่องดื่มชาเลเต้ของฉางขอรวมถึงการก่อสร้างถนนเชิงนิเวศแห่งใหม่เป็นต้นค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนแห่งสายน้ำแล้วก็คุ้นเขาเขียวนะคะจากหมู่บ้านดาวดังของมณฑลฝูเจี้ยนของจีนนะคะที่ชื่อว่าหมู่บ้านฉางขอนี้แต่ว่าเสียงสะท้อนหลังเวลาผ่านไปกว่า20ปีนะคะจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะเวลาของรายการวันนี้ค่ะ

0: ใกล้หมดลงแล้วคุณทันซีและดิฉันรพีพันธ์วงกรมระเวศนะคะลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาติดตามรายละเอียดฟังกันต่อในคราวหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจี๋ยฮาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: ครั้งที่แล้วคุยกันเรื่องไปซื้อของที่ตลาดมือสองทบทวนกันหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: 这是什么牌子的นี่เป็นยี่ห้ออะไร
1: 这是什么牌子的ถ้าเราจะบอกว่านี่เป็นยี่ห้อชื่อดังของจีนเราก็ตอบว่า这是中国名牌
0: 中国名牌
1: 中国名牌
0: ถูกต้องค่ะ
1: 这
0: 是中国名牌
1: 中国名牌คุณโจคะพอไปตลาดมือสองแน่นอนสินค้าบางตัวเนี่ยอาจจะมีตำหนิเพราะว่าผ่านการใช้มาแล้วอยากจะชี้ให้คนขายเห็นว่าสินค้าของเขามีตำหนิจะได้ต่อรองได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้อโยเตียนเหมาปิ้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเจ้อโยเตียนเหมาปิ้งเหมาปิ้งตำหนิแล้วจะต่อราคาก็พูดว่าซื่อตัวอี้แปดหยวน
1: ค่ะซื่อตัวมากที่สุดแล้วก็ตามด้วยราคาซื่อตัวอี้แปดหยวนใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อไปเรามาฟังประโยคสำคัญของวันนี้ค่ะ
2: 我要订个比萨饼怎么付钱呢可以货到付款
1: คุณโจคะเดี๋ยวนี้เราซื้อของสะดวกมากขึ้นสามารถสั่งซื้อได้ทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตดิฉันอยากจะโทรสั่งพิซซ่าในจีนแต่ยังพูดไม่เป็นค่ะ
0: ง่ายค่ะคุณก็พูดว่า我要一个披萨饼
1: 我要一个披萨饼
0: 订สั่งหรือจอง
1: 订
0: 个ลักษณะนามแปลว่าชิ้น
1: 个
0: 披萨饼พิซซ่าค่ะ
1: พิซซ่าปิ๋ง
0: 我要订个披萨饼
1: 我要订个披萨饼ดิฉันจะสั่งพิซซ่าสักหนึ่งชิ้นค่ะคุณโชคะถ้าจะถามว่าจะจ่ายเงินอย่างไรเนี่ยต้องถามยังไงคะ
0: ก็ถามว่า怎么付钱呢
1: 怎么付钱呢
0: 怎么อย่างไร
1: 怎么
0: 付จ่าย
1: 付
0: 钱เงิน
1: 钱
0: เนะเป็นคำพิเศษที่ลงท้ายประโยคคำถามค่ะ
1: เนะ
0: 怎么付钱呢จ่ายเงินอย่างไรคะมาฟังบทสนทนากันค่ะ
1: ค่ะ
3: 喂你好我要订一个比萨饼
2: 大的还是小的
3: 大的，怎么付钱呢？
2: 可以货到付款，
3: 请送到北京大学西门吧。
2: 好的。
0: ท่านผู้ฟังคะ เวลาซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเขาจะเสนอให้จ่ายเงินทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์แต่ดิฉันคิดว่ารับของก่อนจ่ายเงินที่หลังดีกว่าเพราะว่าจะได้เช็คของว่าตรงกับที่เราต้องการไหม
1: รอบคอบดีค่ะคุณโจตกลงในบทสนทนาเนี่ยเขาให้จ่ายเงินอย่างไรคะ
0: รับของก่อนจ่ายเงินที่หลัง可以货到付款
1: 可以货到付款
0: 可以แปลว่าสามารถหรือได
1: ้可以
0: 货สินค้า
1: 货
0: 到ถึง
1: 到
0: 付จ่าย
1: 付
0: 款เงิน
1: 款
0: 可以货到付款รับของก่อนจ่ายเงินที่หลังก็ได
1: ้可以货到付款รับของก่อนจ่ายเงินทีหลังก็ได้ก่อนจากกันวันนี้ขอถามท่านผู้ฟังว่าจ่ายเงินอย่างไรภาษาจีนพูดอย่างไรจ่ายเงินอย่างไรภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.
4: ท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาติดตามเรียกว่าเป็นควันหลงของกระแส Hyrox เปิดจริง2026ค่ะแต่ว่าไม่ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นดังๆในโซเชียลนะคะแต่ทีเนี้ยเราจะมาดูเรื่องของกลุ่มธุรกิจจีนที่เป็นบริษัทแม่มานานหลายปีที่อยู่เบื้องหลัง

0: ไฮร็อกซ์กันบ้างค่ะว่าเป็นยังไงเป็นอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจเลยทีเดียวต้องฟังกันเพิ่มเติมจากคุณนันทิดาค่ะ
1: ค่ะการกลับมาของไฮร็อกซ์ครั้งนี้นะคะซึ่งก็เป็นสนามที่น่าสนใจมากเลยทำให้สื่อโซเชียลจีนค่ะโฟกัสแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับพวกเขานะคะโดยเมื่อหลายปีก่อนค่ะว่านตากรุ๊ปซึ่งเป็นอาณาจักรศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ของหวังเจียหลินบุคคลที่เคยร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนค่ะก็ได้เคยทุ่มเงินซื้อธุรกิจกีฬาจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าต้องการที่จะนำบริษัทจีนไปอยู่ต้นน้ำของอุตสาหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างฟีฟ่ายูฟ่าหรือพรีเมียร์ลีกค่ะจากยุคที่รุ่งโรจน์ค่ะว่านตาพยายามที่จะขายสินทรัพย์เหล่านี้นะคะเพื่อนำเงินกลับมาแล้วก็ล่าสุดไฮร็อกเนี่ยก็คือสิ่งล่าสุดที่ถูกหยิบออกมาขายค่ะถ้าพูดถึงให้เห็นภาพก็คือย้อนไปเมื่อปี2015ค่ะว่านตาได้ร่วมกับพันธมิตรใช้เงิน 1.05 พันล้านยูโรซื้ออินฟอนนะคะแล้วก็ต่อมาทางอินฟอนเนี่ยก็กลายมาเป็นเจ้าของรายใหญ่ของไฮร็อกค่ะล่าสุดอินฟอนได้ประกาศขายหุ้นส่วนใหญ่ในไฮร็อกค่ะให้กับกลุ่มทุนที่นำโดยแอลคาเทอร์ตันนะคะซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับทางหลุยส์วิตตองดีลนี้เนี่ยทำให้ไฮร็อกมีมูลค่าประเมินแล้วประอยู่ที่ประมาณ600ล้านยูโรหรือประมาณ24,000ล้านบาทโดยทางว่านตาเนี่ยในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินฟอนจึงเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการขายซึ่งสะท้อนว่าหวังเจี้ยนหลินเนี่ยได้ลงทุนแล้วก็ทำกำไรจากธุรกิจที่สร้างเงินให้กับพวกเขาค่ะอย่างที่คุณพาดาราแล้วก็คุณผู้ฟังทราบกันดีนะคะว่าไฮร็อกเนี่ยคือสนามการแข่งขันที่สุดความแข็งแกร่งของร่างกายซึ่งล่าสุดไฮร็อกเปิดจริง2026ค่ะมียอดผู้เข้าร่วมแข่งขันสูงถึง11,079คนเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการเปิดตัวครั้งแรกในจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024ค่ะซึ่งก็มีผู้สมัครไม่ถึง1,700คนค่ะแต่สำหรับปีนี้เนี่ยตั๋วขายหมดไวมากสำหรับค่าสมัครสำหรับประเภทคนเดียวนะคะของจีนก็อยู่ที่ประมาณ3,000ถึง3,700บาทซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าสมัครวิ่งมาราธอนทั่วไปเกือบ4เท่าเลยค่ะ
0: ก็ถือว่านะคะเป็นเรื่องของตลาดที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็ได้แหละพอมาดูเรื่องของการทำธุรกิจแล้วนะคะก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงสนับสนุนหนึ่งเนี่ยมันมีผลมากๆเลยทีเดียวนะคะกับการที่คนรู้สึกว่ามันเป็นกีฬานะคะที่น่าสนใจแล้วก็ลงเล่นกันจนเป็นที่นิยมมากขนาดนี้เราก็ได้ฟังอีกแง่มุมนึงในด้านของธุรกิจของจีนด้วยนะคะว่าเข้ามาอยู่ในส่วนเนี้ยนานแล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่เติบโตค่อนข้างจะเห็นได้ชัดในช่วงปีนี้ต้องมาดูกันต่อไปค่ะว่ายังเติบโตกันต่อแล้วก็จะยังเป็นที่นิยมต่อเนื่องกันไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันพาดาราจงในกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬา Radio Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: Good afternoon everyone and you're listening to English This Way on จุฬาลงกรณ์ University Radio Station 101.5 MHz with me วรลันกองบุญพรม the host of the programสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ English This Way ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Radio Plus 101.5 MHz กับดิฉันอาจารย์วรลันกองบุญพรมจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันกับหัวข้อ Cooley Research Insights นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของผลงานวิจัยของอาจารย์จากสถาบันภาษานะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้วอาจารย์ทำอะไรกันบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะโดยเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะเป็นหัวข้อวิจัยที่ชื่อว่า trying to be role plays นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ speaking แล้วก็ learners discourse นะคะโดยผู้ที่ทำวิจัยนะอาจารย์ผู้ที่ทำวิจัยวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะได้แก่อาจารย์สิริประภาศรีเทพนะคะอาจารย์ชำนาญการประจำสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะผู้แต่งร่วมกับผู้ทำวิจัยร่วมกันนะคะ co-author นั่นเองนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรออนภัทราคอนนะคะซึ่งอาจารย์เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้วยวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะว่าหัวข้องานวิจัยของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็ขอ

0: วัสดีแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สิริประภาสวัสดีค่ะอาจารย์ภัทรอ่อน
1: สวัสดีค่ะอาจ
0: ด
1: าร
0: ี
1: ย์แก
0: ค
1: ้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: สวัสดีค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะอาจารย์สิริประภาก็ขอเรียกว่าอาจารย์เอนะคะและอาจารย์ภัทรอ่อนก็ขอเรียกว่าอาจารย์อ่อนนะคะ
1: อืม
0: ชื่องานวิจัยของอาจารย์นะคะอีกครั้งหนึ่ง Trying to be funny เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความตลกขบขันแล้วก็ต่อด้วย A conversation analysis of humor มีเรื่องของอารมณ์ขันอยู่ใน EFL University Student Role Play อยากจะถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ถึงมีความสนใจในเรื่องนี้คะทำไมอาจารย์เลือกทำวิจัยเรื่องนี้คะ
1: ค่ะจริงๆแล้วนะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากความการที่เอสัตนะคะเป็นเหมือนแอคทิวิตี้นะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนิสิตปีหนึ่งที่เรียน Experiential English 1กับ2นะคะให้นิสิตเนี่ยได้เข้ามาเหมือนกับว่าในโปรแกรมของดราม่าให้เขาได้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ได้แต่งโรลเพลย์นะคะกับเพื่อนที่ต่างคณะที่เขาไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะคือสิ่งที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็คือเราก็จะมีการให้เด็กเนี่ยนะคะมาประมาณคือเหมือนกับรับนิสิตมาเนี่ยนะคะประมาณครั้งหนึ่ง20-25คนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเต็มทุกครั้งแล้วก็เขาก็จะได้รับพวก control phrases หรือว่าเป็นสิ่งที่สุ่มนะคะว่าเขาต้องพูดคำว่าอะไรแล้วก็ธีมอะไรสถานที่อะไรนะคะแล้วก็มีอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะที่เป็นการบังคับให้เขาต้องใช้แต่ว่าประเด็นก็คือเขาไม่ทำกับเพื่อนเขาทำกับคนที่มาจากหลากหลายคณะหรือว่ากับคนอื่นที่เขาจะต้องเหมือนกับพยายามทำบังคับตัวเองให้ทำความรู้จักโดยเร็วนะคะเพราะว่าเขาต้องคิดเป็นบทละครและซ้อมด้วยกันนะคะแล้วก็จากนั้นเขาก็จะมาแสดงให้ทุกคนเห็นอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไม่ว่าจะธีมอะไรก็ตามที่เขาได้นะไม่ว่าจะเป็น horror หรือว่าจะเป็น politics หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะการ trying to be funny หมดเลย
0: อัน
1: ก็
0: น
1: คื
0: ี
1: อ
0: ้
1: ความรู้สึกตลก
0: ค่ะ
1: มันเขาอยากให้มันรู้สึกว่าไม่ว่าธีมไหนก็ตามอะค่ะเด็กพยายามที่จะแทรกความคือความตลกขบขันฮิวเมอร์หรือทำให้มันไลท์ฮาร์เทดนะคะในทุกๆการแสดงของนิสิตทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะสนใจว่าเอ๊ะแล้วนิสิตใช้รีซอร์สอะไรในการที่จะทำให้ conversation ของเขาอะค่ะหรือว่าเป็นการแสดงของเขาเนี่ยค่ะโรลเพลย์ของเขามันเกิดความตลกขึ้นมามันมีมูดมีมูดแอนด์โทนที่มันทุกอย่างมันตลกไปหมดเลยทีเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยบังเอิญว่าไปปรึกษาอาจารย์ภัทรอ่อนนะคะแล้วรู้สึกว่าแล้วบังเอิญนะคะว่าคือตอนแรกไม่ทราบมาก่อนว่าอาจารย์ออนเนี่ยคือท่านจบ PhD หรือว่าปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกานะคะในเรื่อง CA หรือว่า Conversation Analysis พอดีเลยแล้วเราก็ไปเราก็เราเหมือนกับเราคุยถูกคนอาจารย์ออนก็แบบเอ๊ะจริงๆอันนี้พี่ก็สนใจนะอาจารย์ออนท่านก็เหมือนกับรู้สึกว่าโอเคอันนี้จริงๆเขาสามารถที่จะต่อยอดได้นะเขารู้สึกว่ามันเป็นสายของเขานะคะก็เลยโชคดีค่ะก็คือได้อาจารย์ออนซึ่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้เนี่ยมาร่วมทำวิจัยด้วยกันพอดีค่ะ
0: ค่ะ
1: อื
0: ค่ะขอบ
1: ม
0: ค่ะอาจารย์เอกก็เป็นเรื่องราวนะคะว่ามาจาก personal experience นะคะประสบการณ์ส่วนตัวที่อาจารย์ได้เจอจากการจัดกิจกรรมซึ่งมีคำที่น่าสนใจมากเลยก็คือคำว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือคำว่า extracurricular activities นะคะ extracurricular ก็คือนอกห้องเรียนนอกจากหลักสูตรนะคะซึ่งจัดให้นิสิตปีหนึ่งวิชา experiential English ซึ่งเป็นทุกคณะเลยยกเว้นคณะอักษรศาสตร์มาเรียนแล้วนิสิตก็มาทำกิจกรรมนอกหลักส่งเสริมหลักสูตรอันนี้นอกห้องเรียนนะคะซึ่งอาจารย์เอกได้จัดแล้วก็จากนั้นก็ไปปรึกษาอาจารย์อ่อนก็เรียกได้ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวมาเจอความสงสัยส่วนตัว curiosity ส่วนตัวนะคะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญก็คือ expert ก็คืออาจารย์ภัทรอ่อนนั่นเองนะอาจารย์อ่อนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน conversation analysis หลังจากที่ได้อาจารย์เอกได้ไปคุยกับอาจารย์อ่อนแล้วเนี่ยก็อยากทราบว่าแล้วต่อยอดการทำวิจัยอย่างเงี้ยใช้วิธีการวิจัยยังไงบ้างคะตอนนี้เราทราบว่าใช้ conversation analysis แต่ว่าวิธีการจริงๆแล้วอ่ะทำยังไงเอ่ยอยากให้อาจารย์ได้แชร์ให้ฟังค่ะ
1: ค่ะเบื้องต้นก็คือเราจัดกิจกรรมนะคะ3ครั้งเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ออนก็คือมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีนิสิตคนหนึ่งที่จะมาช่วยอัดวิดีโอนะคะเราก็จะอัดวิดีโอนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องคือมันก็จะเป็นหนึ่งเป็นแนว observation ด้วยแล้วก็สุดท้ายแล้ววิดีโอเนี่ยก็ถูกนำไป transcribe แล้วก็ในขณะที่นิสิตทำเนี่ยสิ่งที่ extra ขึ้นมาหน่อยก็คือแปลกจากสิ่งที่เราเคยทำในทำกิจกรรม extracurricular activity ตัวดราม่าเนี่ยนะคะ and creativity อันเนี้ยต่างออกไปจากเดิมนิดหน่อยก็คือ

0: ให้นิสิตอ่ะส่งไดอะล็อกมาให้อีเมลในของอีเมลเอด้วยอย่างเงี้ยค่ะในอีเมล
1: ค
0: ข
1: ่
0: อ
1: ะ
0: งอาจารย์ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาเหมือนวิเคราะห์ควบคู่กันกับตัววิดีโอที่อัดมาอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์ออนก็เป็นคนติดต่อนิสิตของเขานะคะซึ่งน่าจะเป็นนิสิตรัฐศาสตร์นะคะมาช่วยในการถ่ายรูปและอัดวิดีโออะไรอย่างนี้ให้ทั้ง3 ครั้งเลยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการจากนั้นแล้วก็อาจารย์ออนนะคะเราก็จะเหมือนแบ่งพาร์ทกันเนาะนะว่าเอ๊ะเราจะแอนอะไรส่วนไหนส่วนตัวหลักๆจริงๆผลวิเคราะห์เนี่ยก็คือจะเป็นอาจารย์ออนรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้นะคะส่วนเอกก็คือก็มีส่วนร่วมบ้างปรึกษาบ้างก็แต่ว่าพอทําอะไรปุ๊บเอกก็จะบอกอาจารย์ออนว่าเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้เลยนะคะก็คืออาจารย์ออนก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ในตรงเรื่องของการตีผลหรือว่าการเขียนเรื่องของอะไรนะคะ discussion อะไรต่างๆค่ะ
1: ก็คืออันดับแรกก็คือขั้นตอนการเก็บข้อมูลก่อนนะคะก็เก็บข้อมูลจริงเนาะเป็นการเก็บข้อมูลจากสิ่งที่นิสิตทำจริงก็คือมีทั้งอัดวิดีโอด้วยในกิจกรรมมีทั้งให้นิสิตเนี่ยส่งไดอะล็อกที่เป็นที่เขาเขียนขึ้นมาในการเตรียมทำโรลเพลย์หรือว่าการแสดงอันนั้นนะคะมาที่อาจารย์เอจากนั้นเนี่ยโดยที่ระหว่างการเก็บข้อมูลมีวิดีโอเพื่อคอยเป็น observation อาจารย์เอบอกว่าแสดงว่ามีการสังเกตการด้วยใช่ไหมคะอันนี้คืออยู่ในช่วงทั้งถ่ายรูปอะไรด้วยอันนี้อยู่ในช่วงการเก็บข้อมูลจากนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอยากให้อันนี้อาจารย์ออนในฐานะผู้ที่เป็น expert ในเรื่อง conversation analysis เนี่ยอาจารย์ออนช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าconversation analysis เขาทำกันยังไงหรือว่าวิธีในการที่อาจารย์วิเคราะห์ข้อมูลทำยังไงหลังจากที่เก็บข้อมูลมาแล้วอะค่ะ
2: อ๋อขอออกตัวได้ไหมว่าไม่ค่อย expert ถึงขนาดนั้นแต่ก็อ่ะโอเคก็มีความ expert พอระดับหนึ่งเนาะคำว่า trying to be funny อะค่ะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเลยที่ทำให้เราสนใจในเรื่องนี้เหมือนกับที่อาจารย์เอแบบว่าเสนอขึ้นมานะคะทีเนี้ย conversation analysis เนี่ยปกติแล้วค่ะมันไม่ได้แบบพูดถึงเรื่องฮิวเมอร์อย่างชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าด้วยตัวที่เราจะบอกไม่ได้นะว่าอะไรฟันนี่อะไรไม่ฟันนี่เพราะว่าแต่ละคนก็ทรีตฟันนี่ไม่เหมือนกันเนาะทีเนี้ยในทาง conversation analysis นะคะเขาจะดูตามที่ว่ามันมี evidence อะไรว่าเนี่ยฟันนี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราก็จะไปดูที่ว่ามันมี laughter เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปดู environment รอบๆ laughter ตรงนั้นนะคะว่ามันมี sequence ยังไงก่อนหน้าที่มันนำไปสู่ที่เราสามารถจะ analyze ได้ว่ามันนำไปสู่ laughter แล้วเราก็จะไปดู resource อย่างที่น้องอาจารย์เอบอกว่าอ่ะเด็กเขาทำยังไงนะให้มันเกิดความตลกขบขันขึ้นมาซึ่งจริงๆอันเนี้ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันมีคอนเซปต์อันนึงที่เดี๋ยวอาจารย์เออาจจะเล่าให้ฟังได้เพราะว่าคอนเซปต์ที่ว่า incongruity เนาะอาจารย์เอจะแปลว่ายังไงดีช่วยนิดนึงความเหนือความคาดหมาย
0: ใช่ไหมหรือความไม่เข้ากันกับบริบทกับคือคำพูดกับบริบทที่มันไม่เข้ากันนะคะที่มันไม่ตรงกันที่ว่าอยู่ๆมันโผล่มาได้ยังไงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณ
2: มันเป็นรีซอร์สที่สำคัญมากเลยที่เราพบในงานชิ้นนี้เนาะว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดลาฟเตอร์ขึ้นหรือทำให้เกิดแบบฟันนี่เนสเกิดขึ้นในงานในแบบการโรลเพลย์ของนิสิตนะคะก็เล่าให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้ก่อนว่าเราก็เลยใช้หลักการอันนี้ค่ะที่ว่าเรา observe ใช่ไหมว่าเด็กperform ยังไงแล้วก็เด็กที่เป็นคนดูเนี่ย treat ว่าอะไรอะ funny สำหรับเขาแล้วเราค่อยไปดู sequence ที่เกี่ยวข้องอะค่ะว่ามันมี resource แบบหรือว่าเอา resource อะไรไปใช้แล้วมันเกิดความเหนือความคาดหมายยังไงที่นำไปสู่ laughter ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะมันน่าสนใจมากเลยเป็นคำว่า incongruity ใช่ไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: อใช่ค่ะ
1: incongruity นะคะ incongruity ก็คือการที่เป็นเหนือความคาดหมายเนาะถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าคนไทยเป็นคนตลกแต่ว่า อันนี้น่าสนใจนะคะที่อาจารย์พัทรออนบอกว่าความตลกของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันแล้วเขาก็ใช้อะไรในการทำให้มันตลกให้เกิด funniness ในความตลกอันนั้นนะคะแล้วซึ่ง

0: ความที่มันไม่เหมือนกันมันก็ดู challenging เหมือนกันใช่ไหมคะทำให้อาจารย์ต้องใช้ทั้งการ observation การสังเกตการณ์แล้วก็
1: ใช
0: วิ
1: ่
0: เคราะห์บริบทรอบๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่ง
1: ก
0: อา
1: ็
0: จารย์วิเคราะห์จาก dialogue ที่นิสิตคุยเป็นหลักหรือว่าอะไรที่อาจารย์ข้อมูลส่วนไหนที่อาจารย์วิเคราะห์เป็นหลักอะคะ
2: ส่ว
1: ร
2: น
1: วมๆเนาะสุดท้ายเราสิ่งที่ใช้เยอะก็คือวิดีโอที่เราอัดเอาไว้ใช่ค่ะเราเห็นในเชิงของ planning เนาะในระดับของที่ dialogue ที่เขาเขียนกันขึ้นมาที่เขาส่งให้อาจารย์เอแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะว่าบทมันอาจจะ intend อย่างหนึ่งแต่ว่าที่เกิดขึ้นจริงอ่ะมันก็ออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็เลยสุดท้ายแล้วค่ะเราดูหลักๆเลยคือดูที่วิดีโอ Data ที่เรา collect ที่เราเก็บมาค่ะเป็นหลัก
0: ค่ะต้องใช้หลายอย่างเนาะต้องเป็นงานวิจัยที่แบบต้องไม่ใช่แค่ดูแค่บทพูดอย่างเดียวเพราะบทพูดเนี่ยอาจจะไม่ตลกก็ได้แต่ว่าพอมีวิดีโอมีท่าทางมีสีหน้าอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้ใช้อาจารย์เอ๋และอาจารย์อ่อนจะใช้คำว่า resources นะคะก็คือเป็นแบบเหมือนตัวองค์ประกอบต่างๆแล้วกันพอจะใช้คำนี้ได้เนาะว่าองค์ประกอบที่ทำให้มันเกิดความตลกขบขันมานะคะถึงแม้ว่าคนไทยจะเป็นคนตลกแต่เราก็ตลกไม่เท่ากันอ่า
1: จริงๆขอแทรกนิดนึง
0: อ่าเชิญเลยค่ะอาจ
1: ท
0: า
1: ี่
0: รย
1: เจ
0: ์
1: อเยอะกว่าค่ะคือว่าในบ
0: ไม่
1: ท
0: ต
1: อะ
0: ล
1: ต
0: ก
1: ลกนะแต่ว่า
0: ค
1: ใน
0: ่ะ
1: สถานการณ์จริงอาจจะไม่ตลกก็ได้
0: ค่ะ
1: เนี่ยที่เจอเยอะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันใช้สกิลที่ต่างกันเหมือนกันเนาะในการเขียนอะไรให้แบบแพลนอาจจะเราใช้คำว่าแพลน funniness ใช่ไหมแล้วก็
0: ค่ะ
1: actual funniness ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอืมค่ะ
1: ที่ต่างกันค่ะเชิญ
0: ก็คือมีทั้ง
1: ต่อเลย
0: นิสิตก็มีทั้งแบบวางแผนให้มันจะตลกแต่ว
1: อ
0: ่าสิ่งที่มันตลกจริงๆก็อาจจะมีความต่างกัน
1: อย่างอื่นใช่
0: อืมค
1: ใช
0: ่ะ
1: ่
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเค
2: คือจริงๆแล้วอะค่ะหัวข้อจริงๆอะค่ะก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนเป็น humor analysis อะไรอย่างนี้เลยอะค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าผลของเราอะค่ะที่เราดูกันมาแล้วเอ๊ะจริงๆแล้วมันก็เป็นความพยายามที่จะตลกมากกว่าที่มันจะตลกจริงอะค่ะแล้วเ
0: ค
2: ล
0: ่
2: ย
0: ะ
2: เราตีหัวข้อกันเป็น trying to be funny เพราะว่าบางอันนะคะบางบทละครจริงๆที่ของนิสิตนะคะโรลเพลย์บางอันก็พยายามมากเลยอะค่ะเราก็เห็นความพยายามแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับ achieve ความแบบฮิวเมอร์ตรงนั้นเหมือนที่เขาต้องการอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
0: อันนั้นฮิวเมอร์ไม่ขออนุญาตถามฮิวเมอร์ตรงนั้นเกิดจากคนรอบตัวที่หัวเราะหรือว่าเขาหัวเราะกันเองอะคะ
2: จริงๆหลากหลายนะคะก็คือหนึ่งก็คือ environment รอบๆนะคะเขาก็มีหัวเราะกันเองแล้วก็มีคนหัวเราะเขาบ้างนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่เป็นอาจารย์ที่สอนแล้วก็เป็นคน conduct activity เนี้ยจะรู้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือ involvement ของคุณครูเองเนี่ยแหละที่ทำให้มันดูตลกเพราะว่าหนึ่งเด็กบางคนพูดไม่รู้เรื่องหรือ
0: ค
2: ไ
0: ่
2: ม
0: ะ
2: ่ใช่ว่าใช่ไหมไม่รู้คือหมายความว่าเขาไม่สามารถสื่อสารได้เสียงไม่ดังพอหรือ articulation เขาอาจจะไม่ดีมากจนเพื่อนเขาเพื่อนไม่เข้าใจว่าเขาพูด
0: ค
2: ค
0: ่
2: ํ
0: ะ
2: าว่า
0: จริ
2: อะ
0: ง
2: ไรหรือว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรเหรอหรือพูดเร็วเกินไปคือจังหวะในการแสดงหน้าห้องค่ะนิสิตอาจจะยังไม่โปรมากอย่างเงี้ย
0: ค
2: ค
0: ่
2: ่
0: ะ
2: ะ
0: จริง
2: ทําให้สิ่งที่ครูต้องทําอะค่ะก็คือเหมือนต้อง pitch in หรือว่าต้องมีส่วนร่วมตลอดว่าอ๋อหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วบางครั้งอะค่ะสิ่งที่ครูทําก็คือหัวเราะทั้งที่อาจจะไม่ได้ตลกแต่ว่าต้องหัวเราะเพื่อจะสร้างให้มันตลก
0: การ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็อย่าง
0: โอ
2: เช่นลักษณะแบบนิสิตหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมคะตลกจังเลยนะคะ
0: อาจารย์เอกเป็นคนขำอร่อยมากนะสร้าง
1: อ
0: บ
1: าจ
0: ร
1: จ
0: ระ ย
1: ต้
0: า
1: อง
0: กาศ
1: เล่าให้ฟังเนาะว่าสิ่งที่เราพบ finding อย่างหนึ่งของเราก็คือว่าการที่จะทำ role play ให้ตลกเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะมันมีแบบเงื่อนไข requirement หลายอย่างมากใช่ไหมก็คือหนึ่งใช่ไหม incongruity เนี่ยกว่าจะ set it up เนี่ยนะมันต้อง project คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมีการ set เหมือนกับดูทีวีเนาะดูรายการตลกสักรายการหนึ่งอ่ะมันก็จะมีการแบบ set up ก่อนถูกไหมคะว่าเนี่ยความเราจะไปในทางนี้แล้วมันจะมีความแบบทวิสต์ก็คือตวัดมาว่าอ่ะไม่ใช่มาอีกทางหนึ่งมันถึงจะเกิดความตลกขบขันกันขึ้นใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ใช่แค่การใช้

0: ทักษะทางภาษาอย่างเดียวอ่ะนี่คือส
1: อ
0: ิ่
1: ื
0: งที่
1: ม
0: เราเจอเนาะในงานช
1: ค
0: ิ้
1: ่
0: น
1: ะ
0: เนี้ยก็คือมันมีสกิลในการที่จะแบบสื่อสารเกี่ยวกับ
1: มี creativity
0: กิจกรรมที่ทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะแ
1: ค
0: ล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ก็มันมีการสื่อสารว่าแบบเรากำลังจะ play character อันไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสำคัญเหมือนกันเพราะว่า
1: อืม
0: เขาเล่นโรลเพลย์เนาะแล้วก็พอมีการคอนเวย์โรลเพลย์แบบนึงแล้วก็การที่เขาจะทวิสต์ให้มันตลกเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ใช้สกิลเยอะมากพอ
1: ใช
0: สม
1: ่
0: ควรเนาะซึ่ง
1: ด้วยความ
0: เร
1: ที
0: า
1: ่แบ
0: อ
1: บ
0: ะนิสิตที่ทำได้เนี่ยเราชื่นชมมากเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าทักษะภาษาของเขาต้องดีจริงๆแบบทักษะภาษาอาจจะไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าเป๊ะเวอร์100%อะไรแต่ว่าเขามีวิธีการบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถจะสื่อสารความตลกเนี้ยกับเพื่อนเพื่อนในห้องได้โดยที่อาจจะไม่ต้องใช้แบบว่า linguistic resource แบบ100%แต่ว่าเขามี resource อย่างอื่นเนี้ยน่าส
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ใจ
1: ค่ะแล้วหนึ่งในรีซอสที่อาจารย์ออนหมายถึงอะค่ะก็คือเหมือนกับความที่เขาใช้คอนเท็กซ์ในสิ่งที่คนที่อยู่ในห้องอะค่ะสามารถเข้าใจด้วยมันก็เหมือน culture specific อย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นเรื่องของ politics นะตอนนั้นที่มันเป็นเรื่องที่มันเราเป็นเรื่องที่ตลกเขาเอามา make fun อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่อ่ะถ้าเกิดว่าเราไปเล่นมุกแบบเดียวกับคนจีนเขาอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ
0: แต่ตอน
1: แล้วก็
0: ทุกค
1: มัน น
0: ใน
1: คือ
0: ห้องเข้าใจเนาะ
1: creativity แต่ทุกคนเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเ
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ามา
0: ่
1: จากประเทศเดียวกันมาจากบริบทเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน resource ที่เราก็คิดว่าเออเราเจอเนาะแล้วก็นะคะ involvement ของครูก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของความ creativity ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ความที่เขาแบ่ง sequence เรื่องของ sequence ของการพูดของเขาอะค่ะก็เป็นส่วนที่สำคัญมากเลยว่าเออมันจะตลกหรือไม่ตลกมันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่ง sequence มันเหมาะสมไหมอะไรอย่างนี้ด้วยเร็วเกินไปหรือเปล่าหรือว่าการเรียงลําดับเหตุการณ์แต่ด้วยความที่ลิมิเทชันนะคะก็คือเวลามันน้อยมากเลยนะคะในพยายามให้มันประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยซึ่งเด็กมีเวลาประมาณนิสิตประมาณครึ่งชั่วโมง40 นาทีในการคิดทั้งหมดบวกกับซ้อมด้วยมันก็เลยอาจ
0: ค
1: จะ
0: ่ะ
1: เป็นที่รีบไปหมดเลยทําให้เขาอับไม่ได้มีเวลาที่จะคิดไตร่ตรอง100%ว่าจะนี่คือเรียกตลกไหมอันนี้จะดีไหมหรือมี planning ที่มันแบบ thorough ที่มันแบบ complete ครบถ้วนอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนี่จริงๆก็เป็นเรื่องของintention ของการจัดกิจกรรมนี้ด้วยก็คือพยายามสร้างความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ build rapport ก็คือความสัมพันธ์กับเพื่อนคนที่ไม่รู้เราไม่รู้จักเนี่ยนะคะด้วยเวลาสั้นเนาะนะแล้วพูดถึงความตลกก็คือเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์ออนว่ามันมี resource หลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มันคือสกิลอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่แค่คุณพูดภาษาอังกฤษได้แล้วมันจะตลกอย่างเงี้ยค่ะอื
0: ค่ะ
1: มค่ะ
0: น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ได้พูดถึง findings หรือว่าผลการวิจัยหลักๆไปแล้วเนาะว่าถึงแม้ว่านิสิตจะเป็น non-native speaker นะไม่ใช่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างแรกแต่ว่าเขาก็สามารถสื่อสารให้มันตลกได้ซึ่งมีหลายอย่างเข้ามาร่วมถูกไหมคะเช่น
1: ใช
0: คว
1: ่
0: าม
1: อย่
0: บ
1: าง
0: ท
1: เ
0: บ
1: ช
0: าท
1: ่น
0: ของครูใช่ไหมคะแล้วก็ sequence ค่ะอาจารย์ออนอาจารย์ออนเสริมได้เลยค่ะnonverbal ต่า
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ๆค่ะอย่างเช่นการใช้หน้าตาท่าทางหรือว่าการใช้ pause อย่างเงี้ยค่ะแบบว่าทำให้เขาสื่อความว่าอ่ะ hesitation อันนี้นะแล้วก็มันทำให้เกิด effect ที่ทำให้แบบเหมือนกับแซคคาสติกขึ้นมาอะไรค่ะก็
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะอยากจะไฮไลท์ในความสามารถของนิสิตที่สามารถจะทำได้อันนี้เราก็ค่อนข้างจะดีใจมากค่ะ
1: ก็คือนิสิตมีความสามารถมันถึงภาษาอังกฤษอาจจะไม่ดีแต่เขาก็มีคว
0: ใ
1: า
0: ช
1: มก
0: ่
1: ล้าด้วยในการพูดใช่ไหมค
0: แล้
1: ะ
0: วก
1: แ
0: ็
1: ล้วก็
0: ครีเอทีฟมากใช่
1: เด็กมากมีความแบบสร้างสรรค์มากเลยนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็
0: ใช่
1: เป็นเรื่องที่อาจารย์ก็บางอย่างอาจารย์ก็ที่อาจารย์พูดมาเนี่ย finding ต่างๆก็ดูแล้วเซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะว่าแบบเอ้ยเราไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของ culture specific ซึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่มันมีผลกับการสร้างความขบขันที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่ใ
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: ่ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ค้นพบในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะฟังดูแล้วเนี่ยจริงๆมันช่วยถ้าในมุมของดิฉันนะคะก็จะมอง

0: เพราะว่าในมุมของพี่แก้วอะเนาะก็จะมองว่าเอ้ยก็บทครูมีบทบาทครูมีบทบาทในการทําให
1: อ
0: ้นิสิตกล้าพูดกล้ามีความคิดสร้างสรรค์กล้าสื่อสารในเรื่องตลกโดยที่ไม่มีภาษาเป็นอุปสรรคแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมคะถ้าเกิดว่าอยากจริงๆอาจจะไม่ตรงกับอินเทนชันที่อาจารย์ออนอาจารย์เอ๋คิดแต่ว่าอันไหนที่เอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงบ้าง
1: ก็อย่างที่อาจารย์แก้วได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือคุณครูเนี่ยมีบทบาทที่สําคัญเอกก็จะยืนยันว่าสําคัญจริงๆนะคะสําคัญมากว่าเขาเราคือจริงๆแล้วพอความไม่ตลกมันเกิดขึ้นมาในห้องที่เขาตั้งใจให้มันตลกเนี่ยเด็กอาจจะเสียเซิร์ฟเอสตีมหรือเสียเซิร์ฟคอนฟิเดนซ์นะคะอย่างน้อยมีครูคนหนึ่งที่ตลกให้เขาอะค่ะอย่างน้อยมีครูคนหนึ่งที่มองว่ามันตลกอะค่ะเขาก็เหมือนเป็นลักษณะว่าเป็นการเหมือนกับเรสมอรัลให้กับเขาว่าอย่างน้อยนะต่อให้เพื่อนไม่สามารถแคชได้เลยแต่ว่าจริงๆมีครูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้
0: อ่ะ
1: เป็นสิ่งที่เราก็อยากที่จะให้ความอบอุ่นให้คว
0: ค
1: าม
0: รู
1: อบอุ
0: ย
1: ่
0: ันงมีบทบาทเยอะ
1: นะ
0: เนาะแบ
1: ใ
0: บ
1: ห้
0: ว่
1: ค
0: า
1: วามอบอุ่น
0: มา
1: ต
0: ก
1: ร
0: ก
1: ง
0: ว่าน
1: ั้น
0: AI
1: ช่วยได
0: แน
1: ้
0: ่
1: เย
0: นออ น
1: ะใช่ครูช่วยได้เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะค่ะก็คือคิดว่าโรลเพลย์เนี่ยใช้กันเนาะเป็นกิจกรรมที่ฮิตมากเลยใช่ไหมคะใน
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ารทำแบบสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบว่า communicative classroom ต่างๆมันสามารถจะเป็น tools ในการให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขาเรียกว่าอะไรอะโครงสร้างที่เรียนเพิ่งเรียนไปเนี่ยคือช่วยได้เยอะมากในที่นี้คือว่าให้เป็นอาจารย์ได้ทุกท่านได้ทราบว่าเนี่ยเวลาที่ให้เด็กในห้องนะคะหรือว่าใช้กิจกรรม role play ในห้องเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญนิดนึงก็คือว่าให้ไกด์เขาว่าโรลที่เขาจะเลือกมาเล่นเนี่ยเขาต้องเข้าใจมันนะแล้วก็ในการที่เราจะไกด์เขาว่าจะทำยังไงให้ผู้ดูหรือว่าเพื่อนในห้องเนี่ยเก็ตว่าเขากำลังเล่นโรลอะไรอยู่อาจารย์สามารถจะให้ไกด์ในการเพิ่มอย่างเช่น conversation ได้คือมันไม่จำเป็นต้องบอกว่า I am a wood packer อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเทคนิคอันอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่ทำให้เขาสามารถจะสื่อตัวโรลของเขาได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นการเรียนรู้ในเชิงไม่ใช่แค่ภาษาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ culture มันเป็นเรื่องของแบบว่ากิจกรรมใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็ให้นิสิตเนี่ยหรือว่านักเรียนเนี่ยให้ได้เรียนมากกว่าแค่ภาษาซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าได้ค้นพบในงานชิ้นนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือการ trying to be funny อะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมอย่างหนึ่งเนาะคือมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเวลาที่เราเล่น role play อย่างเดียวแต่ว่าในการsmall talk หรือว่าการคุยเข้าสังคมต่างๆมันใช้อะค่ะเนาะในการที่เราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเราก็สามารถจะเหมือนกับ have a funny หรือว่า light hearted conversation อะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็สามารถจะเรียนรู้ในเรื่องเนี้ยแล้วก็เอาไปใช้ได้
0: ค
1: ด้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ยถ้าเกิดว่าเขามีความมั่นใจว่าเขาสามารถทำได้เนาะแล้วเราก็สามารถจะ empower เขาในส่วนนี้ค่ะ ค่ะก็ต่อยอดจากอาจารย์ออนนิดนึงนะคะคืออาจารย์เอกก็อยากจะสอนเรื่องคำว่า social glue ให้กับน้องๆหรือว่านิสิตที่ฟังอยู่หรือใครก็ตามที่ฟัง
0: ผู
1: อย
0: ู้
1: ่
0: เร
1: น
0: ี
1: ะ
0: ย
1: ค
0: น
1: ะ
0: เนาะผู้เรียนภ
1: ก
0: า
1: ับ
0: ษา
1: ผ
0: อ
1: ู
0: ั
1: ้
0: ง
1: เร
0: ก
1: ี
0: ฤ
1: ย
0: ษ
1: น
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: social glue ก็คือ glue ที่แปลว่ากาวเลยนะคะ social glue ก็จะบอกฮิวเมอร์หรือความตลกมันก็เป็น social glue หรือว่าเป็นตัวที่ทําให้คนเนี่ยสนิทกันได้หรือว่าคนที่คุยกันแล้วรู้สึกว่ามัน keep conversation going หรือทําให้มันเป็นอะไรที่ลื่นไหลอะค่ะเรื่องของมันเพิ่มความสนิทมันเพิ่มความ เป็นเสน่ห์เนาะ เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามันตลกได้นะคะแล้วการที่คนบางคนอาจจะไม่เคยฝึกในการทําให้มันตลกมาก่อนเลยนะเป็นโอกาสในการฝึกว่าโอเคฉันจะเพิ่มเสน่ห์ตรงนี้ให้ตัวเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือนอกเหนือจาก linguistic ability เนาะค่ะ
0: ค่ะก็เป็น
1: มันเป็น
0: bridge
1: ทา
0: เราง ใช้
1: เข้า
0: funniness
1: ใช
0: ใช้
1: ่
0: humor ในการเป็น bridge เหมือนสะพานในการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนอื่นโดยที่
1: ใช่
0: ภาษาอาจจะมีบทบาทบ้างแต่ว่าก็คืองานวิจัยของอาจารย์น่าสนใจมากเลยก็คือว่าทำให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงกิจกรรมที่นำไปใช้ในชีวิตจริงแล้วก็วิธีการต่างๆที่ นิสิตสามารถปรับใช้ได้ในอนาคตนะคะก็คือจริงๆถ้าผู้ที่สนใจงานวิจัยชิ้นเต็มนะคะก็สามารถอ่านเรื่องนี้นะคะ Trying to be funny a conversation analysis of humor in

0: EFL University EFL University Students Role Plays นะคะได้ที่วารสารภาษานะคะซึ่งคนได้จากหน้าเว็บไซต์ของสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันก็เสียดายจังเลยที่เวลาจะต้องหมดลงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์สิริประภาศรีเทพนะคะอาจารย์ชำนาญการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรออนภัทรคอนนะคะซึ่งมาเป็นแขกรับเชิญให้กับ Cooley Research Insight ในวันนี้และพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอสวัสดีค่ะอาจารย์ออน
1: สวัสดีค่ะขอบคุณ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะอาจารย์แก้วสวัสดีค่ะทุกท่าน
3: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬา Radio Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผลเรื่องวัคซีนคุมกำเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อพระสุกนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา

0: งวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
0: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
2: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
3: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
0: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: Yim yam kèm xì. Yim yam kèm xì. Yim yam kèm xì.
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยค่ะรายการเด็กๆยิ้มแย้มแก้มใสเราเริ่มแล้วนะคะทุกเย็นเลยอย่างเงี้ยค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะเด็กๆอยู่ที่ไหนกันบ้างคะส่งข่าวกันด้วยนะคะว่ายังอยู่บนรถครับยังอยู่ที่ทำงานคุณแม่ค่ะยังอาบน้ำอยู่เลยค่ะนะคะแล้วก็กินข้าวหรือยังนะคะส่งข่าวกันนะคะอันนี้ส่งข่าวเราเรื่องง่ายๆสำหรับเด็กๆเลยนะคะ
2: ครับ
1: และเรายิ้มแย้มแก้มใสเรามี4ช่วงให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะ
2: ครับก็มี4ช่วงดังนี้นะครับเด็กๆครับเดี๋ยวช่วงแรกสนุกสนานกับคำถามที่เป็นคำถามเสียงกันก่อนเลยเด็กๆเดี๋ยววันนี้มาฟังเสียงกันนะยังไม่รู้เลยเสียงอะไรเนาะจะเป็นเสียงดังเสียงเบาเสียงที่คุ้นเคยหรือเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแต่เด็กๆไม่เห็นภาพแน่นอนเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับแล้วเราก็ทายกันมาแต่เด็กๆต้องมีสมาธิในการฟังด้วยนะไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเนาะจากนั้นก็มีความกล้าในการตอบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะตอบผิดนะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับนะจากนั้นเป็นอะไรล่ะนี่โอ้นิทานสิสนุกเลยเรื่องราวของคนกับสัตว์ที่ได้เจอกันเนาะเมื่อวันก็มีคนเข้าป่าไปเจอนกฮูกเนาะหรือนกเขาแมวเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือกันเนาะจะเป็นยังไงวันนี้ก็บางทีเราไม่ต้องไปไหนไกลเราอาจจะเจอสัตว์ต่างๆได้นะเหมือนกับตัวละครในนิทานวันเนี้ยเด็กๆลองฟังนะอยู่กับบ้านเนี่ยนะเราก็เจอสัตว์อะไรแปลกๆได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองฟังนิทานสนุกเรื่องราวของคนกับสัตว์กันดูนะครับจากนั้นก็เพลงเนาะวันนี้รู้สึกจะมีเพลงน่าฟังที่เด็กๆขอกันมาหลายเพลงเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะแล้วประพันธ์ก็คงจะเตรียมบทเพลงสำหรับเด็กน่าฟังไว้ให้เด็กๆได้ฟังเยอะแยะเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับเดี๋ยวรอฟังกันนะแล้วเด็กๆจะช่วยเราจัดได้ไหมได้เลยช่วยกันแนะนำเพลงมานะครับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองนึกถึงเพลงอะไรเพลงนี้นึกนี่นะทำไมพี่แมวประพันธ์ไม่เอามาเปิดหน่อยนะก็แนะนำกันมาได้เลยเนาะเราจะได้รู้จักเพลงสำหรับเด็กดีๆมากขึ้นนะบางทีบางเพลงก็เป็นเพลงสำหรับผู้ใหญ่นะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเหมาะแล้วเด็กๆฟังได้เช่นกันนะครับก็จะมีมาให้นะครับเด็กๆเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเด็กๆนี่เลยนะครับหลังจากนั้นมีอะไรครับเนี่ยนี่ให้เด็กๆฟังทั้ง3ช่วงแล้วเนาะฟังเพลงฟังคำถามฟังนิทานตอนนี้เราอยากฟังเด็กๆบ้างฟังอะไรล่ะฟังการส่งข่าวและเล่าเรื่องของเด็กๆเด็กสามารถส่งข่าวเล่าเรื่องของตัวเองได้เลยวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยจนถึงตอนเย็นตอนนี้เลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เมื่อกี้เราถามไปว่ากลับถึงบ้านหรือยังเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมเป็นยังไงเนาะ

0: ข้าวหรือยังวันนี้เรียนวิชาอะไรเล่นอะไรกับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องได้เลยในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวฟังจิงเกิลเขาเลยนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับตีเด็กครับ4ช่วงนำเสนอทุกวันให้เด็กได้ฟัง
2: นะคะ
0: ครับ
2: ป้าพันค่ะแนะนำตัวเองนะคะป้าพันมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: ครับแล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเรามารู้จักกับผู้ช่วยของเราอีกหลายคนเลยคนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์พี่นุชเขาสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้เอารายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปแต่ละเดือนเนี่ยนะครับไปเก็บใส่ไว้ในนั้นเต็มเลยเนาะให้ฟังย้อนหลังกันได้นะครับนะเข้าลองเข้าไปฟังดูก็สนุกดีนะมีนิทานที่เล่าไปแล้วบางคนบอกโอ๊ยเราพลาดตอนนี้ไปนี่นาโอ้มาฟังนี้ก็ดีเหมือนกันสนุกดีหรือบางคนบอกอ้าวมีเพลงนี้เปิดด้วยเหรออ้าวฟังกันหน่อยบางคนก็ตื่นเต้นไปใหญ่เลยอ้าวนี่เสียงเราที่เคยโทรเข้ามาในรายการนี่นาโอ้ยวันนั้นคุยกันสนุกมากเลยนะครับเนี่ยก็เข้าไปดูใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอได้เลยนะและที่เด็กๆจะได้พบได้เห็นก็คือมีการ์ตูนอยู่ในนั้นด้วยการ์ตูนที่ประกอบนิทานหรือว่ามีเรื่องเหตุการณ์ต่างๆก็จะมีการ์ตูนอยู่ในนั้นเป็นภาพการ์ตูนน่ารักลายเส้นง่ายๆนะผลงานของลุงโตคุณตัวโตชอบวาดการ์ตูนผู้ช่วยของเราอีกคนนะครับและแน่นอนรายการวิทยุเสียงเป็นเรื่องสำคัญเนาะเราได้ยินเสียงเด็กๆเด็กๆได้ยินเสียงเราก็เป็นฝีมือของพี่แว่นโนบิตะนะครับจากจุฬาเรดิโอพลัสครับมาหมดแล้วเฮ้ยยังไม่หมดสิมีทีมนักส่งเสียงอีกเดี๋ยววันนี้คุณกระดิ่งขอส่งเสียงคนแรกนะนี่คุณกระดิ่งบอกแย่งโดนแย่งส่งเสียงไปก่อนหลายวันแล้วเนาะจากนั้นเป็นใครกันเนาะคุณกบบอกว่าฟ้าครึ้มอีกแล้วกบชอบใจกบชอบใจเดี๋ยวจะเล่นน้ำแล้วกบยังแอบบอกว่าเอ๊ะนิทานวันนี้กบก็ชอบนะทำไมเจ้ากบถึงชอบนิทานวันนี้ล่ะเดี๋ยวเราฟังนะนะครับแล้วใครล่ะเนี่ยอ๋อคุณหมูสวัสดีครับคุณหมูว่าไง คุณหมูเจอเรนบอมเมื่อวานใช่ไหมบวกชัยเลยครับหนักมากเลย ดีนะผมเตรียมพร้อมมีเสื้อกันฝนไว้แล้วนี่เจ้าไก่ละสิเจ้าไก่บอกไก่ไม่ได้เตรียมพร้อมเปียกหมดเลยโอ้ยรีบอาบน้ำสระผมเลยไม่รู้ว่าจะไม่สบายหรือเปล่าเนาะเด็กๆระวังด้วยนะครับ นี่แหละครับครบแล้วครับ
2: ครบทีมหมดแล้วนะคะ
0: ครับ
2: และเราป้าผันขอส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะ
0: ครับ
2: เมื่อวานเนี่ยป้าผันที่มีพี่จีโอใช่ไหมคะฉายา It's My Life
0: ครับครับ
2: นะเขาบอกเขาตอบเพราะเมื่อวานนี้ให้ฟังเสียงนกฮูกซึ่งมันร้องฮูกฮูกที่มันร้องต่ำมากเลยป้าผันลองไปฟังเสียงนกเงือกที่พี่จีโอตอบมานะคะใกล้เคียงกันมากบางชนิดนะคะ
0: บางชนิด
2: ใกล้เคียงมากเลยถ้าไม่เห็นตัวก็จะไม่รู้เลยค่ะแต่ว่านกเงือกเนี่ยเสียงบางชนิดก็จะสูงกว่านิดนึงนกฮูกจะร้องเสียงต่ำฮูกฮูกฮูกแล้วนี่มันอู้อู้อู้เสียงมันจะใสๆกว่าหน่อยแต่ว่าโอ้โหใกล้เคียงมากค่ะบอกลำบากเลยแต่ขอบคุณมากที่ทำให้ป้าพันธ์ได้มาฟังเสียงนกเงือกนะคะพี่จีโอค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็มีเสียงเหมือนกันแหละคำถามเรานะคะฟังกันดีๆนะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะมาถึงก็เป็นคำถามเลยนะคะช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: อันนี้ไม่ยาก
1: เสียงตัวอะไรเด็กๆคะ
0: ตัวอะไร
1: พอจะเดาได้ไหมล่ะคะ
0: เนอะ
1: คุ้นเคยไหม
0: น่าจะคุ้นนะหลายๆคนเนอะ
1: ที่บ้านผมมีนะครับ
0: หรือเด็กบางคนบอกเพิ่งได้ยินเมื่อกี้ครับตอนจะเข้าบ้านครับเสียงนี
1: ้นะครับลองดู
0: นะครับไม่ยากตอบมาเลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับครับ
1: ค่ะพิมพ์ได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio CHULARADIO ค่ะมีโทรศัพท์เข้ามา1สายค่ะเชิญค่ะ

0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะใครเอ่ย
1: ทอมมี่ใส่ยานักเต้นแจ๊ส
0: อ๋อทอมมี่นักเต้นแจ๊สนี่เน
2: า
0: ะ
2: ที่ก็หายไปนานเหมือนกันนะ
0: ค่ะทอมมี่ว่าเสียงอะไรคะ
1: เสียงหมาเห่าค่ะ
0: เหรอแล้วเจ้าหมาตัวนี้มันเห่าทำไมคะ
1: เออมันเจอคนแปลกหน้า
0: โอ
1: ้เ
0: หรอทำไมเจอคนแปลกหน้าแล้วต้องเห่าด้วยล่ะคะทอมมี่เพราะอะไรคะ
1: ไม
0: ่รู้แต่ว่าถ้าเจอคนแปลกหน้านี่จะเห่าเลยเนาะอืมแล้วทอมมี่คิดว่าเป็นเจ้าหมาตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะเสียงนี้อย่างนี้
1: ต
0: ั
1: วน่าจะต
0: ั
1: วเล
0: ็
1: ก
0: ๆ
1: นะ
0: ตัวเล็กๆเนาะได้เลยค่ะ
2: ที่บ้านหนูเลี้ยงไหมคะ
0: อืม
1: ว่าเลี้ยงค่ะแต่ตอนนั้นหนูเกิดไม่ทันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรอคะ
2: แล้วมันตายแล้วเหรอคะ
0: อืม
1: ตายแล้วค่ะมันชื่อว่าตัวนิดค่ะ
0: ตัวนิดเหรอโอ้แสดงว่าตั
1: วเล็ก
0: ตัวเล็กอ๋อชื่อตัวเล็ก
2: ตัวเล็ก
1: ก็เลยตัวเล็กจริง
0: ตัวเล็กจริงเนาะ
2: แล้วไม่เลี้ยงใหม่แล้วใช่ไหมคะพอละ
0: มีไหม
1: อยากหนูอยากเลี้ยงตัวโตค่ะ
0: อยากเลี้ยง
2: นะเลี้ยงตัวโตก็รอให้หนูรับผิดชอบได้ก่อนเพราะว่าบางทีมันต้องอึใช่ไหมกินข้าวอาบน้ำอย่างเงี้ยมันก็งานหนักเหมือนกันเน
0: า
2: ะ
0: ต้องพาไปเดินด้วย
1: เนาะพาไปตัดขน
0: ใช่เลย
2: เออจริง
0: ถ้าขนยาวเนาะ
2: ใช่เวลามันไม่สบายก็ต้องพาไปหาหมอด้วย
0: ใช่เลย
2: เนาะอยู่ใกล้ๆ
1: ถ้าไม่สบายหนักมาจะตายเลย
0: โอ้ใช่เลย
2: เออจริงด้วย
0: ครับ
2: ก็เอาไว้หนูพร้อมหนูก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
0: เนาะ
2: ตอนนี้ส่งข่าวค่ะ
0: มีอะไรส่งข่าวไหมคะ
1: หนูใกล้จะสอบแล้วหนูวันนี้หนูสอบเป็นหนึ่งวิชาแล้วค่ะ
0: เหรอวิชาอะไรคะทำนี
1: ่วิชาภาษาไทยค่ะ
0: ทำได้ไหมคะ
1: แล้วหนูก็จะได้ปิดใกล้จะปิดเทอมแล้วค่ะ
0: เฮ้ย
1: เราเสร็จวิชาภาษาสนุกแล้วก็ปิดเทอมเลยค่ะต้องไปเรียนภาษาก่อนแล้วค่อยปิดเทอมค่ะ
0: โอ้ค่ะ
1: แล้วพอปิดเทอมหนูก็จะได้ไปเที่ยวกับที่โรงเรียนอีกค่ะ
0: อ
2: ืมโอ้โหปิดเทอมก็ดีนะไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี
0: ่
2: แล้วเขาปิดกันเมื่อไหร่คะ
0: รู้ไหมรู้ไหม
1: เจ๊เขาปิดกันไหนหรอคะ29หรอคะ
0: อืมก็ค
1: ือ29ค
0: ่
1: ะ
0: ปลายเดือนนี้ใช่ไหมคะ
2: ก
0: ็สอบเร็วเนาะก็หยุดเร็วเนาะค่ะได้เลยค่ะแล้วขอเพลงอะไรดีคะทัมมี
1: ่ไม่รู้ค่ะ
0: เพลงอะไรดีคะ
3: เพลงอะไรได้กี่บอก
0: อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: แม่งูเอ๋ยค
0: ่
1: ะ
0: แม่งูเอ๋ยเพลงนี้น่ารัก
2: ดีค่ะ
0: อืม
2: พรุ่งนี้ได้ฟังกันนะคะตอนนี้ถึงบ้านยังคะ
1: ยังค่ะยังอยู่บนรถอยู่เลยค่ะ
0: อ
1: ยู่กำลังข้ามแม่น้ำ
0: ข้าม
1: เจ้าพญาอยู่เลยค่ะตอนนี
2: ้แล้วก็ฝนตกไหมคะแถวนั้น
0: ตกไหมตกไหม
1: ยังค่ะ
0: ยังเน
2: า
0: ะ
2: อ๋อยังไม่ตกยัง
1: แต่ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะ
0: ฟ้าเริ่มมืดมืด
2: ฟ้ามืดแล้ว
0: ใช
2: ่
0: เลย
2: อันก็ค่อยๆขับกลับบ้านให้ปลอดภัยนะคะ
0: ครับ
2: นี่ขอบคุณน้องทัมมี่นะคะโอ้แจ้งข่าว
0: ครับ
2: อย่างชัดเจนหมดเลยขอบคุณค่ะน้องทัมมี่จ๋า
0: ครับ
2: จริงค่ะ
0: ครับ
2: และมีนะ
0: ยังไม่มีครับแต่ว่ามีพี่หมีเขาส่งข่าวมาบอกว่าข่าวสั้นเขตบางซื่อฝนตกฟ้าร้องครับ
2: สั้นจริงๆสวัสดีพี่หมีค่ะ
0: ครับ
2: บางซื่อฝนตกฟ้าร้องค่ะงั้นเราก็จะให้เด็กๆฟังนิทานกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตอบก็ได้ค่ะนะนิทานสนุกๆรอเด็กๆอยู่ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: ครับ
4: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

มาแล้วนิทานสนุกสนุกของเราวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะนี่วันนี้เสนอตอนลูกออสในอ่างบัว

0: ตกหนักเลยเนาะตกแทบจะทุกวันเลยนะครับแล้วหูแรงด้วยนะครับก็เป็นในซอยแห่งหนึ่งนะครับคือเป็นบ้านของเด็กหญิงอยู่สองคนเป็นพี่น้องกันคนพี่ชื่อส้มจุกคนน้องชื่อส้มโอนะครับแถวบ้านพี่น้องสองพี่น้องนี่ก็มีก็ถามดูว่าเป็นยังไงส้มจุกส้มโอแถวบ้านฝนตกทุกวันไหมคะตกไหมเนาะ
1: ใครถามหนูคะเนี่ย
0: คุณครูถามครับคุณครูที่โรงเรียน
1: อ๋อตกทุกวันแล้วคะคุณครูขา
0: อืมเนาะต้องระวังนะเดี๋ยวเป็นหวัดนะต้องระวังนะครับเนี่ยแหละครับทีนี้พอฝนตกทุกวันเนี่ยนะครับสองพี่น้องเนี่ยส้มจุกกับส้มโอเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเวลากลางคืนเป็นเสียงดังอบอบอบอบอบอบเลยอีกเสียงนึงคือเสียงอึ่งอ่างร้องระงมเลยอึ่งอ่างอึ่งอ่างอึ่งอ่างเลยเนาะร้องกันระงมเลยนะครับนี
1: ่ร้องระงมแปลว่าอะไรคะร้องระงม
0: ระงมแปลว่าดังไปทั่วเลยเนี่ยนะครับแล้วร้องไม่ได้ตัวเดียวไงถ้าร้องตัวเดียวก็ไม่ร้องระงมไงคือแสดงว่าต้องมีอึ่งอ่างเยอะเนาะเพราะว่าส้มจุกกับส้มโอนี่เขาช่างสังเกตนะเขาบอกว่าแม่ครับแม่ขาทั้งหลังบ้านเราก็มีเสียงอึ่งอ่างทั้งหน้าบ้านก็มีแสดงว่ามันร้องไปทั่วเลยใช่ไหมเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะ
1: ใช่แล้วจ้าใช่แล้วจ
0: ้
1: า
0: ใช่แต่ว่าสองพี่น้องส้มจุกกับส้มโอไม่เคยเจอเจ้าอึ่งอ่างสักทีได้ยินแต่เสียงร้องเนาะเสียงเจ้ากบก็ไม่เคยเจอเนาะแล้วเคยเห็นตัวอะไรล่ะที่สองพี่น้องเจอและเห็นบ่อยๆคือคางคกครับคางคกที่มาเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอยู่หลังบ้านของเด็กหญิงนั่นเองเนาะนี่แหละครับเพราะเจ้าคางคกเขาชอบมากินแมลงในบ้านเนาะเช้าวันหนึ่งโอ้โหเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยเนาะวันนี้ก็เช้านี่ฝนไม่ตกแล้วแต่อากาศยังเย็นเย็นอยู่เลยสองพี่น้องส้มจุกกับส้มโอต้องแปลกใจครับเพราะว่าที่บ้านของเด็กหญิงเนี่ยที่หน้าบ้านเนี่ยจะมีอ่างบัวนะครับเป็นอ่างน้ำในเด็กใบใหญ่มากเลยเด็กลงไปว่ายน้ำได้เลยแหละแล้วเขาปลูกบัวไว้ไงปลูกบัวไว้ก็สวยงามมีปลาตัวเล็กๆอยู่ด้วยเนาะอยู่ที่สนามหญ้าเนี่ยส้มจุกส้มโอชอบไปดูปลาในนั้นเนาะนะครับพอส้มจุกกับส้มโอไปดูต้องแปลกใจครับเพราะว่าในอ่างบัวมีอะไรนะเนี่ยมันตัวดำๆบ้างสีเทาๆบ้างฮะ
1: ใช่ใช่เลยเห็นไหม
0: เต็มเลยเป็นน่าจะหลายสิบตัวเลยว่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่เต็มเลยอ่ะเออตัวอะไรเนี่ยตัวมันนิดเนี่ยประมาณเล็กกว่านิ้วก้อยของเด็กหญิงอีกตัวนิดเนี่ยเท่าหัวเข็มหมุดเองว่ายขึ้นว่ายลงว่ายไปว่ายมาปลาหรือเปล่านะไม่ใช่
1: ก็มันเป็นปลานะไม่ใช่หรอ
0: หรือเปล่าเด็กหญิงเข็นก็สงสัยนะสองพี่น้องก็เดินวนรอบอ่างโบเลยตัวอะไรเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เอามาใส่นี่เราเลี้ยงแต่ปลาพอดีคุณพ่อคุณแม่เดินผ่านมาพอดีเด็กหญิงสองคนก็เลยถามว่านี่คือตัวอะไรคุณแม่ของเด็กหญิงตอบว่ายังไงนะครับ
1: นี่ไงจ๊ะเนี่ยเป็นอาจจะเป็นพวกลูกของพวกกบกับคางคกก็ได้นะจ๊ะแล้วก็มาออกไข่ไว้ในสระบัวของเราเนี่ยล่ะจ้ะ
0: แต่เด็กหญิงสองคนก็ถามอีกไม่เห็นมันเหมือนกบหรือคางคกเลยนี่นะมัน
1: ยังเล็กๆอยู่ไงจ๊ะมาโตขึ้นก็จะเหมือนจ้ะ
0: เด็กหญิงสองคนก็แปลกใจมากเลยเนาะโอ้แปลกนะเนี่ยพวกลูกกบลูกคางคกหรือลูกอึ่งอ่างนี่ทำไมตัวเล็กๆไม่เหมือนพ่อแม่เลยเนาะแปลกดีจังขาก็ไม่มีแต่มีหางแล้วว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาเนาะ
1: ใช่แปลกนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เลยเนาะนี่แหละครับตอนที่ไปโรงเรียนเด็กหญิงสองคนก็ไปถามคุณครูคุณครูก็อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนกันเนาะว่าสัตว์หลายอย่างเนี่ยตอนตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนตอนพ่อแม่ที่โตแล้วเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะเจ้าพวกนี้แหละหน้าฝนพวกนี้ก็จะออกไข่ไว้เยอะเลยเนาะทีนี้พอกลับมาจากโรงเรียนนี่ส้มจุกกับส้มโอก็จะมาเฝ้าดูพวกลูกออสทุกวันเลยนะดูมันว่ายน้ำไปว่ายน้ำมานะครับปนกับพวกปลาแต่เด็กหญิงก็ช่างสังเกตนะบางตัวก็ดำปิดเลยบางตัวก็สีน้ำตาลเนาะแสดงว่าต้องมีไม่เหมือนกันแน่ๆเลยนะครับและจากสังเกตไปช่วงนึง

0: เด็กหญิงก็ต้องตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าสองพี่น้องเนี่ยพบว่าลูกออสบางตัวมีขางอกออกมา
1: โอ้ยเห็นหรือเปล่า
0: ขาหลังงอกออกมาขาเล็กๆนะเด็กทั้งสองก็ดีใจมากวิ่งไปบอกคุณแม่ใหญ่เลยนะครับนี
1: ่น่ารักจังเลยเนาะ
0: ใช่เลยเนาะแล้วตัวมันก็เริ่มโตขึ้นด้วยต่อมาบางตัวก็มีขาหน้างอกออกมาด้วย
1: น่ารักอีกแล้ว
0: แล้วที่

0: พอดีช่วงนี้เด็กหญิงใกล้สอบเหมือนกันก็ต้องอ่านหนังสือเยอะเลยเลยไม่มีเวลาดูแลลูกออสนะครับไปดูลูกออสไม่ได้ดูตั้ง3วันเนี่ยพอวันที่4ส้มจุกกับส้มโอไปดูตกใจมากเลยครับเพราะอะไรครับ
1: ทำไมอย่างนี้ล่ะมันหายไปไหนหมดเลย
0: ใช่เลย
1: สงสัยมีตัวอะไรมากินมันไปหมดเลยเนาะ
0: ใช่
1: ไปบอกพ่อแม่ดีกว่า
0: ใช่ครับเพราะว่าเด็กๆครับวันนี้พอส้มจุกกับส้มโอไปดูในอ่างบัวที่มีลูกออสว่ายอยู่นะปรากฏว่าไม่มีลูกออสเหลือแล้วสักตัวหนึ่งเด็ก
1: ๆโอ้ยน่าสงสาร
0: เมื่อวานมันยังมีตัวที่มีขาว่ายอยู่ตั้งเยอะแน่
1: ใช
0: ่แล้วทำไมมันหายล่ะหรือว่าจะโดนนกมาจับกินนะวันนั้นเห็นมีนกมาบินอยู่นั่นน่ะสิเนาะแต่หญิงวิ่งไปบอกพ่อกับแม่นะด้วยความเสียใจแต่แม่ก็ตอบว่ายังไงนะครับเนี่ย
1: เออเนี่ยนะมันโตแล้วไงจ๊ะเห็นไหมพอหนูใกล้สอบหนูก็เลยยังไม่ได้มาสังเกตมันไงแต่ตอนนี้มันโตแล้วล่ะมันก็จะเป็นกบแล้วก็เป็นคางคกนะแล้วมันก็จะกระโดดพิ้วออกไปจากอ่างบัวของเรานี่ละจ้าแล้วไปหากินข้างนอกแล้วละจ้า
0: ใช่เลยนะครับเพราะว่าพวกลูกออสนี่นะพอโตเป็นกบเป็นคางคกเป็นอึ่งอ่างเหมือนพ่อแม่แล้วนี่ก็จะอยู่ในน้ำตลอดเวลาไม่ได้ไงก็ต้องกระโดดมาอาศัยบนบกนั่นเองเนาะหญิงก็รู้สึกโล่งใจนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะตอนค่ำๆเด็กหญิงสองคนทั้งส้มจุกและส้มโอดีใจมากเลยเพราะอะไรครับสองพี่น้องพบลูกกบตัวจิ๋วหลายตัวเลยกระโดดอยู่หลังบ้านนั่งรอจับกินพวกมดอยู่นั่นเอง
1: มาอยู่ตรงนี้เองเหรอ
0: ใช่เลยลูกกบตัวจิ๋วก็กระโดดกันไปกระโดดกันมานะครับส้มจุกส้มโอจำได้ฉันจำได้นะตัวนั้นน่ะเป็นลูกออสที่มีลายๆนี่ไงมันคงโตเป็นเจ้ากบตัวนี้แน่เลยเนาะนี่แหละนะครับสองพี่น้องก็ชี้ดูชวนกันดูลูกกบตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีความสุขว่าอ๋อนี่นะได้มาอาศัยอ่างบัวอาศัยเติบโตแล้วตอนนี้ก็อยู่ในบ้านเรายังมีความสุขเลยนะนะครับครับและคืนนั้นฝนก็ตกพรำๆทั้งคืนนะครับสองพี่น้องส้มจุกกับส้มโอนอนฟังเสียงฝนแล้วก็ฟังเสียงกบเขียดอึ่งอ่างร้องอย่างมีความสุขครับ
1: โอ้ยเสียงเพราะซะด้วยนะเจ้ากบเจ้าคางคกใช่ไหม
0: ครับใช่นะครับเขียดก็มีนะบางทีปนๆกันอยู่เนาะ
1: โอ้ใช่
0: ครับก็
1: จบแล้วค่ะ
0: จบแล้วครับเด็กๆครับ
1: ที่บ้านเด็กๆมีไหมคะกบคางคก
0: เขียด
1: แล้วก็ตัวอะไรกัน
0: อึ่งอ่างเนาะพวกนี้ชอบเข้าไปอยู
1: ่
0: สมมติคางคกอึ่งอ่างแล้วก็เขียดเนี่ยชอบเข้ามาในบ้านเราเนาะ
1: แล้วเห็นเคยเห็นมันตัวเล็กๆไหมล่ะคะมันเป็นลูกออสอ่ะนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ถ้าเฝ้าดูก็จะได้รู้ว่าเออกี่วันนะจดบันทึกไว
0: ้
1: จะมีขาออกมาหางมันหายไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะชีวิตสัตว์กันนะคะ
0: ครับ
1: นิทานจบแล้วค่ะนะคะและเราก็จะมาทบทวนคำถามหน่อยดีกว่าค่ะ
0: ก็ต้องให้ฟังเสียงสิเนาะเด็กๆตั้งใจฟังเสียงนี้นะครับ1 2 3ตอบมาเลยครับเสียงอะไรครับ022183975-7 ครับ
1: มีเด็กๆโทรมาแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญฉายาวัดลูกค่ะ
0: ครับของขวัญว่าเสียงอะไรครับ
2: เสียงหมาเห่าค่ะเห่าของต
0: ั
2: วเห่าเฉพาะว่าคนแปลกหน้าค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเห่าคนแปลกหน้าเนาะแล้วเป็นหมาตัวเล็กหรือหมาตัวใหญ่ครับ
2: หมาตัวใหญ่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อหมาตัวใหญ่ด้วยเนาะเออนะเห่าคนแปลกหน้านะครับเห่าละ
1: มันของขวัญจ๋ามันเห่าทำไมอะคะแปลกหน้าเนี่ยค่ะ
0: อืมทำไมต้องเห่า
2: เพราะว่าคนแปลกหน้าชอบเอากระเป๋าของคนอื่นไปค
0: ่
2: ะ
0: โอ้เอากระเป๋าคนอื่น
1: เอาอะไรนะ
0: เอากระเป๋าของคนแปลกหน้าจะมาเอากระเป๋าของคนอื่นไปเนาะ
1: โอ้
0: จะมาอะไรป้องกันไว้คอนอืม
1: อ๋ออยากจะมาขโมยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: เนาะนะครับ
2: ก็กัดคนร้ายก็ดึงไปนู่นเลยค
0: ่
2: ะ
0: โอ้กัดเลยเหรอนะครับ
1: อ
0: ืมครับได้ครับวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมของขวัญ
2: ตรวจค่ะที่บ้านหนูผลตรวจยังไม่หยุดตรวจเลยค่ะ
0: โอ้แถวไหนคะ
2: โอ้แถวจังหวัดนนทบุรีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนนทบุรีตกหนักเลยเนาะ
1: นนทบุรี
0: นะครับแต่ว่า
1: ก็ดี
0: แล้ว
1: ของ
0: ขวัญก็ถึงบ้านแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับ
2: รู้สึกว่าไงนะคะ
0: เออดีเลยแล้วอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากเพลงอยากฟังเพลงแก้ผมค่ะ

0: อะไรนะคะเมฆฝนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อป่องปล่องป่องป่องใช่ไหมครับเมฆตัวพองลอยอยู่บนฟ้าเนาะได้เลยครับครับได้ครับ
2: ขอบคุณน้องของขวัญนะคะสวัสดีคุณยายปราณีด้วยนะคะ
0: ครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะมีอีกไหมคะคำถามเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็มี
2: นอกจากโทรศัพท์
0: มีทางไลน์ตอบมานะครับชื่อคุณ
2: โอ้เหรอคะ
0: เบเบ้ครับเบเบ้
2: เบเบ้
0: ก็ปี
2: ตอบมาแล้วนะคร
0: ับ B E B E เบเบ้เนี่ยแหละครับเนาะก็ตอบมาแล้วครับแนะนำตัวด้วยนะครับนะครับ
2: คนโตหรือคนเล็กคะ
0: เ
2: บบี้นี่เหมือนกับเบบี้เลยนะบีบี้อะไรเงี้ย
0: เออครับ
2: เป็นเบบี้
0: ก็ได้เบบี้ก็ได้เนาะแล้วแต่จะออกเสียงนะครับแนะนำตัวด้วยนะครับครับได้เลยครับแล้วก็มีใครนะอ้อมีคุณ
2: หมายถึงว่า
0: ครับ
2: หมายถึงเขาสวัสดีมาเฉยๆไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรใช่ไหมคะ
0: ตอบมาด้วยครับตอบมาด้วย
2: อ๋อตอบมาด้วยโอเคเดี๋ยวพี่แมวก็อ่านนะคะ
0: ครับแล้วก็มีคุณอมรขอบคุณคุณอมรที่ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอมรค่ะ
0: ครับ
2: คุณอมรค่ะมีไหมคะ
0: ยังไม่มีครับยังไม่มีย
2: ังไม่มีนะคะยังไม่มีก็สามารถฟังเพลงกันดีไหมคะเด็กๆคะเรามาฟังเพลงกันเพราะมีเพลงตามคำขอด้วยนะคะ
0: ครับ
2: ฟังเพลงกันในช่วงคืนเพลงกับเพลงเด็กค่ะ
0: ครับ

ฟังเพลงตามคำขอเลยดีกว่านะคะรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกฐานนะคะเป็นเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดี้เมโลดี้นะคะเพลงนี้น้องของขวัญฉายาว่ารูปของหมารถตุ๊กตุ๊กบรรทุกฐานค่ะ

0: ครับจบแล้วครับรถตุ๊กตุ๊กนะครับแล้วก็ป้าแต้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามท่านน่ารักทั้งคู่เลย
0: อ๋อครับครับ
1: เคสบอกเลยนะคะน่ารักทุกท่านเลยในรูปอ่ะ
0: ครับ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลย
0: ครับ
1: จ้า
2: ก็แต่ว่าขวาไม่ได้ฟังก็ยังโทรมาบอกเลยขอบคุณมาก
1: ไม่ได้ฟัง
2: เลย
0: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คิดถึงนะพี่ช่วยบอกท่านด้วยนะคะ
0: ครับ
2: สวยจ้าขอบคุณค่ะคุณข้างข้างป้าเหรอคะ
0: ครับ
2: คุณข้างข้างป้าใช่ไหมคะ
1: ค่ะคนข้างข้างค่ะผู้หญิงสองคนนะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่
2: ะ
1: ค่ะจ้าครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดี
1: น่ารักทุกท่านน่ะสรุปแล้วน่ารักทุกท่านเลยทั้งผู้ชาย
0: ครับ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค
0: ่
2: ะเจ้าจ๋า
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ก็มีคุณแม่ใช่ไหมโอ้
0: อ้าวน้องนนท์
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็คือน้องนนท์ที่ชอบกินขนมนั่นเอง
2: ใช่ใช่
0: นะครับ
2: น้องนน

0: ครับวันนี้น้องนนท์ก็ลองใช้ไลน์ดูบ้างเนาะไม่เป็นไรคร
1: ับก็เป็นขนม
0: ครับนะครับก็ตอบมาแล้ว
1: ก็ใช้บีบี้ใช่ไหมคะเหมือนป้าพันธ์เลยตอนมีลูกเล็กๆก็จะเรียกเขาบีบี้ค่ะแม่ก็จะเรียกอย่างนั้นนี่ป
0: ั
1: จจุบันนี้37ป้าพันธ์ก็ยังเรียกบีบี้อยู่เลยแล้วก็ตอบมาด้วย
0: ครับตอบมาด้วยตอบมาแล้วก็ขอเพลงด้วยนะครับส่วนพี่หมีนี่วันนี้น้องชีสก็ตอบเหมือนกัน
1: โอ้ดีจังเลย
0: ครับ
1: เอาเลยค่ะ
0: ครับ
1: เรามาฟังอีกหนึ่งเพลงนะคะ
0: ครับ
1: เป็นเพลงที่ชื่อว่าเด็กๆชอบนกผู้ใหญ่ก็ชอบนกนะมีเพลงนี้น่ารักดีมีนกหลายชนิดดีนะคะอยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกนะคะพี่จีโอฉายา It's My Life ขอมาเชิญฟังค่ะ
0: ครับ

0: ิดเพราะมันยาวแต่วันนี้อยากให้ฟังนะคะ
1: ค
0: เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีคำถามจะทวนดีไหมคะเด็กๆอยากให้ทวนคำถามไหมคะ
1: ดีครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ฟังเนาะเรามาฟังคำถามนี้ด้วยกันนะเป็นเสียงนะตั้งใจฟังนะ1 2 3นี่แหละครับเด็กๆครับ
0: เด็กๆค่ะเดี๋ยวให้ประพันธ์พูดนิดนึง
1: ครับ
0: เด็กๆช่างสังเกตหน่อยได้ไหมคะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ
1: ่
0: แล้วมันจะบอกว่าไงเดี๋ยวพูดไปก็จะรู้เลย มันยืนอยู่ที่เดิมหรือเปล่า
1: อืม
0: เพราะเสียงมันไม่เหมือนเดิมนะ
1: ลองดูนะ
0: มันยืนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าคะเด็กลองสังเกตดูดีๆนะคะตอบเพิ่มได้ไม่เป็นไร
1: ได้เลยครับเอาละได้ฟังไปแล้วก็ใครอยากส่งเสียงนะครับ022183975-7ครับ022183975-7นะครับ
0: พิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE นะคะ @julareadio ค่ะสะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะพี่หมีกรุณาถามน้องชีสหน่อยน้องชีสได้ยินป้าไหมครับไอเสียงที่ตอบมาเนี่ยมันทำเสียงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันอยากทำอ่ะแต่ทำไมมันอยากทำแล้วคะมันต้องมีจุดประสงค์ว่าทำไมถึงอยากทำเสียงนี้จังเลยมันต้องมีเหตุนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: ลองถามน้องหน่อยนะคะแล้วก็ตอบมาได้เลยเอาละค่ะตอนนี้มาฟังเพลงกันต่อนะคะเด็กๆก็สามารถตอบได้เลยนะคะเรามีเวลาถึง 17:50 นแล้วนะคะยังมีอยู่นะคะมีเพลงหลายเพลงให้เลือกนะคะพี่แมวพี่หมีแล้วเด็กๆที่ฟังรายการอยู่อาจจะพิมพ์คำแรกมาป้าผันก็จะเปิดให้ฟังแล้วบอกว่าหนูเป็นคนขอนะคะมีเพลงกบร้องเพลงอบอบนะคะแล้วก็กบกระโดดแล้วก็ร่มกันฝนสามเพลงค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเพลงฝรั่ง
1: เพลงอะไรครับ
0: เพลงฝรั่งก็คือ raindrops keep falling on my head คือฝนตกอะค่ะเป็นเพลงฝรั่ง
1: ครับ
0: กบร้องเพลงอบอบกบกระโดดเด็กร่มกันฝนแล้วก็เพลงฝรั่ง rain แปลว่าฝนนะคะ
1: ครับอันนี้พี่แมวขอเลือกเพลงนี้ครับของสำคัญตอนนี้เลยคือร่มกันฝนครับ
0: เพลงนี้น่ารักมากเด็กๆฟังดูนะคะร่มกันฝนอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเชิญฟังค่ะ

0: ังเพลงแล้วพี่แมวที่เราเคยพูดกันจำได้ไหมว่าถ้าคุณครูที่โรงเรียนเอาไปทำกิจกรรมจะน่ารักมาก
1: ใช่เลยนะครับสมมติโรงเรียนมีงานแล้วเด็กๆต้องทำการแสดงบนเวทีใช่ไหมครับก็เลือกเพลงนี้ไปได้เลยครับการแสดงก็จะไม่เปลืองเลยเนาะก็มีใช้ซื้อเสื้อกันฝนกับร่มกันฝนสวยๆมาให้เด็กๆสีต่างๆมาเด็กๆแสดงแล้วก็เต้นนะครับพอแสดงจบก็ใช้ประโยชน์จากชุดนี้ได้ต่อไปเลยครับ
0: ใช่แล้วสีสันจะสดใสมากบนเวท
1: ี
0: กลางกลางบ้านบ้านหุบหุบหุบบ้านบ้านเนี่ยสนุกตรงนี
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยนะครับ
0: ฟังค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะมีเด็กๆต่อมาไหมคะยังใช่ไหมคะ
1: ยังแต่ว่าพี่หมีเขาก็แนะนำเพลงมาแล้วครับ
0: อ้าวเพลงอะไรคะที่พี่หมีอยากฟัง
1: พี่หมีอยากฟังกบอบอบครับกบร้องเป็นเพลง

0: นั่นเอง
1: เป็นเพลงเอาละเดี๋ยวเราจะร้องให้ฟังว่าผ่านเลิกร้องได้แล้วให้กบเขาร้องกบร้องเพลงอบๆค่ะอยู่ในอัลบั้มโบสีชมพูกองทัพมดพี่หมีขอมาเชิญฟังค่ะ

0: กบ
1: ตัวขยับเท้าเต้นระบำบ้างครับเพลงนี
0: ้
1: สนุกเลย
0: นั่นสิเน
1: า
0: ะ
1: และแล้วก็ต่อกันเลยไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: คนโทรศัพท์มาตอบนะคะ
0: มาแล้วครับ
1: ฟังเพลงกัน
0: มาแล้วหนึ่งสายครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเลยครับ
2: น้องน้ำมนต์ค่ะยาเด็กน้อยค
0: ่
2: ะ
0: น้องน้ำมนต์นั่นเองน้ำมนต์ว่าเสียงอะไรคะ
2: มาค่ะเพราะว่าพี่ไรเดอร์มาส่งของเขาให้แมวของพี่ไรเดอร์นะคะเขาค่ะพี่ไรเดอร์ด้วย
0: โอ้พี่ไรเดอร์มีแมวมาด้วยเหรอคะ
2: ได้ค่ะ
0: โอ้เจ้าหมาก็เลยเห่าเลยทีนี้ตอนหมาเห่าเนี่ยเจ้าหมาตัวนี้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะน้องน้ำมนต์
2: ตัวใหญ่ค่ะ
0: ตัวใหญ่ด้วยเนาะแล้วตอนเห่านี่เขาอยู่นิ่งไหมอยู่นิ่งไหมตอนเห่า
1: เขายืนอยู่นิ่งๆหรือเขาย้ายที่เห่าด้วยคะ
0: เขาวิ่งไปวิ่งมาแล้วอยู่นิ่งๆคะ
2: ขยับซ้ายขาค่ะ
0: อ๋อขยับซ้ายขวาเลยเนาะเห่าพี่ไรเดอร์กับแมวของพี่ไรเดอร์ใหญ่เลยเน
2: า
0: ะ
2: เป็นโรงงาน
0: ค่ะ
2: เขาวิ่งไปวิ่งมาค
0: ่
2: ะ
0: อ้าววิ่งไปวิ่งมาเห่าอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: วิ่งไปวิ่งมา
0: ครับ
1: เอาล่ะส่งข่าว
0: ครับมีอะไรส่งข่าวไหมครับ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีคราวนี้ขอเพลงอะไรดีครับ
2: เด็กดอยใจดีจ้ะ
0: เด็กดอยใจดีได้เลยครับ
1: โอ้เด็กดอยใจดีโอ้ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: คุณนี่ฟ้าแล้วหนูสอบเมื่อไหร่คะ
0: ต้องสอบไหมน้องน้ำมนต์สอบไหม
2: ไม
0: ่
2: ต
0: ้
2: องค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ต้องพอยังอยู่อนุบาล
1: ทำไมอ่ะน้ำมนต์ไม่สอบอ่ะคะหนูอยู่ป
0: ออ
1: ะไรอ่ะคะ
0: ตอนนี้อยู่ชั้นอะไรคะน้ำมนต์

0: อะไรคะ
1: อะไรนะคะ
0: หนูอยู่ชั้นอนุบาลอะไรคะตอนนี้
1: ช
0: ั้
1: นสองค่ะ
0: อนุบาลสองไม่ต้องสอบเนาะ
2: อ๋อพึ่งอ.สองเขาไม่มีสอบนะคะ
0: ครับ
2: ดีจังเลยค่ะขอบคุณนะคะน้ำมนต์จ๋าสวัสดีค่ะ
0: นี่แล้วก็มีพี่หมีครับ
1: ฝนตกหนักเลยค
0: ่
1: ะ
0: ฝนตกหนักเลยแถวไหนคะเนี่ยน้อง
1: เพราะว่าหนูอยู่ในรถ
0: อยู่ในรถ
1: โอ้เมื่อกี้น้ำสาดกระจกฝั่งหนูเลย
0: โอ้น้ำสาดกระจกฝั่งหนูเลยเนาะ
2: ดีที่เรามีกระจกแล้วมีที่ปัดน้ำฝน
0: เนาะได้ค่ะเนาะอีกเดี๋ยวก็ถึงบ้านเนาะ
2: ดีที่ส่งข่าวนะคะขอบคุณผู้สื่อข่าวน้อยน้องน้ำมนต์นะคะ
0: คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: พี่หมีเขาก็ส่งข่าวมาอีกนะครับเขาบอกตอนเมื่อกี้เราที่เราเปิดเพลงกบอบอบอ่ะน้องชีสน้องร้องอบอบใหญ่เลย
2: นั่นไงนะนึกแล้วจะต้องมีใครสักคนหนึ่งขยงขยับนี่คนนี้ร้องเลย
0: ใช่แล้วพี่หมีบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงฮิตประจำบ้านของเขาเลย
2: ค่ะวันนี้17:46 นเรายังมีเพลงให้ฟังกันอยู่นะคะ
0: ครับ
2: พี่หมียังออกตาประพันธ์แล้วสิเน
0: า
2: ะ
0: ใช่
2: ประพันธ์จะให้ฟังเพลงนี้ค่ะประพันธ์ให้ฟังเพลงกบกระโดดค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วนะคะฟังเพลงกบกระโดดได้ค่ะ
0: ครับ

0: โดดลงน้ำดังจ้อมน้ำกระเด็นโดนใครก็ไม่รู้นะคะเลขายิ้มแย้มแก้มใสตอนนี้ 17:49 นพี่แมวบอกแสดงว่ามีใครโทรมาไหมคะ
1: ยังไม่มีครับครับ
0: ผมพลอยก็ดีใจพี่แมวบอก
1: อ๋อมีแต่พี่หมีส่งข่าวว่าตอนนี้ฝนตกตั้งแต่ก่อนรายการเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยแล้วก็ตกแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย
0: โอ้ตกหนักจริงๆนะคะ
1: ครับ
0: แถวที่ไหนนะแถวนนท์เหรอ
1: ครับใช่ครับ
0: นนทบุรีนะคะ
1: ครับ
0: เลยคะวันประพันธ์จะอ่านคำตอบดีไหมคะให้ฟังคำถามแล้วก็ถ้าใครตอบได้ทัน1750ก็รีบตอบนะคะเราให้ฟังคำถามค่ะ
1: ครับฟังเสียงที่เป็นคำถามนะครับ1 2 3นี่แหละครับเด็กๆก็ตอบมาว่าอย่างไรกันบ้างครับประพันธ์ครับ
0: เด็กๆคะยังโอ้พอดีเลยหมดเวลาที่จะตอบแล้ว
1: พอดีครับ
0: 50นาทีแล้วประพันธ์อ่านคำตอบของเพื่อนๆนะคะ
1: ครับ
0: มีน้องทัมมี่ฉายานักเต้นแจ๊สบอกว่าหมาเห่าค่ะเป็นหมาตัวเล็กนะคะเพราะว่ามันเจอคนแปลกหน้าก็เลยเห่าค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าหมาเห่าเพราะว่าเป็นคนแปลกหน้าเป็นหมาตัวใหญ่ด้วยนะคะคนแปลกหน้าเนี่ยจะชอบมาเอากระเป๋าคนอื่นไปด้วยเลยนะคะส่วนพี่นนท์ชายาชอบกินขนมก็ตอบว่าสุนัขเห่าครับอันนี้เป็นสุนัขนะคะสุนัขนี่เป็นคำสุภาพหมาก็เป็นคำที่สุภาพแต่ว่าพูดกันในเขาเรียกว่าอะไร
1: ใน
0: เพื่อนฝูงนะคะแต่ถ้าเราเรียนที่โรง

0: เรียนเราก็จะเรียกสุนัขเวลาเราเขียนนะคะขอบคุณพี่นนท์นะคะสุนัขเห่าครับเห่าเพราะว่าคนแปลกหน้ามาครับเพื่อปกป้องบ้านครับนี่คนนี้เขาโตหน่อยนะคะแล้วก็พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวพี่หมีเขาโตแล้วก็บอกว่าน้องเขาตอบนะคะน้องชีสก็ตอบว่าเสียงหมาร้องครับพี่หมีถามว่าร้องทำไมน้องชีสตอบว่าอยากร้องเมื่อกี้ประพันธ์ก็เลยถามว่ามันอยากร้องเพราะอะไรมันต้องมีคำถามมันต้องมีคำตอ
1: บ
0: น้องพี่หมีต้องถามน้องแล้วก็ให้น้องเนี่ยตอบคิดเป็นเหตุเป็นผลนะคะจะได้ฝึกเขาด้วยค่ะส่วนเพลงที่พี่หมีขอมาประพันธ์จะพยายามหาให้นะคะเพราะว่าดีมากที่เขียนคำร้องมาให้ส่วนน้องน้ำมนต์ฉายาเด็กน้อยก็ตอบว่าเสียงหมาเห่าค่ะเพราะว่าพี่ไรเดอร์มาส่งของแล้วพี่ไรเดอร์เนี่ยนะคะมีแมวมาด้วยค่ะหมาเนี่ยที่เห่าเนี่ยตัวใหญ่นะแล้วเวลามันใหญ่เนี่ยเวลามันเห่าเนี่ยมันขยับซ้ายขยับขวาวิ่งไปวิ่งมาค่ะเออเนี่ยเห็นไหมเห็นภาพในขนาดมีแต่เสียงนะเก่งจริงๆเลยเด็กๆ
1: ค
0: ่ะสรุปนะคะพระพันเฉลยก็คือเสียงสุนัขเห่าหรือเสียงหมาเห่านะคะแล้วก็มันเปลี่ยนที่ด้วยสังเกตไหมเสียงตรงนี้ทีหนึ่งทางนั้นทีหนึ่งแล้วตัวที่เห่าเนี่ยเป็นหมาตัวเล็กด้วยเพราะเสียงมัน
1: เสียงไม่ใหญ่
0: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้นะค่ะฮู้ฮู้มันจะห้าวหน่อยอันนี้มันเฮ้งเสียงมันยังเล็กอยู่เลยนะคะหรือว่าเด็กๆเก่งมากรางวัลค่ะรางวัล
1: มาเนี่ยนะครับ
0: โอเคอ่านไปหมดแล้วนะคะมีใครยังไม่อ่านไม่มีเนาะตอนน
1: ี้
0: 17:52 นะคะพี่แมวจะเล่นเพลงไหมล่ะคะ
1: เดี๋ยวเล่นให้เด็กๆฟังดีกว่าเนาะเพลงนี้นะเราฟังเพลงเกี่ยวกับกบหลายเพลงเลยก็ต้องฟังเพลงนี้เนาะ

0: บ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะ
0: กบเล่าดินสอครับ
1: คนแต่งเนี่ยคือลุงไว้ศักดิ์สิริมีสมสื
0: บ
1: ซึ่งเป็นเมื่อก่อนเขาเป็นสมิกวีซีไรแล้วตอนนี้เป็นอะไรนะคะ
0: ศิลปินแห่งชาติครับ
1: ศิลปินแห่งชาติแล้วนะคะคนแต่งเพลงให้เรานี่ไม่ใช่ย่อยๆเลยนะคะแล้วลุงไว้เนี่ยเขาจะมีคำอะไรที่มันสนุกนะคะแล้วที่เขาบอกว่ากบยังคงเหลาดินสอแล้วทำไมมันกบกบกบเขาเชื่อมโยงสองคำค่ะกบเหลาดินสออะไรเงี้ยค่ะนะคะให้เด็กๆนึกถึงกบจริงๆกับกบที่เหลาดินสอนะคะก็ขอบคุณนะเด็กๆคะที่เราฟังรายการมาด้วยกันพร้อมกับเสียงสายฝนของแต่ละที่นะคะก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มาติดตามเพลงต่างๆที่หนูขอไว้แล้วก็มาฟังคำถามดูซิว่าพรุ่งนี้จะเป็นเสียงอะไรนะ
0: ค
1: ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ก่อนที่จะปิดวิทยุนะฟังจิงเกิลท้ายรายการเด็กๆที่ฟังรายการอยู่เนี่ยนะของเราอยู่เนี่ยเป็นคนพูดให้น่ารักทุกคนเลยวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมุดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาวิดีโอพลัสก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับ
12: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
13: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรี

0: กับรายการจุฬาเดลี
1: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้ก็จะได้เล่าถึงเรื่องราวของการจัดงานสัมมนาของมูลนิธิเอเชียยุโรปภายใต้หัวข้อการยืนหยัดของสื่อในโลกที่ผันผวนที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยหรือ FCCT อาคารมณียาถนนเพลินจิตงานนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองต่อความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อตลอดจนร่วมกันหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการรับมือกับความท้าทายของโลกที่มีความผันผวนและซับซ้อนมากขึ้นซึ่งในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเอเชียยุโรปหรืออาเซมไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งฮับและประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอก็ได้เข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วยซึ่งศาสตราจารย์ดร.วิเลิศก็ได้กล่าวในงานนะครับว่าเห็นว่าหัวข้อการสัมมนาเรื่องบทบาทสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากวงการสื่อกำลังถูกหล่อหลอมใหม่ด้วยแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นแม้จะเข้ามาช่วยเขียนข่าวได้รวดเร็วขึ้นแต่ AI ก็ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงของมนุษย์สถาบันการศึกษาจึงต้องมุ่งสอนให้ผู้เรียนพัฒนาปัญญาที่แท้จริงให้เหนือกว่า AI และสร้างการประดิษฐ์ปัญญาผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งจุฬาก็มุ่งหวังที่จะเป็นเวทีกลางในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างเอเชียและยุโรปโดยเริ่มจากการสร้างพันธมิตรในกลุ่มผู้สื่อข่าวเพื่อพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นในยุคปัจจุบันทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียจนสามารถเป็นสื่อได้เองดังนั้นการนำเสนอข่าวก็ทำได้รวดเร็วขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของข่าวปลอมครับสื่อมวลชนมืออาชีพจึงไม่ได้แข่งขันกันเองระหว่างสำนักข่าวแต่ก็ต้องแข่งขันกับประชาชนทั่วไปด้วยดังนั้นสื่อมวลชนมืออาชีพก็จะต้องพิสูจน์ตนเองด้วยความถูกต้องแม่นยำรอบคอบรอบด้านและตรวจสอบข้อมูลตามหลักเช็คก่อนแชร์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือที่ยั่งยืนครับสำหรับการจัดงาน ASEF Journalist Seminar จะจัดขึ้นทุก2ปีโดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี2541และมูลนิธิเอเชียยุโรปก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อส่งเสริมเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทั้งจากเอเชียและยุโรปสนับสนุนความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ภูมิภาคและเสริมสร้างทักษะด้านการรายงานข่าวและการสื่อสารการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่15ก็ได้ให้ความสำคัญกับความท้าทายของวิชาชีพสื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่ลดลงการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนแรงกดดันด้านจริยธรรมความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวตลอดจนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพรวมไปถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความน่าเชื่อถือของข่าวในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
0: จุฬาเดลี่
2: เวลา 18:00 น.

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์และงานไทย PBS

ันจากอินโดข้ามแดนปกคลุมทั่วหาดใหญ่เตือนงดกิจกรรมกลางแจ้งชาวอินโด12ล้านคนอ่วมเผชิญไฟป่ารุนแรงสุดในรอบ11ปีเปิดกฎหมาย3ฉบับฟ้องกกต. DSI สืบเส้นเงินเขย่าต่ออ้างยี่ฟอกเงินกระทรวงเกษตรถก29หน่วยงานลุยแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเตรียมชงนายกของงบกลาง350ล้านตั้งเป้าคุมระบาดใน180วันโครงข่ายธุรกิจ3บริษัทใหญ่หลังภูเก็ตขยับรับลูกมท.2ตรวจสอบทุกมิติชาบัตรเฮ้าส์ป่าตอง

0: ดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสลัดครับ
0: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: มลพิษข้ามแดนนะครับเป็นปัญหาที่เราเจอกันทุกปีครับแต่ว่าปีนี้ยังไม่ถึงหน้าฤดูฝุ่นบ้านเราเราเจอผลกระทบจากฝุ่นควันแล้วนะครับเป็นฝุ่นควันข้ามแดนที่มีต้นตอมาจากไฟป่าที่อินโดนีเซียครับ
0: นี่คือภัยพิบัติร่วมของอาเซียนนะคะต้นตอที่ว่าก็คือเกิดไฟป่าที่อินโดนีเซียรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีหลังจากนั้นมันเกิดเป็นหมอกควันนะคะปกคลุมลากยาวตั้งแต่อินโดนีเซียขึ้นมาถึงสิงคโปร์มาเลเซียและหลายจังหวัดทางภาคใต้ของไทยบ้านเรานะคะที่หาดใหญ่สงขลาตอนนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะมีคำเตือนให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้งและขอให้สวมหน้ากากอนามัยเป็นการป้องกันค่ะนี่คือภาพที่ถ่ายจากยอดเขาคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นจุดชมวิวของเมืองหาดใหญ่นะคะมองจากมุมนี้จะเห็นชัดเจนว่าหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณคลุมทั้งเมืองค่ะสีขาวโพลนแบบนี้นะคะจนแทบมองไม่เห็นยอดตึกหรือว่าแทบมองไม่เห็นวิวด้านล่างเลยส่วนพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่ค่ะฝุ่นบดบังทัศนวิสัยการขับขี่ลดลงผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นก่อนที่ในช่วงบ่ายจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ก็ทำให้ฝุ่นที่ปกคลุมเบาบางลงไปได้บ้างข้อมูลจากเครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่ติดตั้งเอาไว้ที่สำนักวิศวกรรมศูนย์ข่าวไทย PBS ภาคใต้อำเภอหาดใหญ่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นแบบเรียลไทม์นะคะบางช่วงวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้สูงกว่า90ไมโคร

0: กรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุว่าหมอกควันดังกล่าวเกิดจากไฟป่าข้ามแดนจากอินโดนีเซียและคาดว่าใน 2-3 วันนี้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลต่อสุขภาพค่ะ
1: การแห้งแล้งยังคงเป็นแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าจุดแหล่งกำเนิดของเราจะมีการเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทิศทางลมมันเปลี่ยนทิศอย่างที่บอกก็คือเป็นที่ตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาที่สงขลาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับผลกระทบแบบนี้อยู่เป็นระยะเรื่อยๆตราบใดที่ต้นทางยังไม่มีฝนใหญ่เข้าไป
2: ค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราก็เจอในรอบสักกี่ปีได้ฝนที่มันมา
1: ค่ะถ้าปีนี้ถ้าย้อนหลังกลับไป5 ปีปีนี้ก็คือเป็นปีที่หนักที่สุดในทั้งในพื้นที่ของไม้ที่เกาะสุมาตราเองหรือว่าใน Lower Southeast Asia ในภูมิภาคนี้ปีนี้ก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดในรอบ5 ปี
3: ฝุ่นควันครับทำให้โรงเรียนหลายแห่งในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับอย่างโรงเรียนเทศบาล5วัดหาดใหญ่ในมีเด็กเล็กชั้นอนุบาลชั้นประถมมากกว่า600คนครับทางโรงเรียนออกมาตรการในการดูแลนักเรียนนะครับเน้นย้ำให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับแล้วก็งดกิจกรรมนอกห้องเรียน
4: ในเรื่องของการงดเว้นกิจกรรมต่างๆ1ก็คือกิจกรรมหน้าเสาธงนะครับ2พวกกิจกรรมกลางแจ้งที่คุณครูเขาออกแบบการเรียนการสอนไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียนการสอนที่จะพาเด็กไปนอกสถานที่เหล่านี้ก็จะเว้นทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือในเรื่องของมาตรการในเรื่องของให้สวมแมสนะครับโดยเด็กๆก็จะนำแมสมาเองเบื้องต้นคุณครูก็จะประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรามีเตรียมสำรองไว้นะครับถ้าเด็กทำหล่นทำหายหรือต่างๆเนี่ยก็สามารถแจ้งคุณครูแล้วมาเบิกได้
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็คืออยู่ในระดับสีส้มนะคะแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นเมื่อออกนอกอาคารลดหรือว่าเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานๆค่ะขณะที่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และคนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจแนะนำให้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษสังเกตอาการผิดปกตินะคะถ้ามีอาการหายใจติดขัดขอให้รีบไปพบแพทย์ค่ะ
3: สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับนอกจากผู้คนที่อินโดนีเซียจะได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้มากกว่า12ล้านคนแล้วครับสถานการณ์หนักสุดในรอบ11ปีและคาดการว่าสถานการณ์แบบนี้จะอยู่ไปอีกประมาณเดือนครึ่งครับชาวอินโดนีเซียในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกสัญจรท่ามกลางอากาศขมุกขมัวจากหมอกควันไฟป่านะครับทำให้ทัศนวิสัยลดลงปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ครับหลังอินโดนีเซียเจอกับไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีครับเป็นผลพวงจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภัยแล้งรุนแรงนะครับกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียครับบอกว่ามีคนกว่า12,500,000คนได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่เผาผลาญทั่ว7จังหวัดบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวครับนอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ประสบภัยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนะครับจากเดิมมีประมาณ 50,000 คนในวันที่1กันยายนครับเพิ่มเป็นกว่า 113,000 คนเมื่อวันที่9กันยายนนะครับในจำนวนนี้มากกว่า 20% เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีครับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียทำให้หมอกควันลอยข้ามแดนกระทบเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซียครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณภาพทั้ง5ภูมิภาคของสิงคโปร์อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับที่สิงคโปร์ส่วนช่วงเช้าวันนี้มาเลเซียเจอคุณภาพอากาศใน40พื้นที่ที่แย่รวมไปถึงรัฐสลังงอและกัวลาลัมเปอร์ครับที่คุณภาพอากาศนั้นอยู่ในระดับส่งผลเสียต่อสุขภาพครับข้อมูลจากรัฐบาลอินโดนีเซียครับบอกว่าช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ไฟป่าเผาพื้นที่ไปแล้วมากกว่า1,200,000ไร่ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเมินนะครับในเดือนสิงหาคมครับไฟป่าสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกประมาณ3,700,000ไร่ปัจจุบันอินโดนีเซียเนี่ยยกระดับความพยายามในการดับไฟป่านะครับรวมถึงระดมอากาศยานกว่า50ลำปฏิบัติภารกิจทิ้งน้ำดับไฟและทำฝนเทียมครับขณะที่รัฐมนตรีป่าไม้อินโดนีเซียครับบอกว่าสถานการณ์ไฟป่าอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงต้น

0: เดือนพฤศจิกายนเนื่องจากคาดว่าฤดูฝนจะมาช้ากว่าที่คาดเอาไว้ในตอนแรกพร้อมทั้งเรียกร้องนะครับให้คนอินโดนีเซียหยุดเผาพื้นที่เกษตรในช่วงที่ภัยแล้งกำลังยืดเยื้อครับ
1: ใกล้จะได้คำตอบแล้วล่ะค่ะสำหรับความพยายามในการตรวจสอบค้นหาต้นตอเหตุการณ์น้ำมันรั่วบริเวณใต้ถนนพระรามที่3นะคะบริเวณทางยกระดับข้ามทางรถไฟค่ะต้องขยายพื้นที่การทำงานเพิ่มขึ้นไปอีกคาดว่าคืนนี้อาจจะต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมตลอดทั้งคืนนะคะความผิดปกติล่าสุดที่ไปเจอเมื่อคืนนี้ก็คือไปตรวจพบน้ำมันปนเปื้อนบริเวณท่อระบายน้ำเพิ่มอีกแห่งนึงค่ะจุดที่พบใหม่ก็คือแนวท่อระบายน้ำทางกลับรถใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยเป็นคนละแนวกันกับที่ทำการเปิดพื้นผิวถนนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะห่างกันประมาณ50เมตรค่ะแต่ว่าใต้พื้นท่อระบายนั้นเชื่อมต่อถึงกันซึ่งตรวจพบเมื่อคืนวานหลังจากฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ก็ระดมสูบน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนออกมามากกว่า 5,000 ลิตรด้วยกันสำนักงานเขตคลองเตยประกาศผ่านเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ประชาชนขออภัยในความไม่สะดวกที่ต้องปิดจุดกลับรถอย่างไม่มีกำหนดเพราะจำเป็นจะต้องเปิดพื้นผิวถนนเพื่อให้เห็นโครงสร้างระบายน้ำด้านล่างและให้เห็นแนวเชื่อมต่อนะคะก่อนจะใช้กระสอบทรายมาอุดช่องโหว่ช่องว่างต่างๆไม่ให้น้ำมันที่พบมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและกระจายเป็นวงกว้างขณะนี้ยังค้นหากันอยู่ค่ะยังไม่สามารถสรุปต้นตอของน้ำมันปริมาณมากนี้ได้ค่ะ
0: ประธานชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาครับดูแลความเรียบร้อยของชุมชนนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตยานนาวาเพราะที่ตั้งของชุมชนครับที่มีสมาชิกมากกว่า550หลังคาเรือนห่างจากจุดที่เจอคราบน้ำมันแค่100เมตรเท่านั้นเมื่อวานครับช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยประธานชุมชนเล่าให้ฟังนะครับบอกว่ากลิ่นน้ำมันมันฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณเขาตั้งข้อสังเกตครับกลิ่นมันจะแรงในช่วงเช้ามืดของทุกวันครับส่วนประเด็นการลักลอบทิ้งน้ำมันประธานชุมชนเนี่ยมองว่าเป็นไปได้ยากครับเพราะตรงนี้ไม่ใช่มุมอับถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นจริงเนี่ยคนในชุมชนก็จะเห็นความผิดปกติแล้วก็แจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน์ครับถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
2: อ๋อเมื่อวานนะคะกลิ่นแรงมากเวลาช่วงเวลาถ้าฝนตกทีไรจะเกิดปัญหาทุกทีลูกบ้านจะแจ้งบอกตลอดว่ากลิ่นน้ำมันมาอีกแล้วมันก็จางกว่าตั้งแต่วันที่4มานะคะแต่4เนี่ยคือหนักขึ้นมาแต่ว่าณตอนนี้ก็คือมันก็จางแต่ว่าเวลาฝนตกมันก็มีกลิ่นขึ้นมาแล้วว่าถ้าไม่ใช่ฝนตกก็ประมาณตีห้าหรือหกโมงเนี่ยที่ลูกบ้านจะแจ้งกับประธานตลอดเลยว่าช่วงเช้าอ่ะจะมีกลิ่นน้ำมันไม่น่ามีคนมาลักเทน้ำมันทิ้งแน่นอนเพราะว่าชุมชนของเราคนจะเข้าออกเวลามีอะไรเขาจะแจ้งประธานตลอดเลย
1: ข้อสงสัยที่3ค่ะน้ำมันที่พบปนเปื้อนอยู่ใต้ดินเป็นการสะสมของน้ำมันเก่าเป็นเวลานานหรือไม่นะคะเมื่อวานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งข้อสังเกตว่าจุดที่พบอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟแม่น้ำซึ่งเป็นสถานีเก่าที่ไม่ได้ใช้งานทีนี้พอตรวจสอบกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยสถานีรถไฟแม่น้ำก็ยังเปิดทำการแต่ว่าไม่ได้เปิดให้บริการรับส่งผู้โดยสารทั่วไปนะคะจะใช้เฉพาะขบวนขนส่งน้ำมันโดยประธานชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาบอกว่าจะมีขบวนรถไฟขนส่งน้ำมันวิ่งเข้ามารับขนส่งเนี่ยค่ะประมาณ 2-3 สัปดาห์ครั้งลักษณะก็คือไม่ได้เป็นสถานีร้างแต่ผลการตรวจสอบเมื่อเอาไปเทียบเคียงที่มาของน้ำมันหลังเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานเข้ามาเก็บตัวอย่างหลายจุดที่พบว่ามีการปนเปื้อนยังอยู่ระหว่างการประมวลค่านะคะและคาดว่าน่าจะทราบรายละเอียดวันพรุ่งนี้ที่จะสามารถระบุถึงแหล่งที่มาได้ค่ะ
0: เคยเป็นข่าวแล้วเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับหลังจากมีพ่อพาลูกออกมาทำคอนเทนต์ตาทิพย์ที่ผ่านมามันเป็นแค่ดราม่ากับเถียงกันเรื่องตาทิพย์จริงไม่จริงเป็นแค่คอนเทนต์หรือเปล่าแต่มาวันนี้ครับเนื้อหาในคอนเทนต์เหล่านั้นมันดูเหมือนจะเลยขอบเขตความเหมาะสมไปแล้วครับหลังจากที่พ่อให้ลูกปิดตาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์นะครับมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากมายหลายประเด็นและคนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ก็เป็นฝั่งแม่ที่ประสานผ่านทนายความและขอให้คนช่วยเหลือครับ
3: ตอนนี้เราขี่มากี่กิโลแล้วตอนนี้มาที
0: ่นี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เด็กชายคนหนึ่งถูกปิดตาครับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนมีพ่อสนับสนุนกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามนะครับถึงความปลอดภัยของเด็กและการนำเด็กมาทำคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ครับ นายอริทัศน์หรือว่าเบนซ์เรซซิ่งเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: ทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะครับให้ตรวจสอบโดยมองว่าการทำคอนเทนต์แบบนี้ครับมันอาจเป็นอันตรายทั้งตัวเด็กเองและคนใช้รถใช้ถนนรวมถึงกระทำผิดกฎจราจรนะครับเช่นไม่ใส่หมวกกันน็อกนั่งซ้อนกันหลายคนเกินจำนวนที่กำหนดแล้วก็ไม่มีใบขับขี่นายอริทัศน์เนี่ยบอกว่าออกมาเคลื่อนไหวในฐานะประชาชนคนหนึ่งครับเพราะไม่ต้องการให้นำเด็กมาทำคอนเทนต์เสี่ยงอันตรายทำแบบนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ได้รับการประสานจากแม่ของเด็กผ่านทนายความนะครับให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้
1: จราจรเนี่ยมันไม่สำคัญเลยกับการที่ทางคุณพ่อเองเนี่ยสนับสนุนให้ตัวบุตรชายเนี่ยมากระทำคอนเทนต์ที่มันไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมีการปลูกฝังความเชื่อที่ผิดๆนะครับและที่ทราบมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ตัวบุตรชายเนี่ยไปโรงเรียนนะครับมาเหมือนว่าพยายามปลูกฝังเขาในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็เท่าที่ทราบมาน้องเนี่ยอายุประมาณ13ปีคนโตคนเล็ก8ปีนะครับควรที่จะได้รับการใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปนะครับไปเรียนหนังสือไปเล่นกีฬาไปเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ก็เลยมองว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสดีที่มายื่นหนังสือให้ทางกระทรวงพม.
2: นางสาวภารวีว่องไวทวีวงเป็นทนายความของฝ่ายแม่นะคะระบุว่าพ่อและแม่เคยทำสัญญาลักษณะประนีประนอมยอมความกันเอาไว้ในชั้นศาลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลลูกไม่นำเด็กไปทำคอนเทนต์อันนี้เป็นข้อตกลงที่ตกลงกันเอาไว้ในชั้นศาลทนายความอ้างว่าตอนหลังเป็นฝ่ายพ่อนะคะกลับมาทำคอนเทนต์ในลักษณะที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเตรียมนำหลักฐานยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อขอให้แม่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรเพียงผู้เดียวค่ะ
3: ให้ศาลเห็นว่าพฤติกรรมเนี้ยเหมาะที่จะเลี้ยงดูเด็กไหมแต่ถ้าวันหนึ่งคุณพ่อปรับตัวได้ปรับทัศนคติได้คุณแม่ไม่กีดกันแน่นอนเพราะเราคุยกันมาแล้วว่าอำนาจปกครองแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าคุณพ่ออยากจะมาเจอลูกอ่ะเราไม่กีดกันแต่เราแค่กังวลเรื่องการปฏิบัติตัวแบบนี้ว่าเขาจะเอากลับไปทำคลิปอีกไหมประมาณนี้ค่ะ
0: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำพม.ครับบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่พม.เพชรชบูรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับเบื้องต้นพบพ่อและเด็กโดยพ่อเนี่ยอ้างว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวและเด็กให้ความยินยอมครับจากนี้ครับพม.จะประสานทีมสหวิชาชีพนะครับทั้งสาธารณสุขและตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงครับถ้าพบการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดกฎคุ้มครองเด็กรวมไปถึงผิดข้อตกลงเดิมจะดำเนินการตามกฎหมายนะครับโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญครับ
2: คดีหัวเลือกสว.วันนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ที่กำลังขยายผลทำคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.นะคะเตรียมไปขอคำวินิจฉัยกกต.เอามาใช้ในการพิจารณาแล้วก็นำเข้ามาประกอบสำนวนคดีค่ะหลังพบว่ามีบางรายชื่อที่อยู่ใน77รายชื่ออาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้ถูกกล่าวหาที่ DSI ส่งฟ้องไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมด8คนด้วยกันขณะเดียวกันค่ะกลุ่มสว.สำรองนะคะใช้สิทธิ์ยื่นศาลฎีกาเพื่อขอให้ตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดและเพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.ค่ะกลุ่มสว.สำรองค่ะนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งโดยขอให้ศาลนำคำวินิจฉัยของกกต.มาตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานและขอให้ไต่สวนมีคำวินิจฉัยใหม่พลตำรวจโทคำรบอ้างถึงคำวินิจฉัยของกกต.บอกว่ามีหลายประเด็นที่ขัดแย้งกับพยานหลักฐานและคำกล่าวอ้างการยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอไม่ได้วินิจฉัยตามพยานหลักฐานหรือไม่โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ค่ะกรณีแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดกกต.ชี้แจงบอกโพยไม่ผิดในโพยฉบับแรกที่พบถือว่าเป็นโพยที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นจึงถือเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง
4: ประธานไม่เชื่อปฏิญาณปากนี้มาแต่งแต่ต้นก็แสดงว่าประธานไม่เชื่อมั่นกกต.ที่รับรอง approve พยานรายนี้ที่ขึ้นทะเบียนไว้เป็น
5: พยานหลักที่สุด
4: พยานหลักที่สุดตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาเพราะนั้นในประเด็นนี้มันก็มีการขัดแย้งกันในตัวนะครับเพราะนั้นไม่รวมถึงเนื้อหาในคำให้การในที่ครั้งหลังสุดที่โดยเฉพาะเนื้อหาที่อ้างว่าโพยเขียนเองเนี่ยซึ่งอันนี้ผมยืนยันได้เลยด้วยตัวผมเองครับเพราะว่า

0: ารณานะคะหลังพบว่ารายชื่อบางรายชื่อของกกต.อาจเชื่อมโยงกับผู้ถูกกล่าวหาที่ DSI ส่งฟ้องไป8คนมีรายงานว่าอัยการคดีพิเศษแนะนำให้นำผู้ต้องหา8คนแรกเนี่ยค่ะมารวมกันไว้เป็นสำนวนเดียวกับกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิดอื่นแล้วก็นำพยานหลักฐานสำคัญในสำนวนกกต.มาใช้ประกอบเพราะว่าอัยการคดีพิเศษมองว่าสมาชิกกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการร่วมกันวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนและเชื่อมโยงกับบุคคลจำนวนมากก็เข้าข่ายเป็นองค์กรขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนิติบัญญัติฝ่ายวุฒิสภาโดยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญอาจเข้าข่ายการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจในการสมัครถอนการสมัครหรือการลงคะแนนและมีการแบ่งหน้าที่กันทำให้ DSI ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาเพียง8คนเท่าเดิมได้ในรายชื่อ77คนของกกต.นะคะพบว่ามี6คนที่ DSI สนใจประกอบไปด้วยสว.ตัวจริง2คนอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย1คนคนที่ถูกระบุว่าเป็นเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย1คนนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช1คนและบุคคลทั่วไปอีก1คนค่ะ
1: คนที่เขาจ่อร้องการทำหน้าที่ของกกต.ก็รออยู่แล้วนะครับไม่ต้องรอให้นักวิชาการหรือนักกฎหมายชี้ช่องเหมือนวันนั้นที่เราคุยตั้งแต่วันที่กกต.มีมตินะครับอาจารย์และนักวิชาการแต่ละท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราก็บอกไม่ต้องชี้ช่องกระรอกมันรู้โพรงอยู่แล้วว่าจะต้องไปที่ไหนนะครับตอนนี้นอกจาก157ครับมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบอก157อาจจะยากไปจริงๆแล้วมีช่องทางที่เอาผิดโดยใช้กฎหมายกกต.เองก็ได้ครับผลการประชุมครม.เงาสัปดาห์นี้ครับพรรคประชาชนหยิบเอาประเด็นที่นายสิทธิโชติอินทรวิเศษ1ใน2กกต.เสียงข้างน้อยนะครับโดยชื่นชมแล้วก็เตรียมถอดจุดยืนของกกต.เสียงข้างน้อยประกอบการยื่นฟ้องกกต.เหตุปฏิบัติหน้าที่มิชอบครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่านอกจากการยื่นฟ้องตามกฎหมายอาญามาตรา157แล้วจะรวบรวมข้อมูลยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยครับ
2: ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่สุดถ้าจะพูดให้จบภายในเพียงแค่1ถึง2ประโยคนะครับก็คือกกต.แต่ละคนอาจจะมีวิจารณญาณของตัวเองนะครับแต่ว่าข้อคิดเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาของวินยูชนโดยทั่วไปก็คือสิ่งนี้นะครับขบวนการการโกงเลือกสว.เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นขบวนการขนาดใหญ่นะครับมีออร์แกไนเซอร์มีคนที่จัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่พวกเราสงสัยต่อจากนั้นก็นะครับก็คือในส่วนของตัววัตถุพยานอื่นๆที่ไม่ได้เป็นแค่การให้ปากคำของพยานบุคคลเนี่ยมันก็สามารถที่จะโยงใยไปถึงนะครับกรรมการบริหารพรรคนะครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย
1: หัวหน้าพรรคประชาชนครับแจงไทม์ไลน์เขาทำเป็นไทม์ไลน์เลยนะครับในการยื่นฟ้องกกต.ตามมาตรา157บอกว่าพรรคจะสนับสนุนให้ผู้สมัครสว.ครับยื่นฟ้องตามเงื่อนไขของกฎหมายส่วนพรรคประชาชนจะทำที่ในการยื่นคำร้องต่อปปช.โดยตรงและจากสถานการณ์ในเวลานี้นะครับเรียกร้องให้แต่ละหน่วยงานทำหน้าที่ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับ
0: นอกจากฟ้องอาญาแล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครองเปิดเผยนะคะบอกคนที่เคลือบแคลงสงสัยต่อบทบาทของกกต.ยังสามารถยื่นฟ้องกกต.ได้อีก2ช่องทางก็คืออ้างตามมาตรา172ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและยื่นฟ้องตามมาตรา69แห่งกฎหมายกกต.ปี2560ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะฐานกระทำการหรือละเว้นการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง10ปีค่ะ
3: แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันดีที่สุดเนี่ยมันก็คือตามความเห็นของผมคือมาตรา69ของพรบ.กกต.นะครับพรบ.กกต.ซึ่งมันระบุไว้เลยพวกเลขาธิการพวกเจ้าหน้าที่พวกผู้ตรวจการอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้มันต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนหนึ่งมีแล้วมันแรงกว่า157อยู่ตรงไหนรู้ป่ะมันมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีก10ปีแล้วก็มีถ้าเกิดเป็นทุจริตด้วยนะ

0: ้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา149เข้ามาดำเนินการเอง
1: มีรายงานจากกกต.หลังจากลงมติฟันสว.สายสีน้ำเงินตามสำนวนคณะกรรมการกลางชุดที่26เนี่ยนะคะยังมีค้างอีก3กลุ่มซึ่งกกต.เตรียมลงมติอีกรอบกรณีเป็นการทุจริตเลือกสว.สีส้มสว.กลุ่มอิสระมีพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอซึ่งเป็นกรณีการจัดประชุมผู้สมัครสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีโดยพบข้อมูลเบื้องต้นบอกว่ามีผู้ออกเงินจัดเลี้ยงอาหารและออกค่าสถานที่ให้โดยผู้สมัครสว.ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแม้ว่าจะมีสว.บางคนอ้างว่าจ่ายเงินเองด้วยการหย่อนใส่กล่องหน้าห้องประชุมและซื้ออาหารรับประทานเองก็ตามนะคะแต่ผู้จัดงานกลับไม่ได้ออกมาชี้แจงเข้าข่ายเป็นการจัดเลี้ยงอันมีความผิดตามกฎหมายแล้วอย่างชัดเจนค่ะ
2: มติของกกต.ในการไม่ส่งฟ้องกลุ่มกรรมการบริหารพรรคส.ส.และนักการเมืองนะครับไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์ของกกต.ครับแต่กกต.มีมติ5-2โดยกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยออกมาชี้แจงถึงเหตุผลส่วนตัวเมื่อวานนี้ไปแล้วนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือการออกมาพูดถึงเส้นเงินของบุคคลใกล้ตัวนักการเมืองครับซึ่งประเด็นนี้กกต.ไม่ได้ตามต่อนะครับจึงทำให้ไม่ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องนี้กกต.มีมติ 5-2 ครับไม่สั่งฟ้องกลุ่มกรรมการบริหารพรรคนักการเมือง12คนนะครับในกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายเนวินชิดชอบครับมติเสียงข้างมาก5คนครับ4คนแรกเป็นกกต.ที่มาจากสว.ชุดปัจจุบันได้แก่นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ครับนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายจิรุธวิสารจิตนายณรงค์รักร้อยส่วนอีก1คนครับเป็นกกต.ที่มาจากสนช.เมื่อปี61ครับก็คือนายถิติเชษฐ์นุชชนาธส่วนกกต.เสียงข้างน้อย2คนมีที่มาจากสว.เมื่อปี62ครับได้แก่นายชายนครชัยและนายสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับการให้สัมภาษณ์ของนายสิทธิโชติเมื่อวานนี้ครับมีประเด็นสำคัญก็คือเส้นทางการเงินที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มกรรมการบริหารพรรคและนักการเมืองนายสิทธิโชติเนี่ยยอมรับครับไม่มีเส้นเงินตรงแต่เป็นการจ่ายเงินจากคนรอบข้างยกตัวอย่างเช่นมีพยานอ้างว่ามีการรับเงินสดจากที่ทำการพรรคชั้น4แต่ก็เป็นแค่คำกล่าวอ้างส่วนเส้นเงินที่ควรจะตามต่อแต่ไม่ได้ตามต่อเช่นเส้นเงินของนายวรพจน์ตั้งพันเพียรคนนี้กกต.บอกว่าเป็นมือจ่ายเงินโอนเงินหลักแสนไปยังกลุ่มสุราษฎร์ธานีครับซึ่งมีคำถามว่าไปรับเงินมาจากใครแต่สุดท้ายกกต.กลับมีมติ 4-3 ไม่รับเส้นเงินนี้จึงไม่มีการตรวจสอบต่อครับสำหรับนายวรพจน์นะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมืองคนหนึ่งครับซึ่งอยู่ในกลุ่มนักการเมือง12คนนี้แหละที่กกต.มีมติ 5-2 ไม่สั่งฟ้องครับ
3: คือเส้นเงินเนี่ยนักการเมืองจริงๆเหมือนที่เราสงสัยกันเนี่ยไม่มีเส้นเงินออกจากตัวเองแต่จะออกจากคนรอบข้างคนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับไม่มีออกถึงจากตัวเองนะครับคนสำคัญของประเทศนะครับไม่มีนะครับส่วนมากก็จะปรากฏจากพยานว่าเป็นการใช้เงินสดนะฮะให้ไปรับเงินสดชั้นที่4ของที่ทำการพักหรืออะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งอันนั้นก็เป็นคำกล่าวอ้างซึ่งอันนี้ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์นะมีแต่คำถ้อยคำกล่าวอ้างส่วนเส้นเงินเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยผมก็ได้เคยพูดที่ประชุมเรียนท่านประธานไปได้ว่าสว.ตัวจริงบางคนนะที่ถูกลงไปคราวนี้ด้วยเนี่ยยกตัวอย่างว่าจากประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีว่าเส้นเงินจะปล่อยไปถึงไหนนะครับผมก็อยากรู้ว่าที่รับโอนมาเนี่ยปล่อยไปถึงไหนก็ถามคณะ26หรือคนที่โอนมาคุณวรพจน์ตั้งพันเพียรนะผมจำชื่อได้เลยเป็นคนโอนเป็นมือจ่ายโอนไปทางใต้สุราษฎร์เนี่ยฮะ ผมก็อยากรู้ว่าท่านโอนเป็นแสนๆเนี่ยท่านรับมาจากใครก็ถามคณะ26ว่าเรามีเส้นเงินและอยากรู้ว่าคนที่โอนให้เนี่ยเป็นใครเพื่อจะได้ไปต่อ แต่ได้รับแจ้งว่าเนื่องจากกกต.มีมติ 4-3 ไม่รับเส้นเงินนี้มันจึงไปไม่ได้ นะครับก็ได้แค่นี้แต่ผมก็ยังเห็นว่าผิด

0: พราะยังไงก็ต้องโอนเงินไปยังแหล่งที่มาซึ่งเราก็เดาเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนเนี่ยเพื่อจะไปต่อเนี่ยก็ด้วยข้อจำกัดมันมีอยู่เท่านี้นะครับ
1: ข้อสังเกตจากนายสิทธิโชติเนี่ยค่ะที่เห็นว่าการตรวจสอบเส้นเงินของกลุ่มผู้ทุจริตหัวเลือกสว.อาจจะเชื่อมโยงไปยังนักการเมืองอันนี้แตกต่างจากที่นายณรงค์ประธานกกต.ที่มองว่าการกล่าวหาเรื่องเส้นเงินมันไม่มีหลักฐานหรือมีหลักฐานที่เชื่อถือไม่ได้ประเด็นนี้ตอกย้ำข้อกังขาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของกกต.ที่มีขอบเขตการพิจารณาค่ะเพราะเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพิจารณาส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อให้ไต่สวนต่อไปหรือไม่ประเด็นนี้นะคะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าข้อเท็จจริงจากกกต.ท่านนี้ทำให้เห็นว่ามันอาจจะมีความพยายามที่จะทำให้คดีหัวเลือกสว.เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากกว่าเป็นการทำกันเป็นเครือข่ายค่ะ
2: นักการเมืองระดับใหญ่หรอกแน่นอนไม่มีทางที่จะมีธุรกรรมทางตรงอยู่แล้วแต่ในเมื่อคนที่อยู่ในแวดล้อมอย่างเงี้ยแล้วมีพฤติการว่ามีการโอนเงินจัดตั้งโอนทำอะไรต่างๆเหล่านี้มันบ่งชี้แบบแผนบางอย่างที่ทำให้สังคมเชื่อได้ว่ามันมีการล็อกมีการบล็อกกันไงซึ่งตรงเนี้ยถ้าว่ากันด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานที่ปรากฏอะแน่นอนมันควรจะต้องขุดไปต่อไปว่าอ้าวหรืออยู่คนที่เป็นคนใกล้ชิดของนักการเมืองใหญ่เหล่านี้นะครับเขามันก็ชวนให้สงสัยได้ต่อแล้วเงินมาจากไหนใช่ไหมมันไม่อยู่เขาจะจ่ายได้เองแต่สิ่งที่ท่านสิทธิโชติพูดอ่ะผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนเฟรมสำคัญเลยแหละอย่างน้อยทำให้คนอย่างนั้นมันก็ในกกต.มันก็เห็นชัดว่าเสียงข้างน้อยก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบแผนที่มีการจัดตั้งที่ชัด
3: ข้อสังเกตสำคัญครับคือสิ่งที่นายสิทธิโชติให้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับมีบางประเด็นที่สอดคล้องกับฝ่ายตรวจสอบเช่นไอลอว์พรรคประชาชนหรืออดีตกกต.ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้เช่นมีการจัดประชุมเพื่อทำโพยและผู้ที่อยู่ในโพยได้รับเลือกในอันดับต้นๆพบการโทรศัพท์หาบุคคลที่มีความสำคัญต่อพรรคการเมืองซึ่งเป็นเครือข่ายของพรรคการเมืองพรรคเดียวหลังการเลือกสว.มีการนัดประชุมเก็บโทรศัพท์ของคนเข้าร่วมประชุมมีคนในพรรคมาร่วมประชุมด้วยโดยมีพยานนะครับอ้างว่าเป็นการประชุมเพื่อกำหนดตัวประธานและรองประธานวุฒิรวมถึงปมความน่าเชื่อถือของพยานครับที่นายสิทธิโชติย้ำว่าให้น้ำหนักกับข้อมูลที่พยานให้ไม่ใช่พิจารณาจากความเชื่อหรือความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลครับ
1: ยติในสภาผู้แทนราษฎรที่อภิปรายกันก็วันนี้ถึงคิวสักทีสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ต่อสภานะคะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเขาบี้ไปที่ประเด็นเรื่องเอกสารสำนวนหลุดออกมาหลักๆส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะคะอภิปรายเป็นการทวงถามข้อเท็จจริงและขอให้มีการแสดงความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่สำนวนคดีหัวเลือกสว.เนี่ยมันรั่วไหลออกไปส่วนส.ส.พรรคฝ่ายค้านนะคะส.ส.ฝักฝังของพรรคประชาชนอภิปรายจี้ไปที่การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรื่องการวินิจฉัยสำนวนคดีหัวเลือกสว.ปี67ซึ่งส.ส.ฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมอภิปรายด้วยนะคะมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะเป็นฝ่ายชี้แจงค่ะสองพักการเมืองฝ่ายค้านค่ะพักประชาชนและพักประชาธิปัตย์หยิบยกเอาคดีหัวเลือกสว.มาอภิปรายทวงถามข้อเท็จจริงทันทีที่สภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่วาระการพิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี2567และ2568โดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะเดินทางมาร่วมชี้แจงค่ะนายสาธิตวงศ์หนองเตยอภิปรายชี้แจงบอกว่าจากมติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทำให้เกาะกำบังกกต.พังทลายเนื่องจากมีการใช้อิทธิพลอำนาจทางการเมืองและเงินเข้ามาจัดการในกระบวนการเลือกรวมถึงมติกกต.ก็อาจจะยังเป็นเหตุให้ประชาชนทั้งประเทศรู้สึกช็อกเพราะไม่ยอมรับเรื่องเส้นเงินเป็นหลักฐานในคำร้องส่งศาลฎีกาส่วนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์อภิปรายพร้อมฉายภาพหลักฐานโพยหัวและพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลในรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมทักท้วงกกต.เสียงข้างมากที่เปรียบว่ากกต.มองไม่เห็นช้าง3ตัวก็คือขบวนการหัวความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและมาตรฐานการทำคดีส่งผลถึงความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กร
4: ฟ้องสว.20ว่าหากกกต.ยังคงเดินหน้า

0: ใช้อำนาจในลักษณะที่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นไปเพื่อการต่างตอบแทนกันทางการเมืองมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักการและหลักกฎหมายผมก็ได้แต่กังวลใจแทนเจ้าหน้าที่กกต.ทุกคนครับว่าความน่าเชื่อถือของกกต.ในสายตาของสังคมความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อความเป็นอิสระหรือความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมขององค์กรท่านจะเหลือสักเท่าไหร่ในวันที่ท่านกลับมารายงานประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในปีหน้าครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: รายงานปี68ของท่านในหน้าหนึ่งที่บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกต.ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งประเมินโดยปปช.ในปีงบประมาณ68อยู่ในระดับ 93.47% มันเป็นไปได้ยังไงครับถ้าผ่านการประเมินระดับนี้แล้วผลการทำงานของท่านคือการตัดจบตัดตอนคดีหัวหอบอกผมจึงเรียนท่านประธานครับว่าวันนี้กต.โดดเดี่ยวนะครับเกราะกำบังของท่านพังทลายลงแล้วคนในกกต.สวมหัวใจสิงครับออกมาแฉเลยครับออกมาพูดเลยครับว่าใครเข้าไปแทรกแซงคดีหัวสวหรือไม่ณวันนั้นแหละครับท่านจะกอบกู้ได้บางส่วนครับขอบพระคุณครับ
2: สวสสฝ่ายรัฐบาลครับนายสุภชัยใจสมุทรสสพรรคภูมิใจไทยนะครับใช้สิทธิ์ประท้วงนายโสพลสารัมประธานสภาขอให้ควบคุมสสฝ่ายค้านกรณีอภิปรายพาดพิงพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งนายโสพลเนี่ยขอให้นายภริชใช้ดุลยพินิจเพราะถ้าใช้ความรู้สึกอาจส่งผลต่อเนื้อหาและข้อเท็จจริงครับแต่ฝั่งของนายภริชก็ยืนยันนะครับว่าเนื้อหาที่พูดเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ความรู้สึกเพราะในบรรดา77คนมีอดีตรองประธานสภาสสและคนในครอบครัวของรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยแต่นายโสพลเนี่ยขอให้นายภริชแยกแยะระหว่างตัวบุคคลและพรรคการเมืองออกจากกันครับเพราะนับเป็นปัจเจกบุคคลไม่ใช่องค์กรหลังจากนั้นนายสุภชัยครับลุกขึ้นประท้วงอีกประท้วงประธานนะครับที่ปล่อยให้สสฝ่ายค้านเอาข้อมูลชั้นความลับมาเปิดเผยทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยเอกสารก่อนที่จะมีการโต้เถียงกันไปมาระหว่างส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้านครับ
3: สมาชิกไม่ได้ขึ้นมาประท้วงตามข้อกำหนดของสภาครับ
4: ผมเรียน
3: ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ
4: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
3: ไม่ใช่การอภิปรายของสมาชิกครับยังไม่ใช่เวลาอภิปรายของสมาชิกเรียนท่านประธานวิทย์นิชัยด้วยครับ
5: เดี๋ยวท่านบันทิน
4: ใจเย็นน้องใจเย็น
5: ๆไม่ท่านสุภชัย
3: ผมไม่มีพี่แบบนี้ครับ
5: ไม่
4: ผมไม่มีโอ้ตกลงกันน้องกันแล
6: ้
4: วว
6: ิพากษ์วิจารณ์
7: ส่วนนายพระดอนปริศนานันทกุลสสพรรคภูมิใจไทยนะคะอภิปรายเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสวระบุว่ามีขบวนการใส่ร้ายหวังต้องการให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทยพร้อมถามกกต.ทำไมสั่งฟ้องเป็นรายบุคคลด้วยการแยกข้อหาค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะสสพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายโดยชี้ว่ากกต.ทำคดีหัวเลือกสวล่าช้าไป2ปีทำให้เกิดความยุ่งยากเพราะว่าต้องมีการร้องศาลตามมาอีกมากมายโดยเตือนว่าตั้งหลักให้ดีอาจจะไปถึงข้อหาล้มล้างการปกครองก่อนจะท้าให้ไปถามประชาชนที่ไหนก็ได้มีใครเชื่อหรือไม่ว่าการเลือกสว.และการเลือกตั้งส.ส.สุจริตเที่ยงธรรมจริงหรือไม่ทีนี้ช่วงท้ายของการอภิปรายนายพระดอนและนายกรวีปริศนานันทกุลลุกขึ้นอภิปรายทวงถามข้อเท็จจริงและการแสดงความรับผิดชอบของกกต.กรณีสำนวนคดีหัวเลือกสว.ของคณะกรรมการชุดที่26หลุดออกมาสู่สาธารณะเป็นเหตุให้บุคคลที่ถูกพาดพิงเสื่อมเสียชื่อเสียงและนั่นทำให้ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ลุกขึ้นตอบนะคะบอกผลทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วค่ะ
8: กกต.ก็มีสตินะครับให้
9: กรณีสุสานบางคล้านะครับเรื่องการแก้ปัญหาหน้างานใกล้เสร็จแล้วครับศพย้ายออกเอาไปแล้วเหลือแค่การรื้อสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่นะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือสภาพพื้นที่ครับถ้าดูจากสภาพพื้นที่ทั้งในอดีตและปัจจุบันมันไม่เข้าเกณฑ์ที่จะอนุญาตตั้งเป็นสุสานครับพื้นที่สุสานตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่ตั้งอยู่ห่างจากคลองน้ำสาธารณะประมาณ200เมตรด้านหน้าสุสานครับอยู่ติดกับถนนหลวงท้องถิ่นซึ่งชาวบ้านเนี่ยใช้สัญจรเป็นประจำขณะที่ด้านหลังติดกับคลอง

0: ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์เชื่อมต่อไปยังคลองน้ำสาธารณะสายหลักนะครับพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานของบริษัทการชาบัตรจำกัดเมื่อปี2564ครับที่ระบุว่าสถานที่ตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข304แค่ 1.5 กิโลเมตรแต่ไม่ได้อ้างอิงถนนหลวงท้องถิ่นที่ตัดผ่านด้านหน้าสุสานนะครับขณะเดียวกันอบต.เสม็ดใต้ก็ได้รับรองว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ติดกับคลองสาธารณประโยชน์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงปี43ก่อนคณะทำงานจะพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตในปี67เนื่องจากไม่อยู่ในข้อกำหนดกำนันตำบลเสม็ดใต้นะครับตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่ตอนนั้นไม่ตรงกับสภาพพื้นที่จริงครับทั้งเรื่องถนนที่อยู่ติดกับสุสานและแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงกันมองว่าถ้าขั้นตอนการสำรวจพื้นที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาตรวจสอบด้วยกันตั้งแต่แรกอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้ตั้งแต่แรกครับ
1: เป็นสิ่งที่เราก็สงสัยอยู่ว่าเวลาหน่วยงานหรือมาลงพื้นที่เพื่อสำรวจเราก็บอกตรงๆว่าเรื่องนี้คือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ทราบแต่ว่าในอีกองค์กรนึงในพื้นที่เราเนี่ยเราก็ต้องไปสอบถามว่ารู้แค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างอ่ะถ้าถามผู้ใหญ่บ้านเรานะคือความชัดเจนในการใช้พื้นที่หรือแหล่งน้ำเนี่ยเราสามารถบอกได้เต็มปากอยู่แล้วแล้วก็คือความจริงอ่ะมันก็คือเราอยู่กับพื้นที่เรารู้ว่าถนนเนี่ยใช้เป็นสาธารณะจริงแหล่งน้ำมีสาธารณะจริงอันนี้คือถ้าขั้นตอนนั้นอ่ะมาถึงผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้น
2: สอดคล้องกับข้อมูลที่ทีมข่าวพูดคุยกับชาวบ้านนะคะบอกว่าถนนลาดยางบริเวณนี้ใช้งานมามากกว่า10ปีทำไมข้อมูลการขออนุญาตจัดตั้งสุสานถึงไม่ได้อ้างอิงถึงถนนหลวงท้องถิ่นเส้นนี้ทั้งที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักของคนในพื้นที่ยอมรับชาวบ้านในพื้นที่ยังกังวลแม้จะมีการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากสุสานไปทั้งหมดแล้วแต่มองว่าควรจะรื้อสิ่งปลูกสร้างออกไปด้วยค่ะ
3: สุสานเนี่ยเขามีระเบียบไหมเพราะเราก็เข้าใจแบบการบ้านการเมืองอะเนาะเขาก็ต้องมีระเบียบมาแล้วเขาก็บอกว่าคือแต่เราไม่รู้ว่าเขาเอาถนน 3/4 เป็นเกณฑ์ฮะนี่แหละ
4: แล้ว
3: เหตุไฉนถ้าคนพื้นที่ก็รู้อยู่ว่าถนนเส้นนี้เขาใช้กันมากี่สิบปีแล้วเนาะทำไมถึงเอา 3/4 เป็นเกณฑ์ถ้าคนที่เขารู้หลักการอะเนี่ย
4: เรามีการตั้งข้อสงสัยไหมครับกับการทำงานของหน่วยงาน
3: ก็สงสัยอยู่สงสัยแต่ด้วยเหตุที่ว่าเราก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายก็ในแพร่ของประชาชนก็คือได้แค่รับทราบแล้วก็ติดตามว่าอะไรมันจะเกิดแล้วถึงเวลานั้นแล้วก็อย่างที่บอกมาถึงวันนี้
0: ชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเดิมเป็นที่นาแล้วก็เป็นที่ลุ่มต่ำครับพอฝนตกน้ำจะไหลมารวมกันเป็นแอ่งจากนั้นมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ 2-3 ครั้งนะครับจนเจ้าของปัจจุบันเอาดินมาถมแล้วก็แบ่งที่ดินขายบางส่วนให้กับบริษัทการชาบัตรจำกัดทำเป็นสุสานครับสำหรับการตรวจสอบสุสานบางคล้านะครับตอนนี้ไม่จบครับหลังรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งให้ผู้ว่าฉะเชิงเทรานะครับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุญาตตั้งสุสานสอบให้เสร็จภายใน15วันครับ
2: จากกรณีการรื้อสุสานบางคล้าลากยาวทำคู่ขนานไปพร้อมๆกับการตรวจสอบชาบัตรเฮาส์ที่ภูเก็ตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขยับรับลูกจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบชาบัตรเฮาส์ป่าตองให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะคุณวิลาสินีเห็นบอกว่ามทสคุณพลพีสั่งการบอกว่าให้ตรวจสอบและขีดเส้นเดดไลน์ให้รายงานผลกลับมาภายใน7วันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการตรวจสอบการดัดแปลงอาคารไปพบความผิดปกติที่บริเวณดาดฟ้านะคะ
5: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยเทศบาลเมืองป่าตองนะคะได้แจ้งให้เจ้าของอาคารเนี่ยระงับการแก้ไขไว้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะหลังจากพบว่าไม่มีใบอนุญาตในการขอดัดแปลงค่ะถ้านับจากวันที่มท.2ประกาศเดดไลน์7วันนะคะตอนนี้ก็น่าจะเหลืออีกแค่ 3-4 วันนะคะซึ่งถ้าจับกระแสสังคมเนี่ยดูเหมือนสิ่งที่คนอยากรู้มากที่สุดคือตัวอาคารค่ะมีการขออนุญาตก่อสร้างแบบไหนและขออนุญาตโดยใครค่ะ นี่ค่ะเบื้องต้นนะคะเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าไปสำรวจก็เดินดูละค่ะตั้ง

0: แต่ชั้นแรกไปจนถึงดาดฟ้าตรงดาดฟ้าเนี่ยค่ะพบว่าเดิมเป็นดาดฟ้าโล่งๆนะคะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยพบการติดตั้งโครงเหล็กแล้วก็เต็นท์ผ้าใบสีขาวภายในมีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะนะคะส่วนที่ชั้นจีค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งเดิมทีบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยขอไว้เป็นลานจอดรถนะคะแต่เมื่อวานก็เห็นเป็นร้านกาแฟซึ่งทั้งสองส่วนนี้นะคะมีรายงานว่าเทศบาลเมืองป่าตองได้ทำหนังสือระงับการต่อเติมไว้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาพร้อมกำหนดให้ปรับปรุงตามใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยพบว่าในจุดที่เป็นอาคาร6ชั้นเป็นการขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในปี58นะคะสำหรับใช้เป็นภัตตาคารแล้วก็สโมสรซึ่งทีมข่าวเราเนี่ยค่ะได้สอบถามกรมการปกครองว่าในส่วนของชาบัตรต้องขออนุญาตเป็นสถานศาสนสถานหรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่ค่ะส่วนจะเป็นช่องว่างช่องโหว่หรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการศึกษานะคะกลับมาที่ตัวอาคารค่ะเรายังพบว่าเลขที่ตั้งของตึกเนี่ยถูกใช้เป็นที่อยู่ในการจดทะเบียนบริษัท2แห่งนะคะก็คือบริษัทการชาบัตรแล้วก็บริษัท The Coacher Press ส่วนอาคารชั้นเดียวสีเขียวริมถนนค่ะเป็นอีกที่ตั้งหนึ่งนะคะที่มีการจดทะเบียนโดยบริษัท BTC 2021ค่ะทีมข่าวเราค่ะลองเดินสำรวจดูรอบๆนะคะพบว่าติดกันกับอาคารสีเขียวชั้นเดียวเนี่ยยังมีมินิมาร์ทอีกแห่งค่ะด้านในจำหน่ายสินค้านำเข้านะคะประเภทอาหารก็มีทั้งอาหารแปรรูปและก็อาหารแห้งค่ะนักข่าวเราค่ะก็ซื้อของนะคะโดยโอนเงินจ่ายก็พบว่าชื่อผู้รับเนี่ยเป็นบริษัท The Coacher Press ค่ะคุณผู้ชมคะพอเข้าไปดูข้อมูลที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยพบว่าทั้ง3บริษัทที่เราไล่เรียงไปตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะมีกรรมการบริษัทที่ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะถือสัญชาติไทยนะคะแต่ว่าเป็นสัญชาติไทยที่ได้จากการยื่นขอแปลงสัญชาติกับกรมการปกครองมีทั้งจากอิสราเอลมาเป็นไทยแล้วก็จากอเมริกันมาเป็นไทยค่ะมาดูข้อมูลบริษัทแรกนะคะบริษัท The Coacher Press พบว่าจดทะเบียนในปี47ทุนจดทะเบียนปัจจุบันอยู่ที่30ล้านบาทค่ะวัตถุประสงค์คือประกอบกิจการร้านอาหารและก็โรงแรมมีกรรมการบริษัท3คนนะคะก็คือนายโจเซฟเฮมนายเชมและก็นายโจเซฟโกเบิร์กซึ่ง The Coacher Press เนี่ยค่ะมีทั้งหมด10สาขานะคะที่ป่าตองเนี่ยเป็นสาขาที่4เกิดขึ้นในปีเดียวกันกับที่พบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารก็คือปี2558ทีนี้ไปดูบริษัทที่2ค่ะคือการชาบัตรจำกัดนะคะจดทะเบียนในปี51ทุนจดทะเบียนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่30ล้านบาทวัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อบริการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานสาธารณะต่อมาค่ะพบการแจ้งวัตถุประสงค์เพิ่มเติมก็คือเพื่อการซื้อเช่าการดำเนินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีกรรมการบริษัท3คนค่ะก็คือนายโจเซฟเฮมนายเชมและก็นายรณชัยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับสุสานบางคราส่วนบริษัทที่3ค่ะคือบริษัท BTC 2021จำกัดทุนจดทะเบียนอยู่ที่33ล้านบาทนะคะในปัจจุบันประกอบธุรกิจประเภทกิจกรรมการบริหารสนับสนุนบริการด้านธุรกิจจัดนำเที่ยวมีกรรมการบริษัท1คนก็คือนายเชมค่ะงบการเงินปี2568ของทั้ง3บริษัทเนี่ยรวมกันมากกว่า68ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ค่ะคุณผู้ชมคะพอเราเอาชื่อกรรมการทั้ง3บริษัทเนี่ยมาเทียบกันจะพบว่ามีชื่อนายเชมเป็นกรรมการบริษัททั้ง3บริษัทนะคะขณะที่นายโจเซฟเนี่ยมีชื่ออยู่2บริษัทยังไม่รวมธุรกิจอื่นๆที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีชื่อของนายเชมแล้วก็นายโจเซฟนั่งเป็นกรรมการอีกอย่างน้อยเกือบ40แห่งค่ะก่อนหน้านี้ค่ะทีมข่าวเราได้ข้อมูลจากกรมการปกครองนะคะว่าการยื่นขอแปลงสัญชาติทั้งของนายเชมแล้วก็นายโจเซฟเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายพ.ร.บ.สัญชาติปี2508มาตรา10นะคะซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการดัดแปลงโครงสร้างอาคารตึกแล้วก็ถูกตรวจสอบกรณีสุสานบางคราเนี่ยยังไม่พบข้อมูลอื่นที่ถูกเปิดเผยออกมานะคะหลังจากนี้ค่ะก็คงต้องรอให้ถึงกำหนดขีดเส้นตายที่มท.2ระบุไว้ก็คือครบ7วันนะคะก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าจะพบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณวิลา

0: สินีค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาหลายอย่างซ้อนกันอยู่นะครับแค่เคสหนึ่งเนี่ยเราเห็นการทำผิดโอ้โหมันหลายเรื่อง
0: กันหลายกรณีใช่ไหม
1: มีคนจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยครับเอาเงินที่ได้มาจากการโกงเนี่ยมาฟอกในไทยครับนอกจากนี้คนจีนคนนี้ถือพาสปอร์ตเป็นชาวเมียนมานะครับขณะที่ลูกชายของเขาเนี่ยมาสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยครับนายเหวยตงเชื้อชาติจีนนะครับอายุ43ปีครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือนายเมียวแลดอายุ37ปีถือหนังสือเดินทางเมียนมาครับชื่อต่างกันอายุต่างกันแต่ทั้ง2ชื่อเป็นคนคนเดียวกันครับปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทผลิตยางรถยนต์3แห่งที่สมุทรสาครครับซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยเปิดบริษัทเองไม่ได้ถือหุ้น 100% ไม่ได้คนจีนคนนี้ก็เลยใช้วิธีให้คนขับรถของบริษัทเป็นนอมินีถือทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า600ล้านบาทด้วยกันครับถ้าย้อนไปเมื่อปี56ถึงปี59ในเวยใช้สัญชาติจีนครับเข้าไทย14ครั้งแล้วก็ตั้งบริษัทชื่อว่า AEC เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี60เป็นบริษัทแรกต่อมาปี61ครับในเวยเดินทางเข้ามาในไทยอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้กลับใช้พาสปอร์ตประเทศเมียนมาเดินทางเข้าไทยและจากการตรวจสอบประวัติพบเข้าออกไทยมากถึง48ครั้งครับตำรวจตม.เนี่ยเจอความผิดปกติของนายเวยครับเพราะหน้าของนายเวยไปตรงกับหน้าของนายเมียวระหว่างที่เดินทางผ่านจุดคัดกรองเข้าไทยนะครับจึงสืบสวนจนพบว่าทั้งเวยทั้งเมียวเนี่ยคนเดียวกันประกอบกับทางการจีนครับประสานตำรวจไทยขอให้จับกุมในเวยส่งตัวกลับจีนเพราะในเวยเนี่ยทุจริตโครงการของรัฐหลายแห่งแต่ไม่บอกมูลค่าความเสียหายขณะเดียวกันครับก็เจอข้อมูลตำรวจฝ่ายปกครองชุดปราบปรามขบวนการลูกทิพย์ปรากฏชื่อของในเวยเนี่ยอยู่ในขบวนการด้วยโดยให้ลูกชายสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยเมื่อปี64ครับนี่หลายเรื่องแล้วนะท่านผู้ชมยังไม่หมดปัจจุบันลูกชายของนายเวยครับชื่อนายจี้เจิงอายุ17ปีนะครับสวมบัตรประชาชนคนไทยในชื่อนายธนดลครับนายธนดลตัวจริงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่อายุ5ขวบสำหรับการสวมบัตรในครั้งนี้ลูกชายเขาอ้างว่าไม่รู้เรื่องครับคนทำคือพ่อโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องการมาอยู่ไทยตั้งแต่แรกแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษนะครับถ้าทำผิดซึ่งจากการสอบสวนพบว่านายจี้เจิงมักถูกพ่อทำร้ายและข่มขู่ครับ
2: เรียนที่ไทยอยู่แล้วคงอยู่ประเทศไทยประมาณ5ปีแล้ว
3: อ่ะนิดนึงเพราะเรามีสิทธิ์มาแล้วสิทธิประโยชน์ในประเทศไทย
2: ผมไม่อยากเกี่ยวอะไรผมตอนนี้ก็คือที่หนึ่งปีนั้นผมมาที่ประเทศไทยประมาณอายุ12 13ผมทำงานอะไรไม่ได้อายุไม่สูงแล้วก็ตอนนี้อยู่ประมาณ5ปีแล้วถ้าจริงๆผมอายุประมาณปีนี้18แต่ตั้งแต่บังเกิดประมาณ12 14ปีที่14ผมตอนนี้ก็อยากกลับบ้านเลยผมไม่มีเกี่ยวอะไรเลยแล้วก็ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมมีเรียนไทยอยู่แล้วก็ผมคิดว่าคือผมทำธุระไม่มีอะไรผิด
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
2: ถ้าจริงๆผิดอะไรผมก็ขอโทษทุกคนเลย
4: ไม่เป็นไร
0: กรณีการสวมชื่อค่ะฝ่ายปกครองตรวจสอบใบเกิดนะคะพบแจ้งเกิดที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวนาฝาเป็นแม่แต่พอตรวจสอบ DNA นายจี้เจิงกับนางสาวนาฝาพบว่า DNA ไม่ตรงกันทีนี้สอบสวนเบื้องต้นนางสาวนาฝาอ้างว่าได้รับการว่าจ้างมาจากเจ้าหน้าที่ในอำเภอเชียงดาวให้มารับรองว่านายจี้เจิงเนี่ยเป็นลูกได้รับค่าตอบแทน500บาทนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าไม่ได้เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาละค่ะเพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่านายจี้เจิงทำบัตรประชาชนคนไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ใน2ครั้งส่วนนางสาวนาฝาเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะได้รับค่าตอบแทนหลักร้อยแต่ในทางกฎหมายก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นต้องถูกดำเนินคดี
5: และสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักนะครับก็จะใช้ชื่อคนไทยอีกคนหนึ่งคีย์เข้าไปในระบบของกรมธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทางทะเบียนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับเคสนี้พี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่านะค่อนข้างจะเป็นมหากาพย์นะแต่เราจะให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่ประเทศไทยไม่ได้
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าแม้นายเหว่ย

0: จะมีคดีที่จีนแต่การส่งกลับไม่สามารถดำเนินการได้ครับเพราะต้องดำเนินคดีในไทยก่อนขณะที่ปปง.นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินครับถ้าเป็นเงินที่ทุจริตจากจีนจะถูกริบทรัพย์สินและประสานทางการจีนในการตรวจสอบครับแต่ถ้าเงินที่นำมาลงทุนในไทยแล้วมีกำไรจากการลงทุนจะอายัดทรัพย์สินเอาไว้ส่วนกรณีถือพาสปอร์ตเมียนมาจะประสานทางการเมียนมาครับให้ตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป
1: เมื่อสักครู่คุณเจษดาจั่วหัวเอาไว้นะคะบอกว่าประเทศไทยมีปัญหาที่เป็นเรื่องเทาๆหมักหมมทับซ้อนกันอยู่หลายเรื่องใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วมันมีบางเรื่องที่เชื่อมโยงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติด้วยสิคะอีกเรื่องนึงที่เราติดตามกันมาโดยตลอดก็คือปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ล่าสุดคุณผู้ชมมีความคืบหน้าสำคัญนะคะสสของสหรัฐอเมริกาเขาชงเรื่องร้องให้รัฐบาลสหรัฐเร่งตรวจสอบบุคคลและองค์กรที่คาดว่าเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสแกมเมอร์ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรนะคะโดยในรายชื่อดังกล่าวนั้นมีรายชื่อของอดีตรัฐมนตรีไทยรวมอยู่ด้วยค่ะไรอันแมสประธานคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและจอห์นโมลินาประธานคณะกรรมการพิเศษด้านจีนส่งหนังสือไปยังมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและสกอตเบรเซนต์รัฐมนตรีคลังค่ะเรียกร้องให้ตรวจสอบบุคคลและองค์กรต่างชาติที่เชื่อมโยงเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์เพื่อพิจารณาลงโทษด้วยมาตรการคว่ำบาตรถ้าพบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะในหนังสือระบุว่าชาวอเมริกันกำลังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงออนไลน์ในอัตราที่สูงมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลักๆมาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื้อหาในเอกสารวิจารณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งเมียนมากัมพูชาและลาวบอกว่าเมินเฉยต่อขบวนการอาชญากรรมนี้พร้อมแนบรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ต้องการให้รัฐบาลตรวจสอบนะคะโดยขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาภายใน180วันว่าเข้าข่ายกระทำผิดหรือไม่ในรายชื่อที่ระบุเอาไว้ตามเอกสารดังกล่าวปรากฏชื่อที่เราคุ้นเคยและตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ปรากฏชื่อเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์และวรพักธัญวงศ์ซึ่งตรงกับชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังระบุถึงปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานที่ฐานสแกมเมอร์เหล่านี้บอกว่ามีคนประมาณ 400,000 คนจากกว่า70ประเทศทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และถูกส่งตัวไปตามศูนย์สแกมเมอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
0: วันอาทิตย์นี้แล้วครับจะถึงวันเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับวันนี้เราตั้งประเด็นขึ้นมาโจทย์ใหญ่ของเมืองนนทบุรีหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาน้ำท่วมไม่แน่นะฮะช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ฝนหนักเลยกรุงเทพปริมณฑลท่วมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้สมัครแต่ละคนจะมีวิสัยทัศน์ต่อเรื่องนี้อย่างไรติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมครับ
2: สภาพทรุดโทรมของป้าเรียมบุญประเสริฐเป็นร่องรอยความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีบ้านหลังนี้อยู่ในชุมชนมัสยิดท่าอิฐหมู่ที่10ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในจุดลุ่มต่ำของชุมชนจึงเป็นบ้านหลังแรกที่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากหรือน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อปีที่แล้วถูกน้ำท่วมนานถึง4เดือน
3: ก็มีบ้านป้าหลังเดียวที่ต่ำแต่คนอื่นเขามีตังค์อ่ะเขาก็ซ่อมแซมสูงกันหมดแต่ป้ายังว่านะนะลูกก็ทำงานไม่ค่อยมีตังค์กันนะพูดกันง่าย
4: ๆป้าจ๋าเราเวลาน้ำหลากอ่ะเราเดือดร้อนยังไงบ้างคะ
3: เดือดร้อนมากจะอยู่ใน4เดือนน้ำเนี่ยป้าก็นั่งบันไดคอยดูน้ำขึ้นจะขึ้นตอนไหนจะลงตอนไหนพอลงแล้วป้าก็จะล้างบ้านจะล้างเพราะว่าดินมันเยอะ
2: ชุมชนมัสยิดท่าอิฐอยู่นอกคันกั้นน้ำหากระดับน้ำขึ้นสูง1เมตร30เซนติเมตรจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทันทีบ้านริมน้ำได้รับผลกระทบ200หลังคาเรือนผู้นำชุมชนจึงเสนอให้นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ปรับปรุงคันป้องกันตลิ่งที่มีอยู่เดิมให้ป้องกันน้ำได้ในระยะยาว

0: ่งที่ต้องการและที่เป็นประโยชน์สูงสุดคือการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอันนี้ครับซึ่งงบประมาณทางท้องถิ่นไม่พอนะครับซึ่งต้องใช้งบประมาณค่อนข้างที่สูงก็อยากจะฝากทางอบจ.เนี่ยว่าให้มีการจัดการระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มรูปแบบนะครับกับเขื่อนซึ่งถ้ามีบริหารจัดการน้ำเนี่ยผลกระทบที่จะได้รับกับชาวบ้านเนี่ยมันลดลงแน่นอนนะครับเราสามารถ เลี่ยงภัยพิบัติไม่ได้แต่เราสามารถที่บริหารจัดการและบรรเทาความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดนะครับ
1: ผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีต่างชูนโยบายป้องกันน้ำท่วมชุมชนจุดเสี่ยงนอกคันกั้นน้ำ
2: อย่างปี54เนี่ยประมาณ 4,300 อันนี้มันค่อนข้างเป็นอัตราการไหลที่สูงมากประชาชนที่อยู่สองข้างเนี่ยยังไงก็ต้องได้รับผลเต็มๆนะครับแต่ถ้าที่ผมทราบมาในอนาคตอันใกล้นี้ทางรัฐบาลเขามีนโยบายที่จะทำฟลัดเวย์ทั้งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอันนี้ผมคาดว่าจะแก้ปัญหาได้แน่นอนแต่ของเราณปัจจุบันนี้ในส่วนที่เป็นน้ำท่วมอ่ะสิ่งที่เราทำได้คือเรื่องของการเยียวยาเพื่อจะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดเรื่องของสนับสนุนกระสอบทรายสมมติถ้าเราได้เข้าไปทำนะเราอาจจะช่วยตรงนั้นได
3: ้คือจริงในนนทบุรีเนี่ยมีการสร้างตัวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะครับหลังจากปี2554แต่ปรากฏว่าตัวเขื่อนที่สร้างเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้พอสอบถามไปยังหน่วยงานเขาบอกว่าเป็นแค่เขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับก็แปลว่าไม่สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้เราเห็นปัญหานี้ทั้งที่ตำบลท่าอิฐตำบลบางไผ่เพราะนั้นถามว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ต้องมีการซ่อมแซมตัวเขื่อนเหล่านี้นะครับหรืออาจจะต้องทำใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เขื่อนเหล่านี้เป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมได้นะครับซึ่งในนโยบายของอบจ.นนทบุรีผมก็เสนอว่าเราน่าจะได้ทดลองทำเป็นบางพื้นที่ก่อนว่ารูปแบบการซ่อมแซมที่ประหยัดที่สุดและมีประสิทธิผลที่สุดเนี่ยคืออะไร
1: นนทบุรีกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญกับการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นคนใหม่ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างผู้สมัครจากกลุ่มเดิมและพรรคการเมืองระดับชาติแต่ไม่ว่าใครจะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่อีกหนึ่งปัญหาที่รอการแก้ไขก็คือปัญหาน้ำท่วมทำให้ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญไม่เพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกปีเท่านั้นภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
4: จะพูดได้ว่ายิ่งจับยิ่งเจอค่ะสำหรับปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเดิมเจอแค่ตัว2ตัววันต่อมาเจอเป็น4ตัวแต่ล่าสุดเนี่ยเจอพร้อมกันมัน26ตัวตอนนี้ยอดสะสมที่เจอแค่เฉพาะในเขื่อนลำปาวเนี่ยนะคะมันสะสมอยู่ที่41ตัวสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างประมงจังหวัดจะคุมเข้มอย่างไรตอนนี้สั่งจับตาเฝ้าระวังเขตรอยต่อ3อำเภอในจุดที่เจอปลาหมอคางดำนะคะโดยย้ำว่ายังอยู่ในวงจำกัดยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะประกาศเป็นเขตการระบาดค่ะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณรอยต่อ3อำเภอค่ะก็คืออำเภอหนองกรุงศรีสามชัยและอำเภอสหัสสะขันซึ่งเป็นจุดที่พบปลาหมอคางดำตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเจอเป็นการอาศัยอยู่ริมตลิ่งนะคะยังไม่พบที่บริเวณน้ำลึกซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเอ็กซเรย์พื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำลำปาวขออภัยค่ะตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำลำปาวไปยังท้ายน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำชีประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวยังอยู่ในวงจำกัดเพียง3จุดยังไม่พบในพื้นที่อื่นโดยเฉพาะต้นน้ำและท้ายน้ำเพราะฉะนั้นยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่การระบาดเนื่องจากตามเกณฑ์ต้องเจอปลาหมอคางดำมากกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรแต่ตอนนี้พบเพียง41ตัวจากพื้นที่เขื่อนลำปาวกว่า 300,000 ไร
5: ่ที่ต้นน้ำคือที่สะพานไหลหลอดนะครับก็ไม่เจอนะครับส่วนที่หาดดอกเกดแล้วก็ตรงประตูระบายน้ำที่จะลงสู่ลำปาวนะครับด้านหน้าเขื่อนนะครับก็ไม่พบนะครับซึ่งก็ประกอบกับว่าทางโดยนิสัยของปลาหมอคางดำเขาจะอยู่น้ำตื้นซึ่งหน้าฝายเป็นพื้นที่น้ำลึกแล้วก็ชันนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่มีในส่วนนี้
4: ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ยังยืนยันค่ะว่ายังไม่พบปลาหมอคางดำในพื้นที่อื่นแต่เจ้าหน้าที่จัดชุดเฝ้าระวัง

0: และตรวจสอบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มคนเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามที่รับน้ำจากเขื่อนลำปาวเพิ่มความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะการนำน้ำเข้าบ่ออันนี้ต้องกรองด้วยผ้าขาวหลายชั้นและป้องกันปลาหมอคางดำหลุดลอดเข้าไปในบ่อกุ้งพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มชาวประมงบริเวณหน้าเขื่อนลำปาวและสองฝั่งลำน้ำปาวและแม่น้ำชีร่วมกันเฝ้าระวังนะคะถ้าเจอปลาหมอคางดำขอให้รีบแจ้งทันทีค่ะ
1: วันนี้ประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาการระบาดปลาหมอคางดำนัดแรกนะครับคุยกัน29หน่วยงานครับประเด็นหลักก็คือเรื่องเงินเดิมเนี่ยเขาเคาะเอาไว้แล้ว350ล้านบาทนะครับขออภัย450ล้านบาทครับมีการใช้เงินบางส่วนไปแล้วดังนั้นจะขอตามกรอบที่เหลือเนี่ยมาแก้ปัญหาขีดเส้น180วันหรือ6เดือนเนี่ยต้องแก้ปัญหาเป็นผลครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการระบาดปลาหมอคางดำครับประชุมร่วม29หน่วยงานนะครับเช่นกรมประมงกระทรวงทรัพย์กระทรวงมหาดไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหาครับนายวัชรพลเนี่ยบอกว่าในระยะเร่งด่วนครับจะคุมการระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนนะครับเบื้องต้นจะใช้งบของกรมประมงบางส่วนมาแก้ปัญหาแล้วก็เตรียมเสนอของบกลาง350ล้านบาทเอามาป้องกันการระบาดต่อไปครับขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนเพื่อเสนอครม.นะครับตั้งเป้าไว้ว่าภายใน180วันประมาณ6เดือนครับจะต้องเห็นผลชัดเจน
2: ข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้อย่างเช่นเรื่องของกาฬสินธุ์ที่เขื่อนลำปาวตรงนี้เราก็จะเข้าไปทำอย่างเร่งด่วนก็แบ่งเป็นหลายมาตรการภายใต้วงเงินนี้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบจากทุกหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานให้ความเห็นว่าเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดเนี่ยน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี
0: ้นอกจากนี้ให้กรมชลประทานเตรียมหาแนวทางสกัดกั้นป้องกันการระบาดไปยังพื้นที่อื่นนะคะเช่นการควบคุมการปล่อยน้ำทั้งอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำสุดสัปดาห์นี้จะลงพื้นที่เขื่อนลำปาวค่ะไปติดตามสถานการณ์และวางแนวทางแก้ไขปัญหาส่วนการหาตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้รับผิดชอบกรมประมงได้ให้ฝ่ายกฎหมายไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าปลาหมอคางดำไม่สามารถแพร่กระจายไปยังแหล่งน้ำจืดไกลไปถึงพื้นที่อีสานได้เองแล้วมันเกิดจากอะไรส่วนประเด็นที่กลุ่มชาวประมงจังหวัดสมุทรสงครามฟ้องร้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF เรียกค่าเสียหาย 2,486 ล้านบาทอยู่ในชั้นของศาลพิจารณาส่วนกรมประมงก็ได้จัดทำแผนในการเยียวยาเบื้องต้นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบตามที่ศาลสั่งแล้วค่ะ
1: ส่วนการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนครับวันนี้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับเร่งเยียวยาผู้เสียหายจากการระบาดของปลาหมอคางดำครับนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์บอกว่าสถานการณ์ปลาหมอคางดำยังน่าห่วงครับมีคนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการเยียวยาขณะที่การระบาดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่ภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะที่เขื่อนลำปาวถือเป็นสัญญาณอันตรายและอาจเป็นหายนะเพราะจะทำให้สัตว์น้ำพื้นถิ่นที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับผลกระทบรุนแรงเหมือนหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ครับ
3: นี่คือสัญญาณอันตรายและเรียกว่าสัญญาณหายนะได้เลยว่าสัตว์น้ำพื้นถิ่นของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติจะกลายเป็นเหมือนสถานการณ์สามสมุทรที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ่าวตัวกอและสิ่งที่จะตามมาก็คือส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนถ้าเกิดไม่ดำเนินการใดๆ4มาตรการที่เราเคยเรียกร้องไปแล้วครับมาตรการสีแดงเหลืองขาวเขียวคือสถานการณ์ที่เราต้องการให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานนะครับเข้ามาดูว่าจะดำเนินการอย่างไร
1: นายณัฐชาเนี่ยบอกว่าจะติดตามการทำงานของกระทรวงเกษตรอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะการตั้งศูนย์ขึ้นมาแก้ปัญหานี้ถ้ายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน3เดือนสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
0: SME ไทยกำลังล้มหายตายจากค่ะทั้งที่จริงๆแล้ว SME นี่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าปัจจุบันพบว่ากำลังอ่อนแรงลงอย่างมากธนาคารแห่งประเทศไทยถึงขั้นประเมินว่าอีก10ปีข้างหน้า SME ที่เป็นนิ

0: ติบุคคลอาจจะต้องปิดตัวลงไปประมาณครึ่งหนึ่งประธานสมาพันธ์ SME ไทยยอมรับบอกว่าสถานการณ์ SME เวลานี้อยู่ในขั้นวิกฤตเป็นห่วงก็คือผู้ประกอบการเจ้าเล็กรายเล็กๆล่ะค่ะเจอปัญหาทั้ง3ด้านกำลังซื้อก็อ่อนแรงแต่ต้นทุนสูงขึ้นและยังเจอปัญหาข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อด้วยติดตามจากรายงานค่ะ
1: และเลิกกิจการปรากฏให้เห็นเป็นระยะตลอด2ข้างทางถนนเทพรักเขตบางเขนทั้งร้านอาหารร้านซ่อมรถร้านค้ารายย่อยรวมถึงอาคารพาณิชย์ที่เคยมีธุรกิจกลับกลายเป็นพื้นที่ว่างรอผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแทนที่สะท้อนว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กการประคองกิจการให้อยู่รอดอาจกลายเป็นโจทย์ที่ยากกว่าการเติบโตภาพเหล่านี้สอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชี้ว่าหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยคือภาค SME ที่ยังอยู่ในภาวะอ่อนแรงและฟื้นตัวไม่เต็มที่นับตั้งแต่โควิด-19โดยการเข้าถึงสินเชื่อของ SME ติดลบต่อเนื่องถึง16ไตรมาสแบงก์ชาติยังประเมินว่าจากนิติบุคคล SME ที่จัดตั้งขึ้นประมาณ 130,000 บริษัทเมื่อดำเนินธุรกิจไป10ปีจะมีผู้ประกอบการปิดตัวลงถึงครึ่งหนึ่งและเมื่อผ่านไป25ปีจะเหลือรอดเพียงร้อยละ30สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโจทย์สำคัญวันนี้คือรายได้ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามต้นทุนขณะที่กำลังซื้อของลูกค้ากลับลดลงโดยยอดขายปัจจุบันยังต่ำกว่าช่วงเกิดวิกฤตโควิด-19ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เปิดกิจการมานานกว่า30ปีบอกว่าเห็นร้านค้าในพื้นที่ทยอยปิดตัวและเปลี่ยนมืออยู่บ่อยครั้งขณะที่ต้นทุนทั้งค่าวัตถุดิบค่าไฟและค่าเช่าคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทำให้ต้องลดค่าใช้จ่ายจากเดิมที่เคยมีลูกจ้าง4คนปัจจุบันต้องทำงานกันเองทั้งหมด
2: อย่างตอนนี้ก็ถดถอยลงผมคิดว่าน่าจะประมาณ 40% ถึง 30% อันนี้คือรายได้ที่เราได้นะก็อย่างโควิดก็คือคนกำลังซื้อยังมีเท่าเดิมแต่ว่าเขาแค่โดนน็อกดาวน์หรือว่าอะไรเงี้ยใส่แมสเขายังมาซื้อได้แต่ทุกวันนี้ตอนนี้คนกำลังซื้อเขาน้อยครับผมแม่ค้าพ่อค้าครับผมเขาก็จะกู้ธนาคารกู้ไม่ผ่านนะเขาก็จะกู้นอกระบบแถวนี้ก็จะมีเยอะครับผมก็คือพวกทวงหนี้เนาะเขาก็จะมาด่ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่หลายคนจะเป็นหนี้นอกระบบกันเยอะครับผม
1: นายนพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยอมรับว่า SME อยู่ในภาวะวิกฤตจากกำลังซื้อในประเทศที่หดตัวค่าครองชีพสูงภาระหนี้ครัวเรือนรวมถึงการแข่งขันจากสินค้าและบริการต่างชาติขณะที่การเข้าถึงสินเชื่อยังเป็นอีกข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องจากผู้ประกอบการ SME ทั้งหมดกว่า 3,300,000 รายประมาณ 2,800,000 รายเป็นไมโคร SME และ 450,000 รายคือ Small SME ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อ
3: สินเชื่อที่ช่วยไปมาตรการเข้าถึงองค์ความรู้อะไรต่างๆก็ช่วยไปแต่มันไปถึงคนที่มีความพร้อมอันนี้ก็ดีนะครับดีกว่าไม่ทำอะไรแต่คนที่ไม่พร้อมเหมือนคำว่ากลุ่มผู้ประกอบการ 2.8 ล้านรายที่เราเรียกว่าไมโครเงี้ยเขาทำงานทุกวันเนาะพอเขาทำงานทุกวันก็หาเช้ากินค่ำเข้าไม่ถึงสินเชื่อกลไกธนาคารไม่เข้าไม่ถึงสินเชื่อรัฐเขาก็ไปกู้นอกระบบเขาก็เจอสินเชื่อร้อยละ20บ้าง30บ้างต่อเดือนเพราะฉะนั้นจะให้เขาไปรีสกิลอัพสกิลองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่มีเวลาไปเรื่องพวกนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นโจทย์ว่าทำไมเขาถึงปรับตัวอะไรยาก
1: สมาพันธ์ SME ไทยได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเสนอแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถประคองธุรกิจและกลับมาฟื้นตัวได้ทั้งการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการพักชำระหนี้เป็นเวลา2ปีขยายตลาดเพิ่มโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสร้างกติกาที่เป็นธรรมเพื่อให้ SME สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในระยะยาว
4: การเจรจา FTA ระหว่างไทยและสหภาพยุโรปที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับสร้างความกังวลให้กับภาคประชาชนครับโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชว่าจะสร้างผลกระทบในเรื่องนี้หรือไม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับภาคประชาชนจะยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการ4ชุดที่สภานะครับเพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ติดตามในขยายผลเปลี่ยนเมืองขออภัยครับติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: ำให้เกิดการจำกัดสิทธิ์เกษตรกรในการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในฤดูกาลถัดไปรวมถึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายเมล็ดพันธุ์กันเองในชุมชนได้นะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ในภาพใหญ่จะไปกระทบความหลากหลายทางชีวภาพเชื่อมโยงไปถึงความมั่นคงทางอาหารของประเทศและอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยมีรายงานเข้ามากับแอปพลิเคชันซีไซด์มีความเคลื่อนไหวในภูมิภาคหลายๆจังหวัดส่งเข้ามาแสดงความห่วงใยต่อผลกระทบเรื่องนี้ค่ะเครือข่ายเกษตรกรรมทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งเป็นเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรเชิงนิเวศที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาในการรักษาความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์กลุ่มที่ว่ามานี้แสดงความกังวลใจเป็นอย่างมากต่อการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรปที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะพอกังวลใจก็เดินทางไปยื่นหนังสืออยากจะส่งให้ถึงนายกรัฐมนตรีส่งให้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงผู้แทนการค้าไทยส่งผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในระดับจังหวัดนะคะซึ่งสิ่งที่เกษตรกรกังวลใจก็เรื่องความหลากหลายของพืชพันธุ์นี่แหละค่ะโดยก่อนหน้านี้มีข้อมูลรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบการเข้าร่วม CPTPP สภาผู้แทนราษฎรศึกษาไว้ตั้งแต่ปี63แจกแจงผลกระทบจาก UPOF 1991ในภาคเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะคะระบุว่าถ้าเราใช้เงื่อนไขนี้เราจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการโจรกรรมทางชีวภาพเรียกว่าอาจจะเกิดโจรสลัดทางชีวภาพจะมีการละเมิดสิทธิ์โดยไม่เจตนาจากการผสมข้ามสายพันธุ์ตามธรรมชาติเกิดผลกระทบต่อฐานพันธุกรรมและต้นทุนการผลิตข้าวเปิดทางสู่พืชดัดแปลงพันธุกรรมแล้วราคาเมล็ดพันธุ์ก็จะสูงขึ้น 2-6 เท่าค่ะและอาจจะเกิดความเสี่ยงทางคดีความของเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยรวมถึงการกระจุกตัวของตลาดในกลุ่มบรรษัทขนาดใหญ่ค่ะ
1: ตามกระบวนการที่จะไปเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี FTA ไทยยุโรปซึ่งเรามองว่าการแก้ไขกฎหมายตัวนี้แล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าสิทธิในการผูกขาดเมล็ดพันธุ์มากขึ้นนะครับให้กับบริษัททุนอุตสาหกรรมนอกจากการที่การเก็บคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แบบเดิมจะทำไม่ได้หรือทำได้ยากขึ้นเนาะการซื้อเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้น
2: พอเราถูกผูกขาดทางเมล็ดพันธุ์เขาจะมีสิทธิ์ในการที่กำหนดราคาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับเกษตรของเรานะคะเมื่อต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นราคาสินค้าเกษตรก็จะแพงขึ้นกระทบกับผู้บริโภคโดยตรงหรือว่าทางหลายของสินค้าเกษตรในตลาดเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็จะกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยของผู้บริโภคด้วย
3: ความหลากหลายของพันธุ์พืชไม่มีทางเลือกของผู้บริโภคก็ยิ่งไม่มีด้วยเมื่อมันไม่มีความหลากหลายทางพันธุ์พืชทางธรรมชาตินี่การสมดุลของกฎธรรมชาติมันไม่มีเรากินอาหารอะไรเราย่อมได้รับผลกระทบสิ่งนั้นแน่นอนอาจจะกระทบเรื่องของยาเนาะเรื่องความไม่หลากหลายของอาหารในประเทศไทยก็อาจจะลดลง
0: เรื่องนี้เครือข่ายมีข้อเสนอหลักต่อนโยบายและผู้แทนการเจรจานะคะข้อแรกค่ะอยากจะให้ตัดข้อบทเฉพาะว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชหรือว่า UPOF 1991ออกจากการเจรจาปฏิเสธข้อเสนอนี้เลยค่ะข้อเสนอที่เกี่ยวกับร่างข้อกำหนดในบทความว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของโครงร่างสัญญาการค้าเสรีหรือว่า FTA ที่สหภาพยุโรปเขาเสนอต่อประเทศคู่เจรจารวมถึงต้องไม่ยอมรับข้อความใดๆในความตกลงหรือแรงกดดันใดๆที่จะส่งผลให้ประเทศไทยต้องแก้พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชให้เป็นไปตามแนวทางของ UPOF 1991นะคะอีกข้อเสนอหนึ่งคือข้อ2ค่ะขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุติกระบวนการปรับแก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542เนื่องจากพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชของไทยยึดหลักการคุ้มครองตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ซึ่งดีอยู่แล้วค่ะ
4: ทางสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ประเทศไทยแก้ไขกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสิทธิบัตรพันธุ์พืชคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของสหภาพยุโรปเพราะถ้าแก้กฎหมายตามนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรเกษตรกรสิใส่ชีวิตยุ่งยากขึ้นในการซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกแล้วอาจจะกลายเป็นคนผิดกฎหมายโดยบ่ได้ตั้งใจอันนี้รวมถึงการรายละเอียดที่ เช่นว่าถามมีบริษัทไฟยุโรปเอาพันธุ์พืชในประเทศไทยมาวิจัยปรับปรุงพันธุ์แล้วบ่ต้องแจ้งแหล่งที่มาบ่ต้องจ่ายเงินเขาของทุนคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยอันเนี้ยมันสิเป็นการเอิ้นว่าเกิดโจรสลัดชีวภาพเกิดการลักขโมยพันธุกรรมที่มีความหลากหลายภายในประเทศอย่างสูงเงื่อนไขตามกฎหมายคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมันสิถูกระบุ

0: บริษัทปรับปรุงขึ้นตามกฎหมายที่เขาออกตามยุโรปเนี่ยมันจะคุ้มครองลักษณะเฉพาะอันนั้นถ้าลักษณะนั้นไปปรากฏอยู่ในพันธุ์พืชที่อยู่ในสวนเกษตรกรเกิดการผสมกับพันธุ์พืชที่อยู่ในสวนเกษตรกรโดยบ่ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกเกษตรกรอาจสิเป็นคนผิดกฎหมายโดยบ่ได้ตั้งใจ
1: มันลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเกษตรกรของไทยบ้านภูมิปัญญาของไทยบ้านหรือว่าประเภทนี้กระทําของไทยบ้านที่มันจะถูกทําลายโดยกฎหมายถ้าในฐานะที่เป็นไทยบ้านก็เลยมาแสดงออกว่าไทยบ้านบ่เห็นด้วยชาวบ้านและจะนําเกษตรกรบ่เห็นด้วยกับการร่างกฎหมายแก้กฎหมายตัวนี้
2: ยูโปฟเป็นองค์กรระหว่างประเทศค่ะมาจากคำว่า the International Union for the Protection of New Variety นะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี1961ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ต่อมาก็มีการปรับปรุงข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆทั้งฉบับในปี1972ปี1978และล่าสุดคือ1991นะคะพันธกิจของยูโปฟก็คือส่งเสริมระบบที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิในพืชพันธุ์ใหม่เพื่อผลักดันการพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันสมาชิกประกอบไปด้วย79สมาชิกครอบคลุม98ประเทศและ2องค์การระหว่างประเทศค่ะทั้ง2ท่านคะเครือข่ายเกษตรกรคาดว่าจะมีการเจรจารอบที่10ภายใต้อนุสัญญายูโปฟ1991ระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมนี้นะคะและขอให้รัฐบาลหรือผู้แทนเจรจาพิจารณากำหนดท่าทีการเจรจาที่ปฏิเสธข้อผูกพันยูโปฟ1991เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพรักษาสิทธิของเกษตรกรอธิปไตยทางอาหารและความมั่นคงทางอาหารของประเทศค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
4: ในช่วงแรกที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นมีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้อยู่แล้วนะคะว่าสุดท้ายคงจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงละค่ะต่างก็เจ็บต่างก็แพ้กันทั้งสองฝ่ายนะคะมีคนเคยพูดเอาไว้ด้วยบอกว่าใครกระสุนหมดก่อนคนนั้นอาจจะเป็นคนพ่ายแพ้วันนี้เป็นครั้งแรกๆที่ผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมาเปิดเผยยอมรับบอกคลังกระสุนร่อยหลอลงไปจริงๆหลังจากสู้รบกับอิหร่านยาวนานกว่า6เดือนนะคะแล้วบอกว่าใช้งบประมาณมหาศาลไปกับการทำสงครามค่ะภาพที่เปิดเผยมาเมื่อวานแสดงให้เห็นเรือบรรทุกน้ำมันเอลไกอาซึ่งมีกลุ่มควันลอยอยู่เหนือตัวเรือกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุค่ะว่าเรือแล่นไปถูกทุ่นระเบิดในทะเลขณะผ่านพื้นที่ต้องห้ามทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐแย้งบอกว่าเรือลำนี้ถูกอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เมื่อเดือนที่แล้วจนใช้การไม่ได้ข้อมูลจากผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุค่ะว่าการทำสงครามกับอิหร่านตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ลากยาวมาจนถึงเดือนมิถุนายนทำให้สหรัฐสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับเครื่องกระสุนไปแล้วมากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจนมีจำนวนร่อยหลอลงแต่ทำเนียบขาวปฏิเสธบอกว่าสหรัฐมีเครื่องกระสุนเพียงพอสำนักงบประมาณสภาคองเกรสเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐทุ่มงบประมาณกับสงครามอิหร่านไปแล้วประมาณ 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับจนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศประมาณการบอกว่าคลังขีปนาวุธในระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐลดน้อยลงไปอย่างมากค่ะบางส่วนเหลือไม่ถึงครึ่งซึ่งรายงานของผู้ตรวจการกลาโหมสหรัฐระบุเพียงว่ามีปัญหาด้านการผลิตที่ทำให้เกิดภาวะคอขวดในการเติมคลังอาวุธต้นเดือนที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันบอกว่าสหรัฐมีเครื่องกระสุนในปริมาณไม่จำกัดแล้วก็ยังเตรียมคลังอาวุธเอาไว้พร้อมสำหรับรับสิ่งที่ไม่คาดฝันใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอค่ะ
3: ดูฟอร์มนักฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยครับวันนี้ต้องใช้คำว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับติดตามกับคุณสุทธาสินีครับ

ทีมไทยนะคะเจอคีร์กีสถานยิงนำไปก่อน2ลูกค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วปริพันธ์วงศานะคะเป็นเด็กปั้นจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมทีเดียวค่ะเหมาคนเดียว2ประตูมีส่วนช่วยให้ไทยกลับมาชนะคีร์กีสถานได้ในที่สุด3ประตูต่อ2ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมนัดแรกค่ะฟุตบอลชายเช่นเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะในนัดแรกของไทยกลุ่ม A ค่ะเจอกับคีร์กีสถานนะคะโดยเกมนี้โค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลพักยศกรบุรพากองหน้าคนสำคัญเป็นตัว

0: 23นาทีค่ะคีร์กีสถานนำก่อน 1-0 นะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ชานนทำมาสกัดบอลเข้าทางอิสกันดาร์เบคอฟคูคูเรตยิงเข้าไปนะคะแล้วจากนั้นนาที47คีร์กีสถานก็นำเป็น 2-0 ค่ะจากลูกเตะมุมนะรับไทยสกัดบอลไม่ดีเข้าทางบอลบาคอฟไอเทนี่นะคะยิงเข้าไปค่ะใจหายใจคว่ำนะคะสำหรับคนไทยแต่ว่านาที56ไทยก็ไล่มา1ประตูต่อ2ซึ่งเป็นลูกเตะมุมแล้วก็เจ๊ฮานาฟี่มามะหม่งเข้าไปค่ะนาที69ไทยตีเสมอได้สำเร็จ 2-2 นะคะเป็นการยิงอันสุดสวยของปริพันธ์วงศ์สังค่ะนาที73ไทยที่โดนนำมาตลอดทั้งเกมยิงแซงในที่สุด 3-2 นะคะเป็นจังหวะที่ปริพันธ์วงศ์สังเลี้ยงตัดเข้าแล้วก็ยิงเบียดเสาเข้าไปอย่างเฉียบคมนะคะจบเกมไทยเฉือนชนะคีร์กีสถานไป 3-2 ประเดิม3คะแนนแรกในเอเชียนเกมได้สำเร็จนะคะก็ถือว่าเรียกความมั่นใจก่อนลงเตะนัดที่2ซึ่งจะเจอกับฮ่องกงวันอาทิตย์นี้เวลา 14:00 นนะคะและโค้ชวังยอมรับภาคภูมิใจในตัวลูกทีมพร้อมขอบคุณนักเตะที่ไม่เสียศรัทธาความเชื่อมั่นจนกลับมาแซงชนะคู่แข่งแม้จะโดนนำห่างไปก่อนถึง2ลูกค่ะ
1: ทุกครั้งที่ขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณกันแต่ขอบคุณเรื่องของความทุ่มเทและความทุ่มเทให้กับทีมชาติเราเราถูกเลือกนะแบบที่พี่บอกดังนั้นใครถูกเลือกมาแล้วทำให้มันเต็มที่นะถือว่าผลออกมายังไงอย่างที่ในฐานะเป็นโค้ชถึงภูมิใจในทุกคนที่เลือกมาไม่ว่าจะเป็นนักบอลหรือทีมงานก่อนที่พี่ก่อนเกมพี่ก็พูดแล้วถ้าเมื่อไหร่พี่เชื่อมั่นทุกคนพวกเราเชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นทีมงานโค้ชเชื่อมั่นเพื่อนนั่นคือศรัทธาถ้าเราไม่สิ้นศรัทธาจำไว้เลยว่าทุกอย่างจะกลับมาได้
0: ต่อกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดแชมป์เอเชียนะคะประเดิมลงสนามในเอเชียนเกมนัดแรกของกลุ่ม C เจอกับมองโกเลียค่ะเกมนี้โค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกซึ่งนำโดยกัญญารัตน์ขุนเมืองศศิภพรจันทวิสูตรณัฐนิชาใจแสนอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีแล้วก็แก้วกัลยาคมนทราโดยที่เปี่ยมนุชแป้นน้อยก็เป็นตัวรับอิสระนะคะก็ถือว่าทัพนักตบสาวไทยนั้นโชว์ทักษะแล้วก็ประสบการณ์ที่เหนือกว่าเอาชนะมองโกเลียไปขาดลอย3เซตรวดค่ะ25-12 25-18และ25-18ประเดิมคว้าชัยชนะได้ตามคาดนะคะแล้วนัดต่อไปทีมไทยจะลงสนามเจอคีร์กีสถานวันพฤหัสบดีนี้เวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยVirtual Taekwondo หรือว่า Taekwondo เสมือนจริงนั้นเป็นหนึ่งใน6ชนิดกีฬาใหม่ในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะซึ่งใบเตยศศิการทองจันทร์นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยที่มีอาการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายจากการแข่งขันประเภทต่อสู้มาอย่างยาวนานนั้นก็ถือว่าเป็นนักกีฬาไทยคนเดียวเลยนะคะที่จะได้ลุ้นเหรียญทองในประเภทนี้ค่ะการบาดเจ็บหัวเข่าซ้ายส่งผลกระทบกับใบเตยศศิการทองจันทร์นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยนะคะทำให้เธอไม่สามารถฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่ต้องวิ่งยกขาเตะเป้าเข้าคู่เตะทำคะแนนแม้จะโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าเธอก็ยังมีโอกาสแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงซึ่งเป็นหนึ่งใน6ชนิดกีฬาใหม่ได้อีกนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันที่ไม่ต้องปะทะไม่ต้องเสี่ยงบาดเจ็บชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่าการบาดเจ็บของใบเตยถือว่าหนักถึงขั้นต้องเข้าผ่าตัดเลยนะคะแต่ว่าเป็นเอเชียนเกมที่มีความสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยประคับประคองเพื่อให้เธอได้แข่งโดยใบเตยก็เป็นนักกีฬาคนแรกของไทยนะคะที่จะได้ลงแข่ง2รายการก็คือทั้งประเภทต่อสู้และเทควันโดเสมือนจริงค่ะด้านใบเตยนั้นเผยว่าตอนนี้ไม่ได้ฝึกซ้อมต่อสู้เลยนะคะเพราะว่ากลัวเจ็บแต่ว่าทุ่มเทกับเทควันโดเสมือนจริงเป็นหลักแม้จะไม่ปะทะแต่ก็เหนื่อยไม่แพ้กันค่ะสำหรับความหวังเหรียญเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ถือว่าเธอมีความหวังมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นนักกีฬาไทยคนเดียวค่ะที่ได้แข่งเทควันโดเสมือนจริงนะคะตอนนี้ก็ทุ่มเทกับการแข่งขันประเภทนี้อย่างเต็มที่ค่ะ
2: ตอนนี้ก็หลายคนก็เจ็บอยู่เพราะว่าผ่านมาเราก็ส้มหนักครับซึ่ง เมื่อกี้ผมบอกว่าก็เราก็ถึงวันแข่งแค่2อาทิตย์ก็ไม่สำคัญคือเป็นพัฒนาดีขึ้นไม่สำคัญเป็นสมหนักก็สำคัญคือต้องวันแข่งก็ต้องทุกอย่างก็เรียบร้อยก็ทุกอย่างก็เป็นคอนดิชั่น 100% ครับซึ่งก็เริ่มหลังจากนี้ก็ต้องเริ่มสมเบาๆแล้วก็ต้องให้ใครเจ็บอยู่ก็ต้องพยายามให้รักษาเต็มที่แล้วก็ทำให้เป็นคอนดิชั่นต่างๆก็เป็นทำให้ 100% วันแข่งครับ
3: คนก็บอกว่าพยายามเตะตัวเตะหัวเยอะๆอะไรเงี้ยพยายามออกอาวุธเยอะๆครับเพราะพอเป็นแดโดเนี่ยเกาะก็ขึ้นง่ายอ่ะแล้วพอแบบเราเตะเยอะเรามีโอกาสได้แต้มเยอะกว่าเกาะก็ต้องยอมรับว่าขึ้นง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบเตะเชียวเตะตวัดเตะไปเตะแบบทุกท่าเตะขึ้นหมดเลยครับบางคนเตะขึ้นไปแบบ20 30แต้มเลยครับซึ่งอยู่ก็เป็นผู้สู้ที่ก็อยู่เป็นนักกีฬาที่แบบเตะไม่เร็วมากเตะแบบเตะเป็นทีมไม่เตะย้ำครับโค้ชก็อยากให้เตะย้ำๆเยอะๆเตะแบบรัวๆอะไรเงี้ยแบบเข้าวุฒิออกไวเข้าไวอะไรอย่างเงี้ยครับใช้คำว่าเกือบเต็มร้อยทุกคนแล้วกันครับแต่ก็มีอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมกับบางคนครับแต่ตอนนี้อยู่ส่วนตัวอยู่ก็แบบไม่มีอาการบาดเจ็บตรงไหนครับตอนนี้ก็ฟูลเต็มที่ครับแต่คนอื่นก็มีเจ็บบ้างนิดหน่อยแต่คิดว่าหายทันก่อนแข่งแน่นอนครับ
0: เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของอยู่บัลลังก์นะคะเป็นความหวังในการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้นะคะเวอร์ชวลเทควันโดหรือว่าเทควันโดเสมือนจริงนั้นมีรูปแบบคล้ายเกมต่อสู้เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 ระบาดนะคะแล้วนักกีฬาจะสวมใส่แว่น AR พร้อมกับติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มือทั้งสองข้างนอกจากนั้นก็มีเซ็นเซอร์ที่ขาทั้งสองข้างด้วยนะคะเทคโนโลยีนี้จะทำให้นักกีฬาเห็นภาพเสมือนจริงเหมือนอยู่ในสนามแข่งขันเลยนะคะขณะที่ผู้ชมเองก็จะเห็นภาพจำลอง3มิติของนักกีฬาบนจอที่กำลังต่อสู้กันอยู่โดยที่นักกีฬาไม่มีการปะทะกันนะคะกติกาในเอเชียนเกมก็คือแข่งระบบ2ใน3ยกยกละ1นาทีนักกีฬาที่ลงแข่งขันไม่แบ่งชายหรือหญิงนะคะแต่ว่าต้องเป็นนักกีฬาที่มีรายชื่ออยู่ในประเภทต่อสู้หรือท่ารำไว้ก่อนนะคะถึงจะลงแข่งขันในประเภทนี้ได้โดยที่ใบเตยนั้นจะลงแข่งขันวันเดียวทั้ง2ประเภทเลยนะคะก็คือเธอจะแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงแล้วแข่งขันต่อสู้ในรุ่น67กิโลกรัมวันที่2ตุลาคมนะคะซึ่งเทควันโดเสมือนจริงนั้นจะแข่งขันช่วงเช้าแล้วก็ต่อช่วงบ่ายด้วยการแข่งขันประเภทต่อสู้ค่ะกีฬาชนิดใหม่ๆที่เข้ามาสู่เอเชียนเกมนะคะถ้าจะลุ้นเหรียญรางวัลเยอะหน่อยสำหรับทีมชาติไทยก็คือการแข่งขันเทคบอลนะคะมีเป้าหมายที่จะลุ้นได้ถึง3เหรียญทองทีเดียวค่ะ
4: ขอบคุณคุณสุทัศินีครับ
5: เรื่องของหมาค่ะที่ผ่านมาก็จะปรากฏเป็นข่าวแล้วก็เกิดความสูญเสียเป็นเรื่องน่าสลดขึ้นหลายครั้งนะคะเมื่อพฤติกรรมของหมาที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวทำร้ายคนและหลายครั้งถึงขั้นเสียชีวิตถ้าไปถามครูฝึกหมาจะบอกว่าส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของสายพันธุ์ล่ะค่ะส่วนเรื่องการปรับพฤติกรรมหมาดุอันนี้ต้องเปลี่ยนไปฝึกที่บ้านให้มันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับหมาและสิ่งแวดล้อมค่ะ
6: โทนในการสื่อสารกับเขาน
5: ี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจของครูฝึกหมาค่ะต้องเข้ามาช่วยปรับพฤติกรรมกันถึงที่บ้านหลังเจ้าของพบว่าหมามีพฤติกรรมดุแล้วก็ควบคุมได้ยากนายสุธีอุปพงศ์ครูฝึกหมาบอกว่าการแก้ปัญหาไม่ได้เริ่มจากการทำให้หมาเชื่องเพียงอย่างเดียวแต่ต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของหมาแต่ละตัวรวมถึงพฤติกรรมที่อาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูนะคะปัญหาพฤติกรรมส่วนหนึ่งมันก็เกิดมาจากผู้เลี้ยงไม่เข้าใจความต้องการของหมาค่ะโดยเฉพาะหมาที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มาทำงานมีพลังงานสูงมีสัญชาตญาณเฝ้าระวังพอมันไม่มีพื้นที่ไม่มีกิจกรรมให้ระบายพลังงานไม่มีที่ให้ปล่อยพลังอะค่ะหมามันก็อาจจะหาวิธีการจัดการด้วยตัวเองมันก็จะไปกัดสิ่งของบ้างบางตัวก็ไปวิ่งพล่านเถ่าหรือว่าแสดงออกเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวอื่นๆใช่ไหมคะ
4: ดังนั้นครับการดูแลครับจึงต้องเริ่มจากการเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะกับชีวิตเจ้าของครับแล้วก็จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติของหมานะครับเช่นการวิ่งการเล่นหรือทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานแล้วก็ทักษะครับขณะเดียวกันการฝึกพื้นฐานเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านนะครับไม่ต้องรอให้มีปัญหาก่อนถึงจะเริ่มไปปรับพฤติกรรมอาจจะเริ่มจากคำสั่งง่ายๆครับเช่นนั่งหมอบรอเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่แค่การทำให้หมาทำตามคำสั่งเจ้าของนะครับแต่เป็นการสร้างรูปแบบการสื่อสารระหว่างเจ้าของและหมาครับแล้วก็สร้างโครงสร้างวินัยในชีวิตประจำวันให้กับหมาด้วยวิธีที่ครูฝึกแนะนำก็คือการปรับพฤติกรรมเชิงบวกครับให้อาหารให้คำชมให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจแทนการลงโทษครับหรือว่าใช้ความแรงนะครับเพราะเวลาลงโทษอาจจะทำให้หมากลัวหรือไปเพิ่มปัญหาพฤติกรรมด้านอื่นครับ
7: เราก็จะเคยเห็นว่าพิทบูลน่ารักมีเยอะแยะหมดเลยชอบอ้อนคนมากรักคนมากแล้วก็ฝึกคำสั่งอะไรได้ดีมากฉลาดมากเราก็จะเห็นว่าเจ้าของเนี่ยครับต้องพาเขาไปวิ่งลู่วิ่งต้องพาเขาไป

0: กระโดดกัดยางหรือพิทบูบางที่ก็จะเป็นแบบลากของหนักๆสเกลหลักตันเลยนะครับที่เขาลากได้หมา1ตัวลากของ 1,000 กิโลอันนี้คือมันคือการตอบสนองสัญชาตญาณตามสายพันธุ์ให้เขาเมื่อเขาได้ระบายพลังงานตามหน้าที่เขาออกอะเรื่องทุกอย่างก็ง่ายขึ้นครับเข้ากรงก็นอนง่าย
1: ครูฝึกมองว่าคนเลี้ยงมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาค่ะเพราะว่าการฝึกถ้าจะเอาให้ได้ผลมันต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ไปฝากให้ครูฝึกแก้ปัญหาเพียงครั้งเดียวคงจะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะพอหมาเข้ามาอยู่ในสังคมมนุษย์ความรับผิดชอบจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การไปดูแลสัตว์ให้เขามีสุขภาพดีแต่มันอาจจะรวมไปถึงการควบคุมพฤติกรรมไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนหรือว่าเป็นอันตรายต่อคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมชาติของหมาเลือกให้เหมาะกับวิถีชีวิตการเริ่มฝึกอย่างถูกวิธีล้วนแล้วแต่เป็นขั้นตอนพื้นฐานสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยค่ะ
2: เฝ้าระวังฝนหนักระลอกใหม่นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้กรมอุตุมีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นสภาพอากาศคืนนี้เองก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะบริเวณภาคตะวันออกก็มีพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะจากฝนที่ตกหนักมากเพราะว่าร่องมรสุมนั้นได้เคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงนะคะส่งผลทำให้คืนนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีพื้นที่เสี่ยงสีแดงเกิดขึ้นโดยเสี่ยงจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและก็น้ำท่วมนะคะที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านแพร่ค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่าภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสระนองพังงาและก็ที่สตูลค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและก็ภาคตะวันออกนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในวันพรุ่งนี้จะพัดเข้ามาแรงขึ้นค่ะส่งผลทำให้กรมอุตุได้ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะในช่วงระหว่างวันที่17 18 19แล้วก็20กันยายนนี้โดยโมเดลของฝนในแต่ละวันนั้นประกอบไปด้วยพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองนะคะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะในส่วนของคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นยังคงสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะทะเลจะมีคลื่นลมแรงขึ้นโดยเฉพาะอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงตั้งแต่ 2-3 เมตรและในบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้สวัสดีค่ะ
1: ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ประมาทนะคะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากตั้งแต่ยังไม่วิกฤตค่ะเขื่อนเจ้าพระยาก็บริหารจัดการน้ำรองรับน้ำเหนือขณะเดียวกันรักษาน้ำต้นทุนเพื่อรับมือกับภัยแล้งด้วยติดตามจากรายงานของคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองค่ะ
2: โอ้โหเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันท่วมเหลือเกินมันท่วม3เที่ยวอ่ะที่แล้วนี่มัน3เดือนเลยน่ะเนื้อพายเรือขึ้นมาบนกำแพง
3: ต้องกินกากย้ายไปที่อื่นไหม
2: ยากแต่นี่มันย้ายไม่ได้อ่ะก็ต้องทน
4: เรือพายที่ถูกวางทิ้งไว้ภายในบ้านแม้จะอยู่ในสภาพ

0: าและดูเหมือนไม่ได้ใช้งานแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่เรือเหล่านี้มีความจำเป็นเพราะอาจต้องนำออกมาใช้ทันทีหากน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนที่นี่คือหมู่ที่5บ้านงิ้วตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำลักษณะคล้ายแอ่งกระทะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงที่น้ำจะเข้าท่วมเป็นพื้นที่แรกก่อนกระจายไปยังพื้นที่อื่นของตำบลเมื่อถึงฤดูน้ำหลากชาวบ้านมากกว่า 1,000 หลังคาเรือนจึงต้องเตรียมพร้อมกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานางขันทองปุญญวัฒนะอายุ82ปีเธอเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมแทบทุกปีของใช้จำเป็นภายในบ้านจึงถูกเก็บไว้บนที่สูงเพื่อลดภาระการขนย้ายเมื่อเกิดน้ำท่วม
1: ไม่อยากเจอเลยก็บอกว่าชาวบ้านยกได้ง่ายๆจะยกไปอยู่นอกอ่ะมันเสียทั้งนั้นบอกว่าทุกอย่างร้อยนั่นน่ะเก็บไว้ที่เพิงอ่ะเอาเทินไว้3ล้าน4ล้านนะมันก็ท่วมถึงอ่ะนะมันลอยไปไม่ใช่นิดหน่อยเลยนะ
2: แสดงว่าความเสียหายแต่ละปีก็เยอะ
1: เยอะที่บ้านเนี่ยเยอะมากอ่ะเค้าเพราะว่ามันมากก็มันพายเรือบนกำแพงเลยอ่ะเป็นเดือนที่แล้วเนี่ยทุกปีเคยเดือนนึงที่แล้วนี่มัน3เดือนเลยน่ะโอ้โหบอกว่าเสียเงินไม่ใช่น้อย
0: การปรับตัวจึงกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่บ้านหลายหลังถูกสร้างให้ยกสูงแม้แต่มิเตอร์ไฟฟ้ายังติดไว้เหนือระดับน้ำหากเกิดน้ำท่วมไม่เพียงบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบโรงเรียนก็ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเช่นกันเมื่อมีน้ำท่วมขังนักเรียนต้องหยุดเรียนบางครั้งสถานการณ์ยืดเยื้อนานนับเดือนสำหรับปีนี้สถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่ากับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาจากการประเมินระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าระดับน้ำยังอยู่ในลำรางและยังไม่มีสัญญาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งแต่ถึงอย่างนั้นคันดินป้องกันน้ำความยาวกว่า 1.4 กิโลเมตรในพื้นที่ที่ไม่มีถนนตัดผ่านและเป็นจุดที่ป้องกันน้ำได้ยากจึงเป็นอีกหนึ่งทางแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม
3: ปีนี้ก็มั่นใจนะครับเราเองเราคิดว่าชาวบ้านเองก็ยังคิดว่าปีนี้น่าจะไม่ท่วมนะครับที่พวกเรามั่นใจหรือชาวบ้านมั่นใจว่าที่มันจะไม่ท่วมเพราะว่าวันนี้มันเป็นกลางเดือนกันยานะครับซึ่งกลางเดือนกันยาเนี่ยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ได้ขึ้นมากนักเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับทุกๆปีที่ผ่านมาในขณะและเวลาเนี้ยในกลางเดือนกันยาเนี่ยครับน้ำเต็มตลิ่งหมดแล้วนะครับปีนี้น้ำก็อยู่ในลำรางแม่น้ำเจ้าพระยาก็คิดว่าไม่น่าจะมีน้ำเยอะเท่าไหร
0: ่สอดคล้องกับข้อมูลของเขื่อนเจ้าพระยาที่ประเมินสถานการณ์น้ำในระยะนี้ว่ายังไม่น่ากังวลปริมาณน้ำยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
4: อาจจะเว้นช่วงไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดฤดูฝนเป็นปีที่ตามคาดการณ์ของกรมอุตุและสสน.หน่วยงานต่างๆครับก็อยู่ในช่วงเอลนิโญนะครับซึ่งชุดนี้ก็ทำให้ปริมาณน้ำที่คาดการไว้น้อยกว่าปีปกติค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งจะเห็นว่าความต่างของการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็เป็นอย่างที่คาดการนะครับก็ความกังวลวันนี้ถ้าสมมติในช่วงเดือนกันยาที่คาดการว่ามีปริมาณฝนเยอะสุดก็ต้องเฝ้าระวังซึ่งกังวลอย่างเดียวก็ฝนที่ตกในพื้นที่เป็นลักษณะเรนบอมนะครับ
0: ส่วนการติดตามมวลน้ำเหนือเขื่อนจะอ้างอิงจากสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มวลน้ำจากจุดดังกล่าวใช้เวลาประมาณ1วันในการเดินทางมาถึงเขื่อนทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพียงพอในการประเมินและบริหารจัดการน้ำจากที่เคยกังวลปัญหาน้ำท่วมวันนี้โจทย์ของการบริหารจัดการน้ำกลายเป็นว่าต้องเตรียมรับมือกับภัยแล้งเพื่อให้เพียงพอจนกว่าจะถึงฤดูฝนรอบใหม่ในปีหน้าพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองไทย PBS รายงาน
5: ช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักครับ
6: ให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบ

0: การวิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลต

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนสือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี 2528ในการนี้ส่งแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำ

0: อย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อคูณการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโง่เฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดหงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง

เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมมอนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจัตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานหรือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกวานสือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกวานสือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียด

0: นามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี
2: ้วันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานจากนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เกี่ยวกับผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี2568อาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งสำนักงานกปร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกัลลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย. 25ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาตลอดจนสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตพันแพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีในการนี้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและหน่วยงานต่างๆกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของงานพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาเด็กปฐมวัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานดำเนินงานผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์มารดาตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กรวมถึงเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ของงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว โครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงของงานป่าไม้ดำเนินงานจัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตาม่าศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการ

0: เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริจำนวน29แห่งแต่ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนรงค์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฟุตซอลหน้ากวานิชค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบรอบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายประกอบด้วยศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรซึ่งในปีที่ผ่านมาพัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาหลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาหลานำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ยต่อปี 2-3 แสนบาทโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระสเวสสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างโปรดในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลสะเดงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569จำนวน10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568จำนวน34คนโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบตในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นในปี2569รสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้ได้รับบริการ795คนและจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบตได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องต่อจากนั้นได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ประถมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อคมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เวลา 14:12 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยโดยในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กๆของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษบรคามินเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษา

0: จรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตนางสาวสมพิษวรคามินยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริตราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16 ถึง 26 กันยายน 2569

0: เวลา7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16-26 กันยายน 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18 กันยายน 2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอามันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 25 นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปเวลา11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล

0: ึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเวลา 19:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นวันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 15:30
1: องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปี 2546 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 20,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541มีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำจำนวน69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้าน149โรงเรียนขนาดเล็กเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังรับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: องคมนตรีลงพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูง
1: พลเอกกัมปนาทรุติตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ณสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4พฤษภาคม2568โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงมีวัตถุประสงค์หลักคือการใช้ประโยชน์พื้นที่สปก.ให้ถูกต้องตามกฎหมายประโยชน์ระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงไปสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยโดยมีแผนปฏิบัติการระยะ3ปีพ.ศ. 2568ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41การเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจำนวน13แห่งมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ97ได้ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน3ไร่ศึกษาพืชที่มีศักยภาพอาทิมะเดื่อฝรั่งแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่มันเบอร์รี่มานูก้าและกาแฟเพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมแก่เกษตรกรในระยะต่อไปผลผลิตจากการทดลองเพาะปลูกภายใต้โรงเรือนจำนวน9ชนิดสร้างรายได้รวม 366,408 บาทองคมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทระยะ3ปีให้บรรลุผลตามเป้าหมายโดยให้ความสำคัญกับ2แนวทางหลักได้แก่งานด้านการวิจัยมุ่งศึกษาวิจัยพันธุ์พืชที่มีอยู่ในพื้นที่พัฒนาพันธุ์พืชที่มีมูลค่าสูงพัฒนาครอบคลุมมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคนให้ความสำคัญกับการตลาดเพื่อรองรับและส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรบูรณาการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยที่สำคัญนาทีแปลงปลูกสวรสแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพ
2: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
3: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
4: ์มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชรึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวิน

0: พงษ์ผจญ
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
2: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes. Relaxing night music. 30 minutes. Relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.510:00 นรายการสโมสรคูณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันเถอะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไทยศึกษาต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: รัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนานธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
4: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
5: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
4: ุ
5: ณต
4: ้องเงินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
3: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
4: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
2: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
6: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในจอบข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
7: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
8: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
7: ค่ะวันนี้มีรายละเอียดที่มีความคืบหน้าในหลายด้านนะคะทั้งเรื่องของการมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็มีการอภิปรายกันในสภาแล้วก็มีการพูดถึงหลายประเด็นด้วยกันนะคะพลพรรคของภูมิใจไทยก็เป็นเป้าหมายที่พรรคประชาชนลุกขึ้นมาอภิปรายนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีนอกจากเรื่องในประเทศไทยก็มีประธานคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรที่ยื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลังและกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์การค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติและมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยด้วยมีคำชี้แจงของอดีตรัฐมนตรีคนดังกล่าวด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องความชื่นชมที่มีต่อรองนายกสีหศักดิ์ใช่ไหมคะ
8: ครับในการคุมเกมการเจรจาให้กับกัมพูชานะครับบอกว่าคุณสีหศักดิ์นี่สุภาพไม่มีคำขู่ไม่ทุบโต๊ะแต่เนื้อหานี่แข็งมากนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสครับเลื่อนไปเดือนเมษายนปีหน้าครับ2570หวังว่าจะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโลซีซันนะครับทางด้านต่างประเทศอินเดียยื่นหนังสือประท้วงปากีสถานครับเหตุจากเรือรบชนกันในน่านน้ำสากลนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกว่ารัฐบาลคว่ำบาตรเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาเซียนลุยตรวจสอบบุคคล26คนแล้วก็มีองค์กรอีก2แห่งครับมีชื่อคนไทยติดโผด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงไทยของช่วงแรกด้วยครับ
7: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงแนวทางที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของสภาผู้แทนราษฎรเสนอต่อสถาบันการศึกษาว่าควรจัดการให้ความรู้และป้องกันเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาถูกหลอกโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้อย่างไรบ้างเพื่อระงับป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะวันนี้ที่ปรึกษาของประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎร

0: นะคะดร.ประเสริฐพัฒนผลไพบูลย์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ติดตามได้นะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ17กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
1: 17กันยายนเป็นวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคครับ World Patient Safety Day ครับซึ่งตรงกับวันที่17กันยายนของทุกปีซึ่งมีการประกาศโดยองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยนะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้ระดับสากลส่งเสริมความเข้าใจและเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันลดอันตรายและข้อผิดพลาดทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพครับซึ่งก็มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม2562นะครับเป็นการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่72นะครับผ่านการรับรองข้อมติ WHA 72.6 เรื่อง Global Action on Patient Safety นะครับมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งแรกทั่วโลกเมื่อวันที่17กันยายน2562ครับ
0: ค่ะเริ่มต้นกันที่ในสภาผู้แทนราษฎรกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่มีการอภิปรายกันถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในสภาในปี 2567-2568 ปรากฏว่าผู้ที่เป็นส.ส.ของพรรคประชาชนยังคงลุกขึ้นอภิปรายคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์พูดเรื่องนี้ในสภาอย่างไรคะ
1: เมื่อวานที่ประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับมีคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานพิจารณาการรับทราบผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยครับประจำปี2567และ2568โดยให้เวลาการอภิปราย5ชั่วโมงเริ่มจากคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่ากกต.มีมติเสียงข้างมากสั่งฟ้องคดีของสว77คนถือว่าน้อยมากแบ่งเป็นสว26คนแกนนำสสกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย1คนเป็นมติขัดหลักการกฎหมายเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบสะท้อนว่าเสียงข้างมากกกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวได้แก่1ความเป็นขบวนการโกงสวที่ตีกรอบว่าขบวนการโกงต่างๆไม่เกี่ยวกันต่างคนต่างโกงขัดหลักฐานว่าการโกงทำเป็นขบวนการมีทั้งโพยมีทั้งใบสั่ง12เวอร์ชันที่มีสว130กว่าคนอยู่ในโพยด้วยเป็นขบวนการเดียวกันสถิติลงคะแนนระดับประเทศยืนยันมีการแลกคะแนนเป็นขบวนการและศูนย์ทำโพยที่มีผู้สมัครสวไปปรากฏตัวตามโรงแรมต่างๆใช้วิทยากรคนเดียวกันวนไปทำหน้าที่ตามที่ต่างๆรวมถึงมีการปฐมนิเทศสวหลังได้รับเลือกพบว่าวันที่21กรกฎาคมปี2567หลังจากสว200คนได้รับการรับรองจากกกต.มีสวหลายสิบคนไปประชุมที่โรงแรมภูแมนเพื่อไปปฐมนิเทศตกลงจะเลือกใครเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา2คือความเชื่อมโยงไปถึงแกนนำรัฐมนตรีสส.พรรคภูมิใจไทยแม้กกต.ปัดตกคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาพยานคดีนี้แต่หลักฐานที่โยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่แค่คำให้การของคุณเอกราชแต่มีหลักฐานอื่นเช่นประวัติการโทรศัพท์โดยเฉพาะของคุณรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของคุณชลัดรัชกิจประการสส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและยังเป็นเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทยจึงสงสัยหากพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวโกงสว.เหตุใดคุณรัตนาจึงโทรคุยกับสว19คน62ครั้งในช่วงเวลา80วันที่คาบเกี่ยวกันกับการเลือกสว.ทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรสส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยประท้วงทันทีครับว่าคุณพฤทธิ์นำสำนวนที่เป็นความลับของการสอบสวนของราชการมาเปิดเผยขอให้ประธานควบคุมการประชุมไม่ให้เอาของไม่ชอบของเถื่อนมาอภิปรายในสภาแต่คุณโสพลวินิจฉัยให้คุณพฤทธิ์พูดต่อโดยคุณพฤทธิ์บอกว่าที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยเคยออกประกาศไม่ให้ลูกพรรคไปยุ่งเกี่ยวกับสว.แต่การที่กกต.ยังสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยจึงเป็นได้2ทางคือ1คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เรื่องในการกำชับลูกพรรคไม่ให้ยุบเกี่ยวกับการเลือกสว.ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.สองคือคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงสว.เนี่ยครับทำให้บรรยากาศการประชุมคุกรุ่นขึ้นอีกซึ่งส.ส.ของภูมิใจไทยก็ประท้วงขอให้คุณพฤทธิ์ถอนคำพูดขณะที่คุณโสพลที่ทำหน้าที่ประธานก็ขอให้คุณพฤทธิ์ถอนคำพูดเพราะการกล่าวหานายกเนื่องจากกกต.ไม่ได้ใช้แล้วยืนยันว่าคุณอนุทินไม่เกี่ยวข้องจึงไม่สั่งฟ้องแต่จะไม่ให้ถอน

0: คำพูดแต่ต้องไม่พูดอีกถ้าพูดจะไม่ให้อภิปรายก่อนที่คุณพฤทธิ์อภิปรายต่อว่า3มาตรฐานกกต.ที่ปีที่แล้วเคยสั่งฟ้องการโกงสว.ไปที่ศาลโดยมีหลักฐานแค่แชทไลน์ของคน2คนที่มีข้อความแลกเปลี่ยนคะแนนกันแต่ปีนี้ไม่ฟ้องสว.100กว่าคนที่อยู่ในโพยใบสั่งมีการแลกคะแนนเป็นระบบขัดกับมาตรฐานการสั่งฟ้องในอดีตด้วยสิ่งที่กกต.ต้องทำมี4ข้อคือ1ต้องเปิดเผยมติของกกต.ทุกครั้งทุกคนว่าใครลงมติว่าอย่างไร2กกต.ต้องส่งสำนวนสอบสวนรวมถึงความเห็นอนุกรรมการชุดที่26และความเห็นของคุณคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ไปที่ศาลฎีกา3คือให้ยืนยันจะเดินหน้าสอบคดีโกงสว.ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนนี้4หากกระบวนการไต่สวนของศาลฎีกาพบความเชื่อมโยงการโกงสว.มากกว่า77คนกกต.ต้องรื้อฟื้นคดีและสั่งฟ้องเพิ่มเติมซึ่งหากตัดความเห็นของกกต.4คนที่มาจากสว.สีน้ำเงินจะเห็นว่ากกต.3เสียงที่ให้สั่งฟ้องแกนนำภูมิใจไทยและคุณอนุทินไปที่ศาลฎีกาดังนั้นข้อเท็จจริงที่แกนนำภูมิใจไทยและคุณอนุทินไม่ถูกสั่งฟ้องเพราะดุลยพินิจของกกต.4คนที่มาจากการเลือกสว.ของสีน้ำเงินใช้ดุลยพินิจเป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาหากกกต.ใช้อำนาจต่างตอบแทนมากกว่าปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาก็กังวลใจแทนกกต.ว่าความน่าเชื่อถือของกกต.ในสายตาประชาชนจะเหลือเท่าไหร่ในการกลับมารายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อสภาในปีหน้าครับ
1: ค่ะในสภายังมีการพูดถึงคุณรัฐนะคะคือในที่สุดรองประธานสภาคนที่1ที่ทำหน้าที่ประธานสภาคือคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชเนี่ยนะคะก็ขอให้เรียกชื่อที่ไม่เป็นการไปนำชื่อคนภายนอกมาพูดนะคะก็เขาบอกว่าให้เรียกชื่อว่าคุณรัฐคุณรัฐเนี่ยคุณชยพลสะท้อนดีหรือคุณกูดดี้สสกทมพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นพูดว่าหลังมีการที่คุณพฤทธิ์ได้เผยแพร่ชื่อนี้ออกมาว่าโทรหาผู้ที่สมัครสว.และได้รับเลือกเนี่ยมีข้อมูลบอกว่าได้ติดต่อคนที่ได้รับเลือกและสมัครสว.ด้วยแล้วเนี่ยทั้งหมด19คนนะคะทั้งหมด19คนมี6คนค่ะที่มีชื่อใน77รายชื่อที่กกต.ส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะคะแต่ว่าอีก13คนไม่มีชื่อและไม่ถูกสั่งฟ้องไปอย่างศาลฎีกานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นจำนวนตัวเลขที่ออกมาล่าสุดว่าคุณรัฐคนนี้ติดต่อผู้สมัครสว19คนด้วยกันและมีหน้าที่รวบรวมรายชื่อและให้ผู้ที่ได้รับเลือกสวมาที่ชั้น4อาคารสำนักงานของพรรคภูมิใจไทยเพื่อลงทะเบียนแล้วก็รับเงินนะคะในข้อมูลที่คุณชัยพลอภิปรายในสภาเป็นไปตามนี้ค่ะแล้วคุณชัยพลก็มาโพสต์ Facebook ฝ่ายนอกว่าสงสัยจริงๆเลยว่าคุณรัฐคนนี้ที่ก็บอกชื่อจริงนามสกุลจริงใน Facebook ไปนี่นะคะว่าเป็นใครกันแน่ที่ทำให้พอเอ่ยชื่อปุ๊บมีส.ส.ในสภายกมือประท้วงกันมากมายทีเดียวนะคะก็อย่างที่มีการเรียนไปก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวคุณชลัดรัชกิจประการซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นผู้ที่ติดต่อ19คนดังกล่าวเนี่ยคนหนึ่ง6ครั้งคนหนึ่ง5ครั้งคนหนึ่ง3ครั้งในรอบเดือนมิถุนายนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมปี2567ช่วงเลือกสว.และได้รับเลือกเรียบร้อยแล้วช่วงนั้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะไปติดตามเสียงชื่นชมกับรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับการคุมเกมบนโต๊ะเจรจาไทยกัมพูชาเป็นอย่างไรคะ
0: ครับเมื่อวานนี้คุณปฐมอินทรโรดมกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยหรือ DCT เนี่ยนะครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าการเจรจาไทยกัมพูชาเมื่อวานซืนถ้าให้คะแนนทีมไทยให้เต็มให้9เต็ม10ไม่แน่ใจว่าคนอื่นให้เท่าไหร่กันบ้างโดยเฉพาะรัฐมนตรีศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วที่พูดนิ่มสุภาพแทบไม่มีคำขู่ไม่มีการทุบโต๊ะแต่ถ้าอ่านสิ่งที่ไทยวางลงบนโต๊ะจริงๆจะพบว่าเนื้อหาเรานั้นแข็งมากลองอ่านทั้งรอยเตอร์ AP The Diplomat นะครับอนาโดลูแล้วก็เบอร์นามารวมถึงข่าวที่กระจายต่อใน ABC News แล้วก็ The Independent ภาพที่ออกมาค่อนข้างตรงกันว่า2ฝ่ายก็ห้องเดียวกันแต่ไม่ได้วางเกมเหมือนกันนะครับรอยเตอร์รายงานว่ากัมพูชาต้องการข้อตกลงเขตแดนทางทะเลแต่เปิดทางไว้ว่าหากตกลงเส้นไม่ได้ ็พร้อมพิจารณาจอย

0: Development และแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันส่วนไทยบอกว่ามาคุยเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลกันก่อนและรัฐมนตรีสีหศักดิ์ขีดเส้นแดงอีกเส้นไว้ชัดมากกว่าอธิปไตยเหนือก่อกูดไม่ได้อยู่บนโต๊ะนี้อนาโดลูถึงกับวางภาพ2ฝ่ายไว้พาดหัวว่ากัมพูชาต้องการ Maritime Boundary Pact ขณะที่ไทยยืนยันว่าจะปกป้อง Sovereignty และก็ Maritime Rights ที่ชอบก็คือไทยไม่ได้ปฏิเสธ UNCLOSE ไม่เดินหนีออกจากโต๊ะและไม่ได้ประกาศว่าจะไม่เจรจาตรงกันข้ามไทยบอกว่าพร้อมร่วมกระบวนการอย่างสร้างสรรค์และหาทางออกอย่างสันติซึ่งนั่นแปลว่าพร้อมคุยแต่ไม่ได้แปลว่าต้องรีบตกลง AP รายงานคำอธิบายของคุณศรีหศักดิ์ว่ากรอบเดิมดำเนินมาถึง25ปีแต่มีการประชุมอย่างเป็นทางการเพียง2ครั้งและแทบไม่มีความคืบหน้าไทยจึงต้องเริ่มต้นใหม่และก่อนหน้านี้ก็เคยเสนอให้กลับมาเจรจาโดยตรงก่อนเข้าสู่ compulsory conciliationตรงนี้ทำให้มองว่าสิ่งที่ไทยกำลังถืออยู่ไม่ใช่แค่ข้อกฎหมายแต่คือเวลาเราอาจไม่ตั้งใจยื้อ10หรือ20ปีหรือไม่สนใจทรัพยากรมหาศาลใต้ทะเลเพราะรอยเตอร์สระบุว่าพื้นที่พิพาทประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตรอาจมีก๊าซเกือบ12ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตและมีการประเมินมูลค่าทรัพยากรสูงถึงประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใครๆย่อมอยากได้ประโยชน์จากมันแต่คำถามสำคัญกว่าคือใครจำเป็นต้องรีบใช้มันกว่ากันกัมพูชาเป็นฝ่ายนำเรื่องเข้าสู่ compulsory conciliation ในขณะที่ไทยเข้าร่วมโดยยังรักษากรอบของตัวเองและข้อเสนอแนะสุดท้ายของคณะกรรมาธิการก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนี่คือเหตุผลที่ให้คะแนนรัฐมนตรีสิงหศักดิ์9ต่อใน10นะครับไม่ใช่เพราะไทยชนะเพราะเกมนี้เพิ่งเริ่มและยังไม่มีใครชนะอะไรทั้งนั้นแต่เพราะเราแสดงให้เห็นว่าความสุภาพไม่จำเป็นต้องแปลว่าอ่อนแอและความแข็งกร้าวไม่จำเป็นจะต้องแสดงด้วยความก้าวร้าวเราพร้อมคุยแต่เรื่องเขตแดนต้องชัดเกาะกูดไม่อยู่บนโต๊ะและไม่จำเป็นต้องรีบปิดดีลในการเจรจาคนที่ได้เปรียบจึงไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่พูดดังกว่าบางครั้งก็คือคนที่รอได้นานกว่าครับนี่เป็นข้อมูลที่เป็นผลสะท้อนจากการติดตามข่าวสารได้ครับจากคุณปฐมอินทรดมกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยหรือ DCT นั่นเองครับ
1: ค่ะผู้อำนวยการ DCT ก็เพิ่งจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกเรื่อง Data Center ในเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาติดตามเรื่องเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ข้อมูลว่าได้คุยกับคุณเอกนิติธันประภาสเพื่อออกแบบโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่คาดว่าน่าจะเริ่มต้นในช่วงไฮซีซั่นธันวาคมนี้แล้วมีงบประมาณที่จะได้ใช้สนับสนุนการใช้ห้องพักรัฐบาลจะจ่ายให้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็มีอีคูปองไปใช้จ่ายและรัฐบาลจะจ่ายให้ในจำนวนหนึ่งนะคะก็กำลังเตรียมโครงการและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาแต่ในที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอย่างไรคะ
0: ครับเมื่อวานนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสบอกว่ามีแนวโน้มเลื่อนการดำเนินโครงการจากกำหนดเดิมวันที่1ตุลาคม2569ไปเริ่มในช่วงเดือนเมษายน2570เนื่องจากเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้รวบรวมยอดไปทำในช่วงโลซีซั่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจโดยยืนยันว่ามีกรอบงบประมาณดำเนินโครงการแล้วครับซึ่งยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้คือเดิมมีแผนเข้าครม.วันที่22กันยายนนะครับโดยจะมีการรอปรับรายละเอียดและระยะเวลาโครงการให้ตกผลึกชัดเจนก่อนแล้วจึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปเหตุผลสำคัญในการเลื่อนโครงการครับคือลดความซ้ำซ้อนช่วงไฮซีซั่นช่วงปลายปีถึงต้นปีเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่โรงแรมมีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติอยู่แล้วครับการใช้วงเงินอัดฉีดช่วงนี้จึงกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่เป็นการป้องกันปัญหาความไม่ต่อเนื่องด้วยนะครับเงื่อนไขเดิมมีการกำหนดใช้สิทธิ์ตั้งแต่พฤศจิกายนปีนี้จนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ2570แต่ให้เว้นช่วง15ธันวาคม2569ถึง15มกราคม2570นะครับสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนก็คือผู้ประกอบการโรงแรมบางส่วนมองว่าการจัดในช่วงไฮซีซั่นไม่เกิดประโยชน์เพิ่มเนื่องจากนักท่องเที่ยววาง

0: แผนเดินทางล่วงหน้าไว้แล้วด้วยส่วนแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวระยะถัดไปก็คือช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ครับหมายถึงตุลาคมถึงธันวาคมจะมีการต่ออายุและใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเดินหน้ากระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของประชาชนล่วงหน้าไปจนถึงสิ้นปีนะครับส่วนช่วงเดือนเมษายน2570เป็นต้นไปก็จะมีเริ่มเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อรองรับช่วงปิดเทอมเปิดโอกาสให้กลุ่มครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับบุตรหลานด้วยครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องราวที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะเดินหน้าผลักดันชุดไทยนะคะที่เป็นการผลักดันสู่เวทีโลกนะคะโดยเป็นการรถโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่17ถึง18กันยายนนี้ค่ะเป็นการสะท้อนถึงความพยายามนะคะก่อนที่จะลุ้นการที่ยูเนสโกจะประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเดือนธันวาคมนี้นะคะโดยมีรายงานว่าในเทศกาลกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศไทยเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตรงที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาปรากฏบิลบอร์ดจอใหญ่ขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีการเผยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์พิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026นี้นะคะที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยมีการนำเสนอชุดไทยชุดนักกีฬาที่ออกแบบโดยที่แบรนด์สิริวรรณวรีนะคะโดยในธีมที่ชื่อว่า The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นเอกภาพนั่นเองค่ะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทรงเป็นผู้ออกแบบและทรงรับเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานด้วยนะคะพระองค์ทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์ดังกล่าวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในจอบิลบอร์ดขนาดใหญ่ก็ทรงมีพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านอยู่ในบอร์ดนั้นด้วยในย่านชินจูกุชิบูย่ากินซ่าเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเศรษฐกิจรวมถึงกลางกรุงของโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจไปต่อด้วยนะคะดร.นิตินันท์คะ
0: ครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาครับก็มีการจัดเวทีสื่อสารข้อเท็จจริงร่างพระราชบัญญัติบัตรทองนะครับซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาก็มีการเตรียมจัดเสวนาสื่อสารข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจนะครับในหัวข้อเรื่องจริงร่างพระราชบัญญัติบัตรทองกรรมาธิการว่าไงนะครับวันที่23กันยายนนี้ครับเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่รัฐสภานะครับซึ่งนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติคุณประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาแล้วก็มีรองประธานคณะกรรมการนะครับมีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและก็มุมมองจากทุกภาคส่วนเป็นการสื่อสารต่อสาธารณะอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับเรื่องการนำเสนอเจตนารมณ์ของการปรับปรุงกฎหมายตลอดจนประเด็นที่ประชาชนผู้ให้บริการสุขภาพและภาคประชาสังคมให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อความอยู่รอดของโรงพยาบาลและคุณภาพการรักษาประเด็นการร่วมจ่ายข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรรวมถึงสิทธิประโยชน์พื้นฐานอำนาจการบริหารจัดการกองทุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนรวมไปถึงเรื่องกระบวนการเสนอร่างกฎหมายและการเข้าชื่อของประชาชนด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เพศสัจกรดร.อนันชัยอัศวะเมคินที่ปรึกษาประจำกรรมธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาบอกว่าการจัดเวทีสื่อสารนะครับในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่ให้สังคมได้รับฟังข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งฝ่ายผู้เสนอร่างกฎหมายผู้แทนภาคประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพเพื่อให้การพิจารณาร่างกฎหมายตั้งอยู่บนข้อมูลที่ตรวจสอบได้เหตุผลเชิงระบบและผลประโยชน์นะครับของประชาชนเป็นสำคัญด้วยนะครับเรื่องบัตรทองไม่ใช่เพียงเรื่องงบประมาณแต่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของระบบบริการสุขภาพความอยู่รอดของโรงพยาบาลคุณภาพการรักษาและสิทธิของประชาชนการสื่อสารข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา จึงมีความจำเป็นเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันพิจารณาทางออกที่เหมาะสมต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งเวทีเสวนาจะมีการดำเนินรายการโดยดร.อนันต์ชัยอาสวะเมขินนี่แหละครับและผู้ร่วมอภิปรายจากคณะกรรมการการสาธารณสุขที่สภาผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ

0: แล้วก็ผู้แทนเครือข่ายผู้ป่วยนะครับแล้วก็ผู้สนใจสามารถติดต่อดูการถ่ายทอดสดชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live แล้วก็ร่วมส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะระหว่างการเสวนาก็ได้ด้วยนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องราวที่ติดตามกันได้นะคะไปต่อที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจากต่างประเทศเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะมีข้อมูลออกมาจากประธานกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎร2คณะที่มีหนังสือไปยังกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐให้ตรวจสอบเรื่องของการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติการฆ่ามนุษย์การเกิดปัญหาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมีชื่อคนไทยอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะได้รายงานแต่ชื่อคนไทยคนนั้นนั่นที่เป็นข่าวออกมาก็คืออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็คือคุณวรพัฒน์ธัญวงศ์ค่ะปรากฏว่าคุณวรพัฒน์ธัญวงศ์ก็ได้ชี้แจงหลังจากมีรายชื่อปรากฏออกมาโดยยืนยันว่าข่าวที่ปรากฏออกมานั้นไม่ได้เป็นการกล่าวหาว่าตนเองทำความผิดไม่ได้เป็นผลสรุปของการสอบสวนหรือตรวจสอบใดๆแต่เป็นข้อมูลที่กรรมาธิการถามไปยังหน่วยงานของรัฐ2แห่งเท่านั้นนะคะและมีชื่อเขาอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในกระบวนการที่ต้องตรวจสอบตัวคุณวรพัฒน์เองก็บอกว่าได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เรียกว่า OFAC แล้วนะคะที่เป็นหน่วยงานที่จะรับข้อมูลเอกสารเหล่านี้หาช่องทางที่จะสื่อสารได้ช่องทางที่จะสื่อสารแล้วและกำลังส่งหนังสือชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้สนับสนุนหรือไม่ได้รับรู้ว่าอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆทั้งสิ้นนะคะกำลังส่งหนังสือชี้แจงเพราะฉะนั้นการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เวลานี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะเขาไม่ได้อยู่ในผลสรุปว่าเป็นผู้ไปเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนใดๆไม่ใช่ผลสรุปของการตรวจสอบแต่เป็นข้อมูลที่เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้หน่วยงานกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐพิจารณาข้อมูลนี้เพื่อให้คว่ำบาตรบุคคลและองค์กรซึ่งตัวคุณวรพัฒน์เองบอกว่ายังไม่ได้ถูกคว่ำบาตรใดๆและยังไม่ได้ถูกชี้ว่าเป็นผู้กระทำความผิดยังไม่ได้ถูกแซงชั่นหรือคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เลยชี้แจงมาและบอกว่าการสื่อสารแล้วหมิ่นประมาทเขาเนี่ยได้มีการแจ้งความหมิ่นประมาทใช้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการไปแล้วคดีหนึ่งกระบวนการยุติธรรมโดยศาลรับฟ้องแล้วอีกคดีหนึ่งเสร็จสิ้นการไต่สวนเรียบร้อยแล้วและรอคำสั่งศาลเพราะฉะนั้นถ้ามีความคืบหน้าใดๆก็จะรายงานให้ทราบและได้ติดตามกันอย่างชัดเจนแต่ว่ารายละเอียดคงไม่ได้พูดให้ชัดเจนในที่นี้โดยคุณวรพัฒน์ก็ชี้แจงออกมาสู่สังคมแล้วบอกว่าไม่ได้พูดในลงรายละเอียดเพราะอาจจะกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ค่ะส่วนข่าวนี้ในต่างประเทศรายงานกันอย่างไรบ้างคะดร.นิตินันท์คะ
0: ครับคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีการเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐครับเร่งตรวจสอบบุคคล26คนและองค์กรอีก2แห่งครับที่คาดว่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายศูนย์หลอกลวงหรือสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพิจารณาลงโทษด้วยมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐครับโดยรายชื่อก็มีคนไทยรวมอยู่ด้วยอย่างที่ว่านี่นะครับซึ่งไบรอันมัสก์ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและก็จอห์นมูลิน่าประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องจีนประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีการส่งหนังสือถึงมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็สกอตเบดเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มุ่งเป้าหลอกลวงชาวอเมริกันตลอดจนข้อกล่าวหาเรื่องการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์สมาชิกรัฐสภาทั้ง2คนระบุว่ามีประชาชนประมาณ 400,000 คนจากกว่า70ประเทศทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์และถูกส่งตัวไปยังศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยหลายรายต้องเผชิญกับการบังคับใช้แรงงานและถูกทำร้ายร่างกายด้วยจดหมายนี้เน้นย้ำถึงพื้นที่ปฏิบัติการในเมียนมากัมพูชาและลาวครับโดยได้วิจารณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเหล่านี้ว่าเมินเฉยต่อกระบวนการสแกมเมอร์พร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารประเมินความผิดของบุคคลและองค์กรตามรายชื่อภายใต้กฎหมายมาด้วยการคว่ำบาตรหลายฉบับซึ่งมาสและมูลิน่าขอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐสรุปผลการพิจารณาภายใน180วันโดยเชื่อว่ามาตรการคว่ำบาตรจะมีส่วนสำคัญ

การในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมตลอดจนผู้ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยซึ่งจดหมายร้องเรียนฉบับนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการต่างประเทศประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแต่ยังไม่มีผลเป็น

0: เมื่อวันอังคารที่15กันยายนโดยเรือรบปากีสถานได้แล่นเข้าใกล้เรือรบแถวหน้าของอินเดียด้วยความเร็วสูงขณะที่เรือรบอินเดียกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามปกติจนเป็นเหตุให้เกิดการชนกันขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง2ชาติเคยเปิดฉากความขัดแย้งทางทหารอย่างรุนแรงครับเป็นเวลา4วันเมื่อปีที่แล้วซึ่งสร้างความหวาดกลัวว่าจะบานปลายเป็นสงครามในวงกว้างก่อนที่จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเวลาต่อมากระทรวงการต่างประเทศอินเดียระบุว่าแรงกระแทกไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแต่พฤติกรรมของปากีสถานถือเป็นการขัดต่อข้อตกลงเมื่อปี2534ระหว่าง2ประเทศอย่างสิ้นเชิงซึ่งกำหนดให้เรือรบและเรือดำน้ำของทั้ง2ประเทศต้องรักษาระยะห่างจากกันอย่างน้อย3ไมล์ทะเลเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในน่านน้ำสากลซึ่งกระทรวงก็ระบุในแถลงการณ์ว่าอุปทูตปากีสถานได้รับการแจ้งเตือนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับปากีสถานถึงความจำเป็นที่หน่วยทหารทุกหน่วยต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกมีข่าวงานวิจัยครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธนะครับมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Archaeology Research in Asiaฉบับเดือนมิถุนายนปีนี้ครับบอกว่าผลการตรวจสอบน่าทึ่งมากของอาวุธจากแหล่งโบราณคดีซานซิงตุยเมืองกวางฮั่นของประเทศจีนครับว่าเป็นอาวุธที่สร้างจากวัสดุที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้งานวิจัยระบุว่าโบราณวัตถุซึ่งเป็นชิ้นส่วนอาวุธหรืออาจจะเป็นเครื่องมือที่พบในหลุมเส้นสังเวยหมายเลข7ของแหล่งโบราณคดีซานซิงตุยและคาดว่าเป็นอาวุธจากยุคราชวงศ์ซางประมาณ 1,600 ปีก่อนคริสตกาลนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของจีนที่มีบันทึกและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันนั้นทำมาจากเหล็กอุกาบาตครับซึ่งเป็นโลหะผสมตามธรรมชาติที่ได้มีการสร้างมาจากอุกาบาตประเภทเหล็กนะครับซึ่งที่ตรงกับจากอวกาศสู่พื้นโลกด้วยหลังจากตรวจสอบโครงสร้างภายในของโลหะจากวัสดุดังกล่าวซึ่งมีลักษณะคล้ายขวานและแตกออกเป็น3ส่วนไม่พบร่องรอยของการผ่านกระบวนการเคลื่อนรูปแบบเย็นหมายถึงทุบตีหรือดัดแปลงรูปทรงโลหะโดยไม่ใช้ความร้อนเนี่ยนะครับนอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ยังพบองค์ประกอบของเหล็กมากกว่า 90% ต่อนิกเกิล 7% โดยมีนิกเกิลกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงานซึ่งเป็นลักษณะที่หาได้ยากยิ่งสำหรับวัตถุในยุคสมฤทธิ์เนื่องจากในยุคนั้นยังไม่มีพัฒนาการด้านถลุงเหล็กทำให้นักวิจัยสรุปว่าโบราณวัตถุที่มีชื่อเรียกว่า K7QWTIE1 ชิ้นนี้ทำขึ้นจากเหล็กอุกาบาตสิ่งนี้ทำให้อาวุธหรือเครื่องมือชิ้นนี้จัดอยู่ในกลุ่มวัสดุที่หายากแม้ว่าจะมีการค้นพบวัตถุที่ทำจากเหล็กอุกาบาตทั่วโลกก็คือข้อเท็จจริงที่ว่า TIE1 เนี่ยครับขึ้นหนึ่งในวัตถุเหล็กอุกาบาตเพียง13ชิ้นเท่าที่เคยค้นพบในประเทศจีนโดยชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดเป็นมีดที่พบในสุสานที่ซินเจียงซึ่งมีอายุย้อนไปราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาลส่วน TIE1 มีความเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนสถานะความเก่าแก่ของวัตถุทั้ง2ชิ้นนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวที่พวกมันมีร่วมกันนะครับเพราะในขณะที่โบราณวัตถุอีก11ชิ้นทำขึ้นจากการผสมผสานระหว่างเหล็กและสำริดมีเพียงมีดโบราณจากซินเจียงและขวานชิ้นนี้เท่านั้นที่เป็นวัตถุที่ประกอบด้วยโลหะชนิดเดียวกันซึ่งหมายความว่าทำมาจากเหล็กอุกาบาตล้วนๆครับงานวิจัยระบุว่า TIE1 ช่วยเติมเต็มช่องว่างสำคัญในบันทึกทางโลหะวิทยาของภูมิภาคโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เหล็กในยุคสมฤทธิ์ของจีนพร้อมทั้งเชิดชูให้เห็นเทคนิคการทางโลหะวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของจีนตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งแตกต่างจากวิธีการที่ใช้ในพื้นที่ที่ราบตอนกลางดังที่เห็นได้จากวัตถุเหล็กอุกาบาตชิ้นอื่นสิ่งที่นักวิจัยยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดขนาดนี้คือวัตถุคล้ายขวานชิ้นนี้ได้นำมาใช้เพื่ออะไรกันแน่แม้จะมีความเป็นไปได้ว่าขวานชิ้นนี้อาจเป็นเพียงเครื่องมือใช้งานทั่วไปแต่การค้นพบภายในหลุมเส้นสังเวยที่ซานซิงตุยก็มีนัยยะว่าเครื่องมือหรืออาวุธชิ้นนี้อาจจะมีความสำคัญทางพิธีกรรมซึ่งเป็นบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือวัตถุประสงค์ของการใช้งานจริงด้วยซ้ำไปครับ
1: มาติดตามเรื่องราวจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อเลยนะคะวันนี้พยากรณ์อากาศรายงานโดยคุณโกสินเสียงวัฒนะค่ะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยยัง

0: มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือครับ
1: ค่ะแล้วสภาพการแบบนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
0: ฝนแนวโน้มยังมีได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำนะครับ
1: อ๋อค่ะสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะ
0: วันนี้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับ
1: ก็ยังทรงๆเหมือน2วันที่ผ่านมา
0: ใช่ครับฝนยังค่อนข้างดีต่อเนื่องครับในระยะนี
1: ้ค่ะมีจังหวัดไหนแถบไหนที่หนักๆในวันนี้บ้างคะ
0: วันนี้ที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักมากนะครับก็จะเน้นในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับแถบทางด้านจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบบริเวณทางด้านจังหวัดเลยและหนองคายในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะอยู่บริเวณทางด้านจังหวัดระนองและพังงาที่อาจจะมีฝนตกหนักมากในช่วงของวันนี้ครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณโกศินสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: มาดูรายชื่อผู้โชคดีสักนิดนึงค่ะผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาตอบถูกว่าคนของพรรคภูมิใจไทยกรรมการบริหารจสแล้วก็ผู้มีตำแหน่งในพรรคนะคะในชุดสุดท้ายที่ไม่ใช่มติ 7-0 ไม่ใช่มติ6-1นั้นคือมติ5-2เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่เขตบางแคกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือคุณยุทธวัฒน์ภูมิรุจาคุณยุทธวัฒน์บอกว่าฟังรายการทุกเช้าค่ะตอนขับรถไปทำงานนะคะเนื้อหาข่าวทันต่อเหตุการณ์มีความกระชับสรุปประเด็นได้ชัดเจนดีนะคะมีความสำคัญแล้วก็ได้เนื้อหาชัดเจนค่ะขอบคุณมากเราจะรีบจะส่งของรางวัลไปให้นะคะเรามีคำถามรอคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: ครับไปที่ฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026ครับทีมชาติไทยประเดิมเอเชียนเกม2026ด้วย3แต้มเร้าใจเลยครับหลังจากโดนคีร์กีสถานนำไปก่อน2-0ประตูครับก่อนที่ยิงคืน3ประตูจากเจฮานาฟีมามะแล้วก็ปริพันธ์วงศาครับที่เหมาคนเดียว2ลูกคลิกแซงชนะ3-2นัดต่อไปก็ไปเจอกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนะครับซึ่งโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลชื่นชมสปิริตทีมชาติไทยครับหลังจากพลิกตาม0-2สิงห์ชนะคีร์กีสถาน3-2ครับประเดิมเอเชียนเกมบอกว่าปรับเกมรุกครึ่งหลังนี้ได้ผล พร้อมกับเดินหน้าดวลกับฮ่องกงครับหากคว้าชัยก็ได้การันตีผ่านเข้ารอบทันทีด้วยครับส่วนคู่อื่นๆนะครับที่มีการแข่งขันกันเมื่อวานนี้ครับ UAEแพ้อิหร่านไป1-3นะครับส่วนจีนก็ชนะเกาหลีไป2-1นะครับญี่ปุ่นชนะฮ่องกงไป2-0ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกสตาร์ทเอเชียนเกม2026สวยหรูทีเดียวครับชนะมองโกเลียไป3-0เซตประเดิมชัยรอบแบ่งกลุ่ม C ก่อนที่จะลงสนามนัดต่อไปพบกับคีร์กีสถานในวันที่17วันนี้ครับเวลา17 นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับส่วนแบดมินตันครับแบดมินตันในพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยบอกว่าตื่นเต้นในการลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในชีวิตบอกว่าปรับสไตล์เพิ่มเกมบุกและอัพสปีดร่างกายพร้อมกับเจอกับมือระดับโลกบรรยากาศในทีมอบอุ่นครับตั้งเป้าว่าขอเป็นส่วนหนึ่งของทีมแบดมินตันหญิงไทยในการคว้าเหรียญทองมาครองพร้อมขอกำลังใจจากแฟนกีฬาทั่วประเทศด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันกันในช่วงวันที่20เป็นต้นไปนะครับก็มีทั้งประเภทเดี่ยว20-24ครับอันนี้เป็นประเภททีมนะครับ20-24กันยายนส่วนประเภทบุคคลเนี่ยจะแข่งขันในวันที่25-29กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวกีฬาและข่าวต่างๆในช่วงแรกนะคะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์ พันธวีค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข้อเสนอว่ากระทรวงการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรดำเนินการอย่างไรกับอาชญากรรมออนไลน์ที่มุ่งเป้ามาที่นิสิตนักศึกษาในเวลานี้ค่ะวันนี้ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะคะดร.ประเสริฐพัฒนพลไพบูลย์จะมาคุยกับเราใน

0: ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
1: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
3: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
4: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
5: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
6: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
7: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
8: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
9: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
3: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้ยังคงติดตามเรื่องราวที่ทำอย่างไรเราจะดูแลป้องกันไม่ให้เกิดเหยื่อที่เป็นลูกหลานเราในระดับการศึกษาที่ยังเรียนไม่จบเลยนะคะยังเรียนไม่จบเลยต้องมาเผชิญกับการคุยกับมิจฉาชีพหลายคนอาจจะคุยแต่ยังไม่โดนนะคะแต่เด็กๆโดนแล้วค่ะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีความรักความห่วงใยและความหวังดีเห็นหวังเห็นความก้าวหน้าและเชื่อใจลูกหลานนะคะนอกจากนี้ค่ะความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราก็ยังติดตามต่อเนื่องนะคะวันนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวจากกรรมธิการที่ดูแลงานด้านนี้ที่น่าสนใจมีข้อเสนอที่น่าจะได้นำมาพิจารณาปฏิบัตินะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาประจำคณะกรรมธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรค่ะนั่นคือดร.ประเสริฐพัฒนผลไพบูลย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ประเสริฐสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะเรื่องราวของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กับความพยายามมุ่งเป้ามาที่นิสิตนักศึกษาที่ชัดเจนขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีเหยื่อแล้วนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีความพยายามที่จะให้เด็กไปเปิดตัวปิดตัวอยู่ในโรงแรมในราคาหลอกกันเป็นเรื่องเป็นราวที่มหาวิทยาลัยในภาคเหนือแล้วก็มีเรื่องราวของเด็กประปรายคราวนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีข้อมูลจากรองเจรตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลว่าครึ่งปีแรกมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสำหรับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนิสิตนักศึกษาเนี่ยวันละเฉลี่ยวันละประมาณ15คนนะคะเฉลี่ยวันละประมาณ15คนมูลค่าร่วม100ล้านแล้วสำหรับแค่นิสิตนักศึกษานะคะที่ไม่มีรายได้ที่ไม่มีเงินแต่เป็นเงินที่ดึงเอาไปจากพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อโอนให้บรรดามิจฉาชีพนะคะแล้วตัวเลขความถี่ของคดีประมาณ 3,000 คดีแล้วสำหรับครึ่งปีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดสะท้อนอะไรบ้างคะอาจารย์ประเสริฐคะ
2: ผมว่าประเด็นหลักก็คือทางสแกมเมอร์นะครับพุ่งเป้ามาที่ในนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นเป้าหมาย
1: สำคัญเลยเสียงอาจารย์ไม่ค่อยชัดนะคะคุณวิรัตชัดเจนไหมคะดิฉันได้ยินเหมือนจะไม่ค่อยชัดอาจารย์ดังนิดนึงได้ไหมคะขอบคุณค่ะอาจารย์ลองพูดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะเสียงอาจารย์หายไปนะคะขออนุญาตโทรอีกทีก็แล้วกันนะคะคุณวิรัตคะ

0: ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะเพื่อคุยกันเรื่องการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มุ่งเป้ามาที่เด็กและเยาวชนนะคะโดยอาศัยความกลัวและอาศัยความรักความกลัวของเด็กและความรักของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กและหวังเห็นอนาคตของเด็กเชื่อตามข้อมูลของเด็กบางกรณีก็ไหวทันตั้งแต่ช่วงคำพูดแรกๆที่บอกว่าจะต้องโอนเงินหรือได้ทุนต้องโอนเงินไปก่อนแบบนี้เป็นต้นผู้ปกครองบางคนที่มีข้อมูลที่ดีและติดตามข่าวสารก็จะระงับยับยั้งยังไม่เสียหายเลยบางคนฟังจนละถึงกลางทางก็นึกได้บางคนเสียหายไปพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อค่ะอาจารย์ประเสริฐกลับมาแล้วนะคะ
1: กลับมาแล้วเข้าใจครับได้
0: ค่ะชัดเจนขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันสะท้อนอะไรบ้างคะในมุมมองของอาจารย์
1: ผมว่าเรื่องสำคัญก็คือตัวมิจฉาชีพเนี่ยพุ่งเป้ามาที่นิสิตนักศึกษาอย่างเป็นรับเป็นสารจะเป็นกิจลักษณะมากขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยนะครับเพราะจากที่คุยกับตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยในกรณีของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นเนี่ยคดีในการหลอกลวงสแกมเมอร์เนี่ยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่พุ่งเป้ามาที่วัยนิสิตนักศึกษาและวัยทำงานก็คือ first jobber อย่างเป็นกิจลักษณะซึ่งประเด็นแบบนี้มันน่าจะเกิดจากการที่มิจฉาชีพเนี่ยมองว่าคนกลุ่มรุ่นใหม่หรือนิสิตน้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยแม้ว่าจะมีความเป็นดิจิทัลเนทีฟก็คือมีความเชี่ยวชาญหรือรู้เรื่องดิจิทัลเยอะแต่ก็เป็นวัยที่กำลังเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะใช้ติดต่อกับราชการเองติดต่อกับธนาคารต่างๆเองทำให้อาจจะมีความมั่นใจในระดับนึงแล้วก็เป็นช่องทางที่มิจฉาชีพเนี่ยสามารถมาหลอกลวงได้มากขึ้นจากกรณีทั้งในต่างประเทศและกรณีจากที่ตำรวจเนี่ยมีการจับเคสต่างๆมากขึ้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าผู้ที่ถูกจับกลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยมีการให้การหรือการพูดอย่างชัดเจนว่าเขาพุ่งเป้ามาที่นิสิตนักศึกษาซึ่งไม่ใช่เฉพาะมหาลัยในต่างจังหวัดนะครับก็คือมหาลัยดังๆมหาลัยต่างๆที่เป็นข่าวที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอัตราการที่เขาพุ่งเป้ามาหลอกลวงมากขึ้นซึ่งการหลอกลวงก็เป็นในกรณีแบบรูปแบบเดิมๆอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คืออ้างตัวว่าเป็นตำรวจบ้างเป็นดีเอสไอเป็นปปงต่างๆแล้วก็บอกว่าบัญชีคุณมีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมีเส้นเงินจากบัญชีม้าต่างๆทำให้น้องๆเนี่ยเกิดความหวาดกลัวเสร็จก็ต้องไปกักตัวต่างๆแล้วก็มีบทให้น้องๆพูดในฐานะที่ว่าได้รับทุนการศึกษาต่างๆไปได้รับทุนแลกเปลี่ยนทุนฝึกงานซึ่งจำเป็นต้องได้รับเอาเงินมาเพื่อจะทำให้สเตทเมนต์ทำให้บัญชีเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเพื่อรับการเรียนซึ่งเหมือนบังคับให้น้องๆเนี่ยไปหลอกลวงผู้ปกครองเพื่อจะไปเข้าถึงทรัพย์สินของผู้ปกครองเป็นหลักครับ
0: อืมค่ะคำข้อมูลของอาจารย์น่าสนใจตรงที่ว่าเขามุ่งเป้ามาและคำสารภาพของมิจฉาชีพนี่ชัดเจนนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนี้แล้วก็พบในทั้งในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในกรุงเทพช่วงหลังสุดนี้นะคะข้อมูลนึงจากตำรวจได้ย้ำว่าอาจารย์พูดประเด็นดิจิทัลเนทีฟน่าสนใจคือเขาเก่งเทคโนโลยีแล้วก็จะมีความมั่นใจในการใช้เพราะฉะนั้นมิจฉาชีพจึงเริ่มต้นคือตำรวจเคยถามนิสิตนักศึกษาว่ารู้จักนายร้อยปอยเป็ดไหมเขารู้จักถ้าตำรวจโทรมาแล้วบอกว่าต้องโอนเงินนั่นนี่เป็นตำรวจปลอมเนี่ยในวินาทีแรกนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้แต่คนแรกที่โทรมาไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือเป็นคอลเซ็นเตอร์ของผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาเพื่อใช้ความไว้วางใจแล้วบอกว่าน้องใช้ค่ายนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะตอนนี้ค่าใช้จ่ายเป็นแบบนี้ถ้าโปรโมชั่นนี้ดีกว่าจะเปลี่ยนไหมยังไงบ้างแต่ถ้าเปลี่ยนจะต้องนั่นคุยจนไว้ใจคุยจนเชื่อใจและเด็กก็เข้าใจว่าคุยกับโอเปอเรเตอร์เป็นเน็ตเวิร์กโอเปอเรเตอร์หรือผู้ประกอบการมือถือเนี่ยแหละค่ะแล้วสุดท้ายพอบอกว่าอ๋อมันติดตรงนี้พอดีพี่เช็คแล้วบัญชีน้องยังมีปัญหาอะไรคะก็ซักต่ออ๋อพอดีตำรวจเคยแจ้งมานิดๆอย่างนี้ตามนี้เพราะฉะนั้นมันจึงเชื่อมโยงไปที่ตำรวจโดยที่เด็กเชื่อไปแล้วถูกสะกดจิตไปแล้วด้วยเรื่องราวที่เป็นบุคคลที่เขาคิดว่าเป็นคนที่หวังดีกับเขาเรื่องโทรศัพท์มือถือและในที่สุดก็ไปต่อที่ตำรวจที่เป็นตำรวจปลอมมันเลยเชื่อมโยงไปได้โดยที่ไม่ได้เอ๊ะว่าอ่ะถ้าตำรวจปลอมโทรมาตอนแรกก็อาจจะเข้าใจได้เพราะเคยได้ยินข่าวในร้อยปอยเป็ดนี่คือตำรวจให้ข้อมูลมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำให้เด็กเข้มแข็งปลอดภัยได้อย่างไรโดยผ่านกระบวนการใดหรือหน่วยงานใดควรลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: ผมว่าประเด็นนี้ครับสำคัญมากเลยจริงๆบทบาทหลักก็คือทั้งกรรมาธิการด้วยทั้งกระทรวงอวเนี่ยควรจะทำเป็นโดยเฉพาะกระทรวงอวเองเนี่ยควรทำหน้าที่เ

0: สภาพเชิงระบบเลย
1: ค
0: ือไม่ควรปล่อยให้แต่มหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษาผู้ปกครองเนี่ยหรือแม้กระทั่งฝ่ายตำรวจเองก็ต้องไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ละกรณีไปโดยส่วนตัวเนี่ยผมเคยเสนอให้กระทรวงอวเนี่ยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดทำแคมปัสแอนตี้สแกมโปรโตคอลซึ่งอีกแนวนึงก็คือแนวปฏิบัติป้องกันการรับมือการออกตัวในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันน่าจะประกอบด้วย4ส่วนหลักก็คือเรื่องของการที่ด้านแรกเลยก็คือสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลกับเรื่องของAI literacy financial literacy หรือแม้กระทั่งง่ายๆคือการให้เข้าใจเรื่อง process ของกระบวนการขั้นตอนเอกสารทางราชการน้องๆเนี่ยกำลังเข้าสู่วัยที่ต้องติดต่อราชการครั้งแรกอาจจะยังไม่คุ้นเคยว่าเหมือนที่ท่านวิทยากรพูดเมื่อสักครู่ว่าต้องขอเอกสารต้องตรวจสอบเนี่ยมันเป็นจริงหรือเท็จยังไงการที่เขาจะตรวจสอบ deepfake ต่างๆได้อันที่สองก็คือผมว่าต้องมีเครือข่ายใกล้ตัวละเพราะว่ากรณีที่มิจฉาชีพมาใช้หลักๆเนี่ยก็คือจะใช้ให้น้องๆแยกตัวออกหรือคุยกับคนที่เราไม่ได้เห็นหน้าดังนั้นการที่เขาสามารถมีเครือข่ายใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาเพื่อนหรือครอบครัวที่สามารถปรึกษาหารือกันได้แล้วสามารถจับสัญญาณผิดปกติของเขาได้เช่นเขาอยากจะมีเรื่องปรึกษากรณีแบบนี้หรืออยู่หายจากการเรียนไปหรือขอเอกสารเพิ่มเติมผิดปกติเนี่ยสามารถที่จะจับตาเรื่องเหล่านี้ได้อันที่สามก็คือเราควรจะต้องมีช่องทางในการช่วยเหลือน้องๆเนี่ยแบบจุดเดียวคือไม่ใช่เหมือนปัจจุบันที่แบบผู้ปกครองหรือแต่ละมหาลัยเนี่ยต้องวิ่งไปหาคอนเซ็ปต์ไปหาเรื่องของสายด่วน AOC 1441หรือ191หรือ Thai Police Online หรือไปต่อสู้คดีเพียงลำพังเราน่าจะมีแบบเซ็นเตอร์อันเดียวที่สามารถที่จะเข้าถึงได้เลยแล้วก็แต่ละมหาลัยมีช่องทางเหล่านี้ให้น้องๆหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมิจฉาชีพมาหล่อนะครับส่วนอันที่สี่ผมว่าสำคัญมากก็คือเรื่องของการเยียวยา
1: ค่ะ
0: ท้ายสุดเราจะเห็นกรณีที่ว่าน้องๆหลายคนเนี่ยได้รับผลกระทบเสร็จก็เราก็เข้าใจว่าจะมีแบบรู้สึกความอับอายหรือความไม่มั่นใจเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทำให้เรื่องของการเรียนก็ได้รับผลกระทบไปและการต่อสู้คดีหรือการดำเนินคดีเนี่ยมันไม่ได้จบแค่วันจับกุมคนร้ายได้ถูกไหมคร
1: ับ
0: ม
1: ัน
0: มีกระบวนการต่อจากนั้นอีกนานมากเลยการช่วยเหลือทางคดีต่างๆสำหรับน้องๆเนี่ยเราจะต้องมีคล้ายๆกับส่วนงานสนับสนุนต่างๆเรื่องของการเยียวยาในเชิงจิตวิทยาต่างๆเพราะว่าแน่นอนว่าจากกรณีที่แบบทำให้น้องๆแบบถูกหลอกเนี่ยเขาอาจจะสูญเสียความมั่นใจที่เคยมีมากๆไปก็อาจจะต้องใช้เวลาเยียวยาเพื่อให้น้องๆเหล่านั้นเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการศึกษาอย่างปกติได้ซึ่งจริงๆเนี่ยผมอยากสรุปสั้นๆว่ามหาลัยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ให้เรื่องของการให้ความรู้อย่างเดียวแต่ว่าต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้นักศึกษาด้วยในกรณีนี้ครับ
1: ค่ะจริงๆนี่ก็เป็นความรู้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะเป็นความรอบรู้เป็น literacy ที่เด็กๆหรือทุกคนในยุคดิจิทัลแม้ว่าไม่ได้เกิดและเติบโตมาเป็นคนชาวดิจิทัล native ก็ตามแต่มาถึงวันนี้ก็คงต้องมีภูมิคุ้มกันมีทักษะที่ต้องรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารรู้เท่าทันมิจฉาชีพที่มาทางออนไลน์และโดยเฉพาะที่เราใช้กันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยต้องเข้าใจและที่สำคัญคือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะคือเขาใช้ทุกวันประเด็นสำคัญคือไม่ได้ตามลงรายละเอียดอาจารย์ขาประเด็นนี้ตำรวจเคยแจ้งบอกว่าเขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอรับสายแล้วเขาจะหลอกด้วยวิธีการไหนไม่ได้ทราบว่าคนอื่นถูกหลอกยังไงเพราะไม่ได้ตามข่าวแต่ใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือทางดิจิทัลด้วยประโยชน์ส่วนตัวบันเทิงกีฬาการศึกษาอย่างอื่นไปเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลความรู้สร้างภูมิคุ้มกันเป็นด่านแรกที่อาจารย์เสนอเนี่ยน่าสนใจมากตำรวจเคยบอกว่าเคยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีเด็กถูกหลอก15คนหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีเด็กถูกหลอกเลยเพราะไปบอกเทคนิควันละ3นาที5นาทีต้นชั่วโมงทุกๆครั้งอันนี้วิธีการแบบนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในสถานศึกษาบ้างคะอาจารย์คะ
0: เข้าใจว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับปัจจุบันก็มีการทำโครงการเยอะนะกับมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้อย่างที่ท่านวิทยากรพูดกันเมื่อสักครู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันมีส่วนสำคัญมากในการที่จะทำให้น้องอัปเดตหรือว่าทราบเท่าทันโชว์ในคำนี้ดีกว่าคือเท่าทันกลโกงใหม่ๆของมิจฉาชีพเพราะมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะมีกลโกงมาใหม่เรื่อยๆนะครับจากอดีตแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยและล่าสุดก็เห็นว่าแต่ละหน่วยงานของตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจไซเบอร์ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เอาตำรวจมาทำคลิปตำรวจรุ่นใหม่ๆหนุ่มๆสาวๆมาทำคลิปเพื่อให้ความรู้อัปเดตเรื่องเหล่านี้ตลอดเพียงแต่ว่าผมว่าสำคัญคือจะทำยังไงให้เกิดการสร้างเครือข่ายหรือเป็นระบบระหว่างตำรวจกับมหาวิทยาลัยที่ ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับเพราะว่ากลโกงมันมีปลาใหม่ๆอยู่เรื่อย
1: ๆค่ะในกรรมธิการเองที่ติดตามรับข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับกรรมธิการเนี่ยมีความน่าสนใจและมีข้อสังเกตอย่างไรในการทำงานของรูปแบบของกรรมธิการกับการเชิญหน่วยงานต่างๆมาให้ข้อมูลคะอาจารย์คะ
0: กรรมธิการเรานะครับตอนนี้ก็มีวางแนวทางว่าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลที่สำคัญทั้งเรื่องของสำนักปลัดอว.เองที่ว่าจะมีแนวทางกลางอย่างไรหรือมีกลไกอย่างไรที่จะเป็นหน่วยงานกลางให้มหาวิทยาลัยต่างๆหรือมีแนวปฏิบัติอย่างไรรวมไปถึงข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงทั้งของตำรวจเองหรือแม้กระทั่งกรณีของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเราก็สนใจว่าจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างธนาคารพาณิชย์ซึ่งแน่นอนเกี่ยวข้องกับการทรานสเฟอร์เงินหรือแม้กระทั่งผู้บริการโทรคมนาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมือถือต่างๆซึ่งสามารถจะจับสัญญาณเหล่านี้ได้ประเด็นสำคัญก็คือผมว่าบทบาทของกรรมธิการก็คือเรามีหน้าที่ในเชิงของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องดูว่าเรามีข้อเสนอแนะสำคัญอะไรที่จะนำไปสู่การปฏิบัติของฝ่ายบริหารได้ประกอบกับว่าถ้าหน่วยงานเหล่านี้ติดขัดเรื่องของข้อกฎหมายหรือแม้กระทั่งเรื่องของงบมาเนี่ยทางกรรมธิการเนี่ยสามารถที่จะผลักดันหรือมีส่วนร่วมในการเสนอแนะอย่างไรได้บ้างเช่นเดียวกับการที่เราตระหนักในปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างที่ท่านวิกรพูดเมื่อสักครู่คือไปจัดกิจกรรมหลายๆที่อย่างล่าสุดก็เดี๋ยวก็จะมีไปจัดที่จังหวัดฉะเชิงเทราคือการให้ความรู้กับน้องๆในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการใช้ AI ที่มิจฉาชีพใช้ AI มาหลอกลวงหรือว่ากรณีของสแกมเมอร์ต่างๆซึ่งก็จัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ครับในเชิงของการให้ความรู้ด้วย
1: ค่ะจริงๆการให้ความรู้แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องราวของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันเทคโนโลยีมีหลายหน่วยงานเดินหน้าทำงานอยู่เพียงแต่ว่าการไปเจาะถึงกลุ่มนิสิตนักศึกษาเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะเพราะตอนก่อนหน้านี้เราเห็นความพยายามที่จะเข้าไปถึงหน่วยงานที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ให้ครูในสังกัดสพท.การอาชีวศึกษาหรือเอกชนทั้งหลายหรือกศน.ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ครูมีความรู้แล้วครูไปถ่ายทอดต่อแต่ในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากภารกิจของการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาก็แตกต่างไปจากการศึกษาขั้นพื้นฐานความเป็นอิสระความแบ่งออกเป็นห้องเป็นเซกต่างๆเป็นกลุ่มต่างๆในการเรียนรู้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการรวมตัวเพื่อให้ข้อมูลคงต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมและอาจจะต้องสื่อสารเข้าไปในสถาบันอุดมศึกษาที่มากยิ่งขึ้นถูกไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับก็ต้องอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าต้องมีแบบเครือข่ายเตือนภัยใกล้ตัวนะครับใช้คำง่ายๆคือจะต้องทำงานกันอย่างเป็นกิจลักษณะแล้วก็จริงๆเราไม่ได้เสนออะไรที่เป็นการจัดโครงสร้างใหม่อะไรเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราพยายามจะบูรณาการระบบที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นช่องทางในการเข้าถึงได้มากขึ้นอย่างฝ่ายกิจการนิสิตฝ่ายกิจการนักศึกษาเนี่ยน่าจะต้องมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมหรือว่าเป็นช่องทางในการที่สามารถผู้ที่รับผลกระทบหรือเกิดเผชิญกรณีนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงการให้ความรู้เข้าถึงของการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วขึ้นเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นความร่วมมือกับหลายๆฝ่ายเพื่อที่จะนำความรู้เข้าสู่โรงเรียนหรือสถานศึกษานะคะการเข้าอิงแอบไปในหลักสูตรเนื้อหาวิชาต่างๆหรือมีช่องทางพิเศษในการให้ความรู้ผ่านกลไกของชมรมชุมนุมหรือสโมสรนักศึกษานิสิตต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพื่อนช่วยเพื่อนครูช่วยลูกศิษย์หรือรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องซึ่งเด็กๆบางทีคุยกับรุ่นพี่แล้วเขาไว้ใจกันมากกว่าคุยกับคนอื่นหรือตำรวจซึ่งเราก็ได้ทราบเห็นตรงกันนะคะว่าตำรวจมีโครงการดีๆมากมายในช่วงหลังๆคือไม่ใช่แค่ไปปราบปรามจับกลุ่มแต่ทำคลิปเสนอส่งต่อในแวดวงสื่อออนไลน์มากมายคลิปที่เป็นใน TikTok ก็ไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกก็มาเล่าให้ฟังนะคะหรือคลิปจากในตำรวจที่สามารถคุยกับรุ่นน้องคุยกับเด็กๆได้อย่างเข้าใจน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นวัยใกล้เคียงกันก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วควรจะมีนโยบายระดับชาติหรืออว.อย่างไรที่จะชี้ชัดออกมาให้ชัดเจนว่าทุกการศึกษาทุกสถาบันจะต้องมีแนวทางที่น่าสนใจอย่างไรเพื่อป้องกันเด็กๆของตนเองบ้างคะอาจารย์สักนาทีเศษสุดท้ายค่ะ
0: ครับผมว่าจริงๆบทบาทหลักก็คือจะอยู่ที่กระทรวงอว.ที่ควรทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพเชิงระบบครับในแง่ที่ว่าไม่ควรปล่อยให้แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยรับมือกันเองแต่ลำพังหรือว่าให้น้องๆนักศึกษาหรือว่าแม้กระทั่งผู้ปกครองต่างๆหรือก็ ตำรวจที่พยายาม

0: ช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลต่างๆต่อเนื่องเนี่ยเพราะจริงๆภัยในลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดกับได้กับนักศึกษาทุกสถาบันไม่ได้เลือกว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพหรือพื้นที่ต่างๆและมันมีลักษณะของการที่เปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวอย่างรวดเร็วมากดังนั้นเนี่ยท้ายสุดเนี่ยกระทรวงอวเนี่ยจะต้องมีบทบาทหลักในการที่จะต้องดำเนินการเหล่านี้แล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะช่วยเหลือมหาวิทยาลัยกับผู้ได้รับผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นบทบาทของกรรมาธิการที่จะเดินหน้าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะกระตุ้นแล้วก็ร่วมกันออกแบบรวมถึงสนับสนุนทรัพยากรหรือข้อกฎหมายหรือแนวทางที่น่าสนใจเพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถเดินหน้าร่วมกันเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยของอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังคุกคามรุกรานลูกหลานของเราในรูปแบบต่างๆอยู่ในเวลานี้นะคะอาจารย์ขา
0: ครับผมใช่
1: ค่ะค่ะวันนี้คือท่านที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในสภาผู้แทนราษฎรนะคะดร.ประเสริฐพัฒนาผลไพบูลย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะอาจารย์คะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
4: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณ อนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริ